0: เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้มีเนื้อในหัดกลมและครบถ้วนขึ้นกว่าเก่าในโอกาสมีคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่เวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอประชุมแห่งสาธารณรัฐหลวงจันทร์ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์กรรมการสำหองศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาปัสสนนครหลวงจันทร์ได้เสนอ3เนื้อในจิตใจเข้าในเวียกงานสื่อมวลชนคือคนควพิจารณายกระดับบุคลากรให้เป็นระบบเพื่อห้องหับเวียกงานอุตสาหกรรมหันเป็นทันสมัยโดยเฉพาะสื่อมวลชนไว้หนุ่มเริ่มแต่ลักสูตรเข้าในโรงเรียนสามัญสร้างลักสูตรเฉพาะอยู่ในโครงเขตวิสาชีพหนึ่งเนื่องจากหลายประเทศในอาเซียนได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาแล้วเป็นต้นแมนเวียดนามสามารถสร้างบุคลากรได้ปีหนึ่ง 500,000 คน
1: อยากเสนอให้ค้นคว้ายุทธศาสตร์ยกระดับบุคลากรแบบเป็นระบบเพื่อห้องหับเวียกงานอุตสาหกรรมหันเป็นสมัยในโครงเขตสื่อมวลชนในการยกระดับในกรณีก็อยากให้ยกระดับแต่วัยหนุ่มเริ่มแต่หลักสูตรแล้วเข้าอยู่ในโรงเรียนสามัญหรือสปอร์ตและอาจจะเริ่มตะขันมัธยมต้นหรือปลายเพื่อสืบต่อให้มันต่อเนื่องก็อยากเสนอให้สร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะเป็นหลักสูตรวิชาชีพอยู่ในโครงเขตวิชาชีพหนึ่งที่เป็นระดับวิชาการเพราะว่าเหตุผลนี้แม่นหลายประเทศในเหตุแล้วหรือสปอร์ตอยู่อาเซียนพวกเขาในแม่นเวียดนามสามารถสร้างได้ปีหนึ่ง 500,000 คนในการหันสมัยเข้าอยู่ในเวียกงานต่างๆเนาะรวมทั้งเวียกงานสื่ออยากให้ส่งเสริมระบบพื้นฐานโครงรางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบสุดประธานก็จะได้หาผู้ได้เนาะหลายทางก็ได้มีคำเห็นแล้วเนาะว่าปัจจุบันในเมนพวกเขาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี่พอในเมน Facebook IG เนาะ YouTube ของประเทศที่ว่าอยู่นอกเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกประเทศของพวกเขาในเมื่อมันอยู่นอกและการคุ้มครองนี่ก็ยุ่งยากแหละสิกวดกาก็ยากลบก็ยากได้เนาะก็อยากเสนออยู่2ข้ออันที่1ในเมนอยากให้สร้างแพลตฟอร์มโซเชียลที่เป็นทางเลือกของคนลาวอันที่2ในเมนอยากให้ก้าวไปสู่การสร้างศูนย์เซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่เริ่มจากศูนย์เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ประเมินผล AI และก็ระบบกวดจับ Security เนาะเหตุผลในกรณีแม่นพวกเฮามีทาแห้งหลายพอปัจจุบันในแม่นพวกเฮามีไฟเนาะมีน้ำนั่นเซิร์ฟเวอร์ต้องการไฟกำนำมหาศาลแต่ว่าถ้าพวกเฮาสามารถวางแผนใน5ปีข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นทาแห้งดีที่พวกเฮาเคลื่อนย้ายจากการขายโดยกงไปต่างประเทศเพื่อมาขายภายในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะก็ถือว่ามีแหล่งหับ2ทางเลยทางกงและทางอ้อม
0: ท่านธนงไซขุดไพฑูรย์เสนอเติมว่าให้เพิ่มทวีการร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อของลาวหรือซอฟต์พาวเวอร์เข้าตลาดใหญ่เป็นต้นแมนการขายละครเพลงรูปเงาเล่นอื่นซึ่งผ่านมาลาวเฮาได้ผลิตรูปเงาต่างๆแต่เห็นว่ายังบ่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควรถ้าหากลาวเฮามีการร่วมมือกันกับต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเวียดนามคาดว่าจะเป็นโอกาสที่สามารถเฮ็ดให้เวียกงานสื่อก้าวไปสู่การหันมากุ้มตนเองได
2: ้วันที่14สิงหาคมนี้อยู่เมืองไซแขวงอุดมไซกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกลุ่มประชุมสรุปรายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการควบคุมและต้านการระบาดพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวของบรรดาแขวงภาคเหนือโดยการเป็นประธานของท่านกิ่งแก้วสิงห์นามวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและทานวงสวรรค์สัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซนอกจากนั้นยังมีบรรดาต่างหน้าคณะประธานปกครองแขวงพงศรีหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางและหัวพันพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาผลสำเร็จข้อสะดวกข้อยุ่งยากและบรรดาบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่การปรับปรุงและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกในขั้นต่อไปในกองประชุมท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าผ่านมาถึงว่าจะมีการเอาใจใส่ในการซักยาการพยาธิสัตว์แต่ยังมีอยู่ในขอบเขตจำกัดและบ่ทั่วถึงงบประมาณเพื่อมาจะตั้งปฏิบัติยังมีจำกัดและการเลี้ยงสัตว์อยู่ประเทศเฮาส่วนหลายยังแม่นการเลี้ยงแบบครอบครัวกระจายกระจายจึงเหตุให้การลงซักยาป้องกันพยาธิสัตว์พบความยุ่งยากจึงเป็นสาเหตุต้นต่อในการเกิดการระบาดของพยาธิสัตว์ในแต่ละปีและท่าเอียงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการดำรงชีวิตของประชาชนที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายรับที่สำคัญของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งยังมักบริโภคสิ้นดิบยังกินสิ้นดิบลาบดิบก้อยดิบเหตุให้เกิดมีการติดเสื้อพยาธิส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบรรดาเผ่า แสดงออกให้เห็นถึงในปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชาชนลาวอยู่ในระดับ 69-72 ปีและจัดอยู่ในอันดับที่139ของโลกเทียบใส่ประเทศที่เจริญแล้วเช่นญี่ปุ่นแม้นมีอายุเฉลี่ยถึง85ปีโครงการควบคุมและต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจะประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปีครั้งที่10 2006-2030ที่จะหักษาระดับการเติบโตของกสิกรรมเฉลี่ย 4.6 ส่วนห้อยต่อปีและประกอบส่วนในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP 11.1 ส่วนห้อยในนี้การเลี้ยงสัตว์ให้มีการขยายตัว 5.4 ส่วนห้อยประกอบส่วน 3.3 ส่วนห้อยจุดประสงค์ของโครงการแมนให้บริการซักยาป้องกันพยาธิสัตว์และปรับปรุงระบบการควบคุมต้านการระบาดของพยาธิสัตว์อยู่ประเทศเฮาซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพันธุ์ขยายแผนงานค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการและแผนงานการผลิตและปรุงแต่งกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมป่าไม้เป็นสินค้าของกระทรวงจากนั้นบรรดาผู้กองห่วมของประชุมได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อนำเสนอไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในตัวหน้า
0: ในระยะผ่านมาคะแนนการท่องเที่ยวของลาวขยายตัวต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ของคะแนนการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมืองบรุมนีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษากลมหัวหน้ากลมคุ้มของการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงค้างยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสั่งไลฟ์หับจากกิจการอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าการนำพาไปใช้บริการของธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือการหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
3: ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบหินมีบางบริษัทนำเที่ยวรวมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็กเกจทัวร์รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกตินักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้นการสำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้นการแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2ซองวางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแม้นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระทบต่อการบริการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยันยงของลาว
2: ในระหว่างวันที่15-14สิงหาคมนี้อยู่เมืองเวียงแขวงเวียงจันทน์กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีควาได้จัดกองประชุมสร้างเครื่องมือประเมินการคุ้มครองเวียกงานเสมอภาพยิงทรายครั้งที่2โดยการเป็นประธานของท่านพิมสรศรีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านพิมสรศรีสะอาดกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับการเสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพยิงทรายเข้าในการคุ้มครองและการปฏิบัติเวียกงานของแขนงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และกีฬาให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพและสามารถวัดแทกได้อย่างเป็นรูปธรรมความเสมอภาพยิงทรายบ่แม่นเพียงแต่เป็นนโยบายเท่านั้นแต่จำเป็นต้องได้ถูกนำไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการวางแผนการบริหารการจัดสรรทรัพยากรการติดตามและการประเมินผลและจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้คะแนนการสามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อนและกำหนดทิศทางการปรับปรุงได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและมีผลศักดิ์สิทธิ์ตลอดระยะดำเนินกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการเสื่อมสารความเสมอภาพยิงซ้ายเข้าในการบริหารคุ้มครองและการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงพร้อมเดียวกันนั้น ได้ร่วมกันทบทวนหาตัวชี้บอกโดยเปรียบเทียบกับบรรดาเอกสารนโยบายนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคะแนนการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬารวมทั้งนิติกรรมของลาวเพื่อรับประกันให้ตัวชี้บอกมีความสอดคล้องและครบถ้วนนอกจากนี้ได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัติเครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำไปหมุนไส้เข้าในสภาพตัวจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
0: กองประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนบทเรียนสรุปการจัดตั้งปฏิบัติหัวมือ6เดือนต้นปีและกำหนดทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ระวางด่านสากลนาเพาแขวงขมวนของลาวและด่านสากลจาลอแขวงกวางจีของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้อยู่ด่านสากลนาเพาเมืองบัวละพาโดยมิทานบุญคำไสยแสงหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลนาเพาท่านเงียนกวักแข่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจแขวงกวางจีทั้งเป็นหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลจาลอมีบรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมสองฝ่ายได้ทบทวนผลการร่วมมือ6เดือนต้นปี2026โดยเห็นว่าสองด้านได้ร่วมกันรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนประสานงานกวดกาลัตเวนและปกปักรักษาเส้นสายแดนและลักหมายสายแดนพร้อมนั้นยังเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้าขายของห้ามและการลักลอบผ่านสายแดนสองฝ่ายยังได้อำนวยความสะดวกด้านการค้าการขนส่งและการไปมาของประชาชนพร้อมทั้งร่วมมือพัฒนาพื้นฐานโครงรางในนั้นด่านสากลจาลอได้ประสานงานช่วยปรับปรุงเส้นทางจากด่านสากลนาเพาถึงบ้านหลังคังในระยะทาง18กิโลเมตรมูลค่า794ล้านดงสกุลเงินเวียดนามสำหรับระยะ6เดือนท้ายปีสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อผันขยายบรรดาเอกสารและข้อตกลงร่วมมือของสองภาคสองรัฐและสองแขวงให้เกิดผลประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยเพิ่มการแลกเปลี่ยนข่าวสารลัตเวนห่วมและสกัดกั้นการค้าขายของห้ามยาเสพติดวัตถุระเบิดไม้แห่ธาตุและสินค้าผิดกฎหมายนอกจากนั้นจะห่วมมือควบคุมพยาติดต่อข้ามสายแดนอำนวยความสะดวกแก่การค้าและการขนส่งเสนอปรับปรุงพื้นฐานโครงรางและหักษาการย้ำยามแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาระหว่างสองฝ่ายการพบปะครั้งนี้เป็นบาดก้าวอีกก้าวหนึ่งในการเสริมสร้างการประสานงานระหว่างลาวเวียดนามตามสายแดนทางด้านความปลอดภัยการค้าและการพัฒนาให้สองด้านสากลเป็นจุดเสื่อมโยงด้านสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือสำหรับกองประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ด้านสากลจาลอเมืองเยินหัวแขวงกวางจิในท้ายปีนี
2: ้ตลอดระยะ76ปีผ่านมาการกำเนิดเกิดขึ้นของสื่อมวลชนลาวในเมื่อก่อนมาฮอดปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านนางบุญนานบุญณแสงพนักงานบำนาญอดีตหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอัตปือยกให้เห็นว่าในปี1950สื่อมวลชนลาวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ลาวอิสระฉบับธรรมอิฐได้กำเนิดเกิดขึ้นอยู่เมืองไซแขวงหัวพันจากนั้นมาสื่อมวลชนลาวได้พัฒนาตามยุคตามสมัยจนถึงปัจจุบันสื่อเก่าได้ผสมผสานกับสื่อใหม่เฮ็ดให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและว่องไวขึ้นเอารวมว่าเฉพาะสื่อมวลชนของแขวงอัตปือ
4: สื่อมวลชนแต่ละแขนงการก็ได้มีการสร้างต่างขึ้นและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้เวียกงานสื่อมวลชนในทั่วประเทศว่ารวมอยู่แขวงอัตปือของพวกเราก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการประกอบอุปกรณ์พาหนะหับใส่ในเวียกงานสื่อการจัดตั้งซับซ้อนบรรจุก่อสร้างบำรุงพนักงานบุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานสื่อมวลชนเห็นว่าได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางและอย่างเป็นระบบต่อเนื่องฉะนั้นเห็นได้ว่าตลอดระยะแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเราในระยะที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้มีบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรคเป็นขั้วต่อระหว่างพรรคกับมหาชนนำเอาแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐเผยแผ่ให้มหาชนได้รับทราบ นำเอาแนวความคิดความสนใจแนวคิดจิตใจของมหาชนเพื่อสะท้อนให้การนำผักหลัดนะครับทราบสนั่นเห็นได้ว่าตลอดระยะ76ปีที่ผ่านมาบทบาทของสื่อมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างสมเกียรติเขาในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศศาสตร์ของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
2: ท่านนางบุญนานบุญนาแสงกล่าวตื่มว่าเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีแสดงความรู้บุญคุณต่อการนำผักหลัดที่ได้เอาใจใส่นำพาได้พัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวมาโดยตลอดขอบใจนักข่าวและพนักงานสื่อมวลชนทุกคนที่ได้ทุ่มเหือแห้งกายแห้งใจและสติปัญญาเพื่อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนและรับใช้ภารกิจของผักหลัดและอวยพรให้การนำพนักงานผักหลัดอดีตนักข่าวพนักงานบุคลากรสื่อมวลชนมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อปฏิบัติภารกิจอันมีเกียรติศักดิ์ศรีและสำคัญต่อสังคมให้ก้าวหน้าและยืนยงตลอดไป
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอประชุมแห่งชาติณ ก้อนหลวงจันทน์ต่างนาสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งยกให้เห็นการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันว่า
5: ปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้ปรับปรุงหลายอันซึ่งวันในการจัดตั้งปฏิบัติในการยังพบปัญหาพวกเราก็มีปัญหาอยู่บางด้านอันเฉพาะกับการออกสื่อของพวกเรานี้ก็เห็นว่ายังมีลักษณะสักซ่าจะเป็นทางเฟซทางทิกตอกและอื่นๆพวกเขาก็ยังสักซ่าสั้นในจุดนี้อยู่ในนครหลวงวิ่งจันทร์นี่พวกเขาจะได้ปรับปรุงเติมและนอกจากนั้นก็เป็นการปรับปรุงทางด้านบุคลากรเพราะว่าพวกเขามีแผนที่จะร่วมมือกับบรรดาเพื่อนยุทธศาสตร์และหันเอาเวียกสื่อนี่กลายเป็นระบบดิจิตอลสั้นในระยะใหม่แน่นอนแล้วเนาะพวกเขาก็ต้องได้สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้พระเจ้าเข้าใจต่อกับการหันเป็นทันสมัย
6: สำหรับเรื่องงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาก็ถือว่าได้รับการพัฒนาตามแต่ละสมัยแหละเพราะว่านับตั้งแต่สมัยที่ว่าเพิ่นต่อสู้กุศลพุ่นแล้วเนาะจนมาฮอดปัจจุบันพอดี76ปีเนาะแล้วก็30กว่าปีที่เพิ่นได้ปฏิบัติมติ36ของศูนย์การพากันแล้วปัจจุบันนี้สื่อเฮากำลังอยู่ในการหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยเน
7: าะในการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะแม้ว่าสถานีวิทยุหนังสือพิมพ์โทรภาพใน3สื่อพวกนี้ถือว่าข้อมูลอันเดียวกันเนาะต่างแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็หันยับเข้าใกล้กันเนาะเพราะว่ามีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับสถานการณ์หันเป็นดิจิตอลนี้ก็ถือว่าวิทยุก็สามารถเบิ่งภาพวิดีโอได้และวิดีโอพวกเฮาก็สามารถส่งเขาเป็นแอปพลิเคชันโดยเฉพาะก็แม่นว่าอยู่ใน Facebook Face เนาะพวกเฮาก็ได้เฮ็ดทั้ง3สื่อเป็นพวกเฮาเฮ็ดหมดเฮ็ดให้บาดก้าวการขยายตัวของเวียกงานสื่อของพวกเฮาหันสู่ทันสมัยและดิจิตอลเท่าละก้าว
0: เมื่อบรมนีที่สโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมกฎระเบียบผักประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานลักแหล่งอ้อมคางแขวงโดยการเข้าร่วมของสหายค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงมีบรรดาสหายกรรมการประจำผักแขวงกรรมการผักแขวงเลขาผักเมืองพนักงานลักแหล่งอ้อมคางแขวงลัดวิสาหกิจธนาคารเข้าร่วม
8: โอกาสดังกล่าวสายอ่อนจันทร์คำภาวงห้องเลขาผักเควงหัวหน้าคณะจัดตั้งเควงได้ให้เกียรติขึ้นเผยเพคำแนะนำและกฎระเบียบของผักปศุสัตว์ปฏิบัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตรากฎระเบียบดังกล่าวเพื่อแนะนำอธิบายเนื้อในคำศัพท์บางประโยคคำเว้าที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบของผักอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะผักสมาชิกผักเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะผักสมาชิกผักกำแน่นหาผู้เข้าใจลึกซึ้งเป็นเจ้าการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบของผักประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อย่างเข้มงวดเป็นบนอิงให้คณะบริหารงานผักแต่ละคันนำไปจัดตั้งพันขยายให้สมาชิกผักทุกสหายได้หาผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งผักนำพาจะต่างปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเอกภาพในทั่วพักและทันเวลาที่กำหนดไว้ในสายศึกษาพรมและยกระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของพักเป็นการเตือนสติและเพิ่มพูนคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความรับผิดชอบและระเบียบวินัยของพนักงานสมาชิกพักให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในระยะใหม่เสียงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงหลวงลำทา
2: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิทยาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
9: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านภาคเหนือของประเทศลาว สมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุม

0: โอกาสหน้าที่หลับปกคลุมของฝนเท่ากับสหาสวนทอยอุณหภูมิในระหว่าง26-31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24-30องศาสำหรับแขวงเซสซุมบูนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20-28องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20-30องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหับปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง17-22องศาสุภาพรพร้อมสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
2: วงการกีฬาดอกปีไก่ลาวเกี่ยมกลับมาสร้างความคึกคืนอีกครั้งกับการแข่งขันดอกปีไก่สิงแซมประเทศลาวครั้งที่25ประจำปี2026ในระหว่างวันที่27-30สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาดอกปีไก่มิตรภาพลาวไทยบึงกะยองนครหลวงเวียงจันทน์การแข่งขันปีนี้สิงไซ21รายการนับทางหุ่นเยาวชน U13 U15 U17 และ U19 พิเศษได้เพิ่มอีก4รายการสำหรับมือสมัครลินและเป็นเวทีสำคัญในการเก็บคะแนน National Ranking เพื่อคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาสู่ระดับทีมชาติการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาในระบบหลายกว่า500คนจาก16สโมสรสมาชิกทั่วประเทศเข้าร่วมและมีคณะกรรมการตัดสินที่มีประสบการณ์ระดับชาติเพื่อหับประกันมาตรฐานความโปร่งใสและยุติธรรมการแข่งขันปีนี้แม้นการสืบต่อหัวมือระหว่างสหพันธ์กีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวและบริษัทเปียลาวจำกัดซึ่งในปี2006บริษัทเปียลาวได้สนับสนุนรวมมูลค่า766ล้านกว่ากีบประกอบด้วยเงินสดและผลิตภัณฑ์ของบริษัทพิธีแถลงข่าวและมอบภาพการสนับสนุนจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ที่ห้องการสภาการค้าลัก5โดยการเป็นประธานของทานบุญเลือสินไซวรวงศ์ประธานสหพันธ์กีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวทานจันสมรพงจันทาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์บริษัทเบียร์ลาวจำกัดมีผู้แทนจากบริษัทเบียร์ลาวสหพันธ์กีฬาดอกปีไก่ภาคลาดโคฝึกนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าห่วม
1: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เพิ่มความแรงในการสร้างโครงการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์กำลังติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่พร้อมก่อสร้างของจีนมีถึง57หน่วยขนาดการก่อสร้างได้ความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกกำลังติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของจีนที่กำลังผลิตไฟฟ้าและกำลังก่อสร้างอยู่ได้บรรลุถึง135ล้านกิโลวัตต์เป็นอันดับหนึ่งของโลกในระยะการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนจีนได้สืบต่อหักษาหลักการการพัฒนาอย่างตั้งหน้าปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์สุกยูการก่อสร้างเขตผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์แคมทะเลภาคตะวันออกอย่างหนักแน่นสุกยูการนำไส้พลังงานนิวเคลียร์อย่างหอบด้านตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและเพิ่มอัตราส่วนของไฟฟ้านิวเคลียร์ในการนำไส้พลังงานไฟฟ้าให้สูงขึ้นอย่างนักแน่น
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานในวันที่11สิงหาคมนี้ว่าการค้นคว้าใหม่ที่ดำเนินร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยแอดิเรสของออสตาลีและมหาวิทยาลัยฮ่องกงของจีนเปิดเผยว่าคลื่นความร้อนในมหาสมุทรกำลังกลายเป็นภัยคมคู่ที่เพิ่มขึ้นต่อสุขภาพของมวลมนุษย์บ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปะการังที่กำลังจะสูญพันธุ์หรือปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงเท่านั้นโดยทีมนักค้นคว้ากำลังเรียกร้องให้ขึ้นความร้อนในมหาสมุทร เป็นปัญหาสาธ

ธารณสุขที่สำคัญโดยเตือนบ่ให้เบิ่งข้ามผลกระทบของมันต่อมนุษย์ถึงว่าจะมีหลักฐานที่เพิ่มขึ้นของผลกระทบอย่างกว้างขวางผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาที่อุณหภูมิมหาสมุทรสูงผิดปกติยาวนานสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งสภาพอากาศที่ให้แห้งขึ้นปริมาณอาหารทะเลลดลงและปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นในชุมชนแคมป์ฝั่งทะเลโดยขึ้นความร้อนในมหาสมุทรเกิดขึ้นที่หลายขึ้นยาวนานขึ้นและให้แห้งขึ้นตามสภาพการที่อบอุ่นขึ้นรวมทั้งเกี่ยวข้องกับการตายของสิ่งที่มีชีวิตในทะเลจำนวนหลายการฟอกขาวของปะการังการเติบใหญ่ของสลายทะเลที่เป็นอันตรายและผลกระทบต่อการหาปลาและการเลี้ยงสัตว์น้ำทานรอร่าฟาเรนเบิร์กจากมหาวิทยาลัยแอรินเลสกาวาผลกระทบของคลื่นความร้อนในมหาสมุทรต่อมนุษย์ได้หับความสนใจหน่อยกลัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพ้ทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาพบกับตาตาและโนลี
3: เจ้าเนาะมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการของพวกเฮามาในมื้อนี้ก็เป็น EP ที่11แล้วกับพวกเฮา2คนที่จะพาทุกท่านได้ไปผ่อนคลายมวลซืนแล้วก็ได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวคือเมื่อก่อนนี้พวกเฮาก็ได้พาทุกคนไปตาดบางมาเมืองสั่งทองนครลำวิจันทร์มาแล้วและเช้าของมื้อนี้ตาตากับโนลีจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โด่งดังอยู่นครหลวงวิจันทร์ของพวกเฮา
2: แม่นแล้วโนลีแสดงว่าจุดหมายปลายทางของพวกเฮาในมื้อนี้ก็ยังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ท่านผู้ฟังพวกเฮาจะพาท่านได้ไปปักหมุดอยู่ที่ส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าบุตรพัก
3: เ
2: น
3: า
2: ะบุตรพักคันว่าบุตรพักนี่ต่างประเทศนี่ฮู้เลยได้โนลีซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่เมืองหาดทรายฟ้องนครหลวงเวียงจันทน์เว้าได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าเต็มไปด้วยประติมากรรมเป็นปูนปั้นทั้งพุทธศาสนาแล้วก็มีพรมสีหน้าแล้วก็มีรูปปั้นพระพุทธรูปเนาะเป็นเพิ่นเอิ้นว่าผู้ปั้นของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วเพิ่นเอามาปั้นเฮาเอิ้นว่าพระพุทธรูปเด้เนา
3: ะ
2: เกือบ200องค
3: ์แม่นแล้วเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ว่าน่าสนใจโนลีก็เคยไปเที่ยวไปชมแล้วก็ไปสัมผัสได้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางอารยธรรมหลายอย่างท่านผู้ฟังส่วนวัฒนธรรมเสียงควนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแนวใดแดตา
2: เจ้าส่วนวัฒนธรรมเสียงควนโนลีท่านผู้ฟังคือโนลีเบ้าว่าโนลีก็เคยไปมาแล้ว
3: แม่นล่ะ
2: และตาตาก็เสื่อว่าคนนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นไปหลายคนแล้วรวมไปถึงคนที่อยู่ต่างแขวงเนาะเพราะว่าเพิ่นมานครหลวงเวียงจันทน์มาประชุมบ่หรือว่ามาฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆเพิ่นก็จะถามโลดว่าไปไสไปเที่ยวไสนอกจากพระธาตุหลวงนอกจากประตูไสก็แม่นส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญท่านผู้ฟังซึ่งว่าส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญแม่นตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำของบ้านเสียงขวัญเนาะเพิ่นจึงใส่ว่าส่วนวัฒนธรรมเสีย
3: งขว
2: ัญย้อนว่าตั้งอยู่ที่บ้านเสียงขวัญเมืองหาดไซฟองห่างจากขั้วมิตรภาพลาวไทย3กิโลเมตร
3: เจ้า
2: บ่ไกลท่านผู้ฟังบ่ไกลเลยและห่างจากตัวเมืองประมาณ25กิโลเมตรส่วนนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1958โดยปู่บุญเหลือสุริรัตน์เพิ่นเอิ้นเป็นปู่ขาวบุญเหลือสุริรัตน
3: ์
2: ซึ่งเพิ่นได้มีการปั้นรูปของปู่ขาวบุญเหลือสุริรัตน์ผู้ที่ว่าเพิ่นได้นำพาในการสร้างส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนอยู่สถานที่แห่งนั้นอีกท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นนี่ได้นำพาออกตนญาติโยมเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นพ่อขาวเน
3: า
2: ะได้นำพาออกตนญาติโยมผู้ที่ว่ามีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเนาะบ่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาฮินดูเพิ่นก็ได้ปลุกระดมช่วยเหลือในการสร้างบางคนเป็นนักแต้มนักปั้นเน
3: า
2: ะก็จะเอาเฮือแห้งทางนี
3: ้
2: บางคนก็จะเป็นวัตถุทานเนาะบางคนก็จะเป็นวัตถุปัจจัยต่างๆท่านผู้ฟังมาร่วมกันในการสร้างในระยะที่เพิ่นได้นำพาคือซุ้มปี1958
3: แม่นแล้วถือว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาฮินดูนี่แม่นอยู่ที่ส่วนวัฒนธรรมสิงคโปร์นี่มันลงโตแล้วก็กลมเกี่ยวกันได้ตาตาอยู่ในนี้นะถือว่าอยู่ส่วนวัฒนธรรมสิงคโปร์นี่ก็แม่นมีประวัติศาสตร์หรือว่ามีประวัติอันยาวนานมีความคิดที่สร้างสรรค์อีหลีท่านผู้ฟังแล้วจุดไฮไลท์ที่ว่านักท่องเที่ยวบ่ควรพลาดเวลาที่ว่าไปเที่ยวชมอยู่สถานที่แห่งนี้นี่นะมีหยังแน่ตาตา
2: ไฮไลท์สำคัญเลยท่านผู้ฟังและเสื้อในวันหลายท่านก็คงจะเห็นไฮไลท์ดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือพระพุทธรูปปางไสยญาติหรือว่าพระนอนเดนูนีพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วตาตาจะว่าให้ฟังคือถ้าว่ามีโอกาสส่วนใหญ่เดิมเมื่อวันเกิด
3: เจ้า
2: ตาตาจะไป
3: ขอบ
2: ไปขอพรแล้วก็ไปสักการบูชาแล้วก็ไปหาพระที่ใหญ
3: ่
2: หมายความว่าเป็นพระที่ใหญ่คือมีวัดท่าหลวงก็จะมีพระนอนใหญ่ๆเช่นเดียวกันโนลิสังเกตบ
3: ่แม่นๆเจ้า
2: แล้วก็มีสถานที่อยู่ที่สวนวัดรามเสียงขวัญเช่นเดียวกัน
3: เจ้า
2: หรือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนั้นเลยเนาะมีความยาวอยู่45เมตรเพิ่นบอกว่าในเมื่อวันเกิดต้องไปหาพระที่ใหญ่ๆที่แบบสง่างามแล้วก็เป็นพระ ที่คือ45แมตช์นี่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าย
2: าว
3: ด้วยความเสื่อของ
2: ชาวพ
3: ุทธเฮา
2: แม่นล่ะแล้วก็ความเสื่อส่วนบุคคลอีกทั้ง
3: นั้นและ
2: อีกจุดนึงจุดนึง
3: เจ้า
2: จุดนึงที่โดดเด่นก็แม่นนั่นนะนะ6เดน
3: า
2: ลี
3: เออ
2: ที่ก็ว่านานรกอ่ะนะ
3: แบบเข้าปากวันนี้บน
2: ทางเออเข้าปากเข้าไปประตู
3: เข้าทั้งปากเนาะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ขึ้นไปจอมถึง
2: ถูกต้องถูกต้องนะผู้ฟังอันทานลองคิดภาพนะพวกเขาเมื่อทานซื้อปี้ประตูเสียงควรเข้าไปทางด้านในแล้วแล้วทานต้องย่างไปเบื้องขวาเมื่อย่างเข้าไปแล้วทานจะเห็นอยู่เบื้องขวามือเลย
3: เจ้า
2: จะเป็นแบบมันคล้ายคือหมักอึก
3: น
2: ะ
3: เออคือหมักอึกแล้วก็มันจะมีปากหย
2: า
3: บ
2: หยาบเราเป็นปากหยาบนะผู้ฟังแต่คนบอกว่าตัวนั้นมันเปรียบเหมือนหน้าหกเด้เนาะมีสามสั้นเด้เนาะทรงคล้ายคือหมักอึกมีสามสั้นเปรียบเหมือนหน้าหกโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์คือโนรีว่าแหละตอนทั้งลุมตอนนั้นเขาเข้าไปนี่จะเห็นนรกก่อน
3: แมนแล้วเจ้าแล้วก็จะมีโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์ขึ้นสูง
2: สุดแล้วทางขึ้นเหมือนกับจะง่ายในสวรรค์มันจะเป็นขั้นใดนิดน้อยนิดน้อยนิดน้อย
3: ต้องได้ใส่ความเพียรหน่อยนึง
2: ถึกถ้าหามาเล่าเรื่องปัจจุบันนั้นบ่ฟังมาเล่าเรื่องสวรรค์เพิ่นบอกมันยากเวลาที่เขาจะไปแต่นั้นเต็มมันต้องอาศัยความอดทนอาศ
3: ั
2: ยความดีอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยเหตุคอยไปอันนี้คือเส้นเดียวกันแล้วเขาก็จะไปขึ้นไปถึงสุดยอดเลยและเขาเมื่อเขาขึ้นไปถึงสุดแล้วนะบ่ฟังแนมวิวได้ป่ะนี
3: ่งาม
2: เป็นมุมเห็นสวนวัฒนธรรมเสียงควนที่สวย
3: เห็นน้ำของ
2: เห็นน้ำของ
3: แม่แหละเจ้า
2: เป็นวิวที่งามหลายเนาะแต่ว่าผู้สูงอายุนี่ต้องได้เบิ่งข้างในที่จะขึ้นไปได้เน
3: า
2: ะ
3: มันต้องได้เกี่ยมความพร้อมนะ
2: ต้องได้เกี่ยมความพร้อมลูกหลานทุกคนก็ต้องได้เบิ่งกันเพราะต้องปีนต้องไต่เด
3: ้แม่ล่ะพอในปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการปัวแปลงแล้วก็พัฒนายิ่งงามขึ้นเติมอีกจ้ะถือว่าฟังแล้วนี่ขนาดว่าฟังโนรีเคยไปแล้วก็ยังสะอ่อนอยู
2: ่
3: เกี่ยวกับส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญเพราะว่าเวลาที่เฮาไปนี่นะมันได้ทั้งความฮู้ทั้งศาสนาได้สมศิลปะอันปราณีตแล้วก็ได้ไทยฮู้งามๆเก็บไว้ตอนนี้เนาะไผที่ว่ายังบ่ทันมีแผนจะไปทางใดฮะนะก็ขึ้นแผนได้พรบ่ไก่เด้จากนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เพียงแต่25กิโลเมตรถ้านับจากกันน่ะขวามิตรภาพก็มีแต่4กิโลบ่ตาตา
2: ประมาณ2ค่ะบ่โอ๊ยบ่บ่แม่น4กิโลประมาณอยู
3: ่3กิโลเออ3กิโล
2: ก็ประมาณนี่แหละ 3-4 กิโล
3: ก็บ่ได้ไกลเนาะก็ขึ้นแผนปะไว้กันเลยเพื่อจะได้ไปสัมภาษณ์กับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมตอนนี
2: ้
3: ฟังเพลงกันก่อนแล้วอย่าต่อไปพวกเราจึงกลับมาพบกันแล้วก็สนทนากันเติม

0: กลับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวเด่นจำป่าแล้วท่านผู้ฟังตาตาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่พร้อมหับฟังรายการเที่ยวเด่นจำป่าอยู่ในตอนนี้และอยากไปเที่ยวส่วนวัฒนธรรมเสียงควนมีวิธีการเดินทางหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บอนจุดนั่นแล้วใดแด
1: เจ้าการเดินทางแม่นสะดวกหลายโนลีท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปแล้วก็ท่านใดที่ว่าวางแผนด้วยคือว่าจะไปเที่ยวไสเนาะฉะนั้นมาฟังเลยว่าการเดินทางแม่นคือแนวใดแด1เฮาสามารถขี่รถส่วนตัวไปได้เน
0: า
1: ะรถจักรก็ได้รถเมล์ประจำทางก็ได้เนาะขึ้นอยู่ที่ตลาดเซาเลยจากตลาดเซาขี่ซื้อไปทางความมิตรภาพลาวไทยเลยเนาะแล้วก็ฮอดความมิตรภาพลาวไทยไปตื้มอีกประมาณ3กิโลเมตรก็ฮอดละ
0: ฮอดละ
1: ทางก็สะดวกท่านผู้ฟังบ่คือสมัยแต่กี
0: ้สมัยทางดินแดง
1: เออสมัยยังน้อยเนาะ
0: ยังไปอยู่ตอนนี้บ่ได้น้อยเนาะตอนนี้เนาะเจ้า
1: 20ปีผ่านมาเนาะที่ว่ายังเป็นทางดินแดงท่านผู้ฟัง2เสื่อมน้องความสะดวกบริเวณสวนเพิ่นจะมีห้านอาหาร
0: เจ้าม
1: ีห้านกาแฟเนาะแคมน้ําของมีห้านขายเครื่องที่ระลึกแล้วก็มีห้องน้ําสะอาดครบถ้วนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: คําแนะนําก็คือเกี่ยมคันห่มหมวกหรือว่าแว่นตากันแดด
0: เจ้า
1: เพราะว่าเป็นสวนกลางแจ้งเด้โนลี
0: แม่นแหละ
1: และอย่าลืมแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ทั้งศาสนานํา
0: แม่นและอันนี้ก็สําคัญเนาะก็สําคัญเวลาที่เฮาจะไปลินไปเที่ยวทั้งใดการนุ่งเครื่องหรือว่าการก้าเกี่ยมอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะการนึ่งถือก็ต้องให้มันถูกตามกาลเทศะได้เพิ่นว่าบางสถานที่เฮาก็สามารถนุ่งเครื่องแบบสบายๆได้บางสถานที่เฮาก็ต้องได้ให้เกียรติสถานที่เพิ่นนําย
1: กตัวอย่างจะไปลินน้ําถ้าเฮานุ่งสิ้นก็
0: บ่ถูก
1: บ่เหมาะท่านผู้ฟังเฮาเว้าเนาะแต่ถ้าว่าเฮาไปสถานที่แบบนี้อาจจะเป็นทรงขายาวเป
0: ็
1: นสิ้นเนาะหรือว่าเป็นทรงที่กลางหัวเข่าลงไปเน
0: า
1: ะสําหรับ
0: บ่เปื่อยว่าซี่ซะเจ้า
1: เพื่อเป็นการให้แก่สถานที่เพราะว่าบางเทื่อเฮาได้ไปกราบไหว้ไปนมไปไหว้มันก็จะสวยงามถ่ายรูปให้งามเด้
0: แม่นแล้วเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนเนาะสําหรับใครที่ว่าอยากพาครอบครัวหมู่เพื่อนหรือว่าแขกต่างประเทศไปเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมอันงดงามก็อย่าลืมไปแวะส่วนวัฒนธรรมเสียงควนเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ได้
1: แม่นแล้วเนาะและสำหรับตอนนี้เวลาทางรายการก็แม่นหมดลงแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงของพวกเฮา2คนที่ว่ามานำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติให้กับท่านผู้ฟังนั่นได้อิ่มเอิบใจแล้วก็วางแผนในการไปท่องเที่ยวน้ำกัน
0: แม่นแล้วเนาะและก็สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังที่เต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นเพื่อจะเริ่มต้นเฮ็ดเวียกในมื้อต่อไป
1: เจ้ามีพลังเต็มห้อยเลย
0: แม่นแล้ว
1: เนาะเวลาเฮาเฮ็ดสิ่งใดเฮาก็ต้องให้ทางกายเฮาสดชื่นเนาะโนลี
0: ทั้งทางกายและจิตใจ
1: ทั้งกายและจิตใจ
0: สำหรับมื้อนี้ตาตากับโนลีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้า
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอาปือปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวง4แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสั้นเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดก้องรายการเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับ7เดือนต้นปีนี้ฮั่นการค้าจีนอาเซียนหักซ่าจังหวะการขยายตัวได้ดีนำเสนอโดยเวินหวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG รายงานเมื่อบดลมานี้ว่าองค์การภาษีแห่งชาติจีนเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่า7เดือนต้นปีนี้การค้าระหว่างจีนอาเซียนได้หักษาจังหวะการขยายตัวที่แข็งแรงโดยบรรลุถึง 5,140 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น20%ซึ่งสูงกว่าระดับการค้าโดยรวมของจีนในระยะเดียวกันอาเซียนสืบต่อของฐานะเป็นคู่การค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีนทานซีนิ่งนิงประธานคณะกรรมการหัวมืออุตสาหกรรมของสัญญาว่าด้วยการพัวพันคู่เศรษฐกิจรอบด้านของภาคพื้นให้ฮู้ว่าการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าในภาคพื้นที่มีท่าแหงสุกยู่โดยอิงใส่การปรับปรุงการเสื่อมยงเข้ากันด้านพื้นฐานโครงรางของภาคพื้นให้นับมือนับสมบูรณ์ขึ้นและนโยบายต่างๆภายใต้ได้เสริมขยายบทบาทนับมือหลายขึ้นบ่ว่าจะเป็นเครื่องกลจักรไฟฟ้าและสินค้าอุปโภคและบริโภคอุตสาหกรรมเบาของจีนได้ส่งเข้าตลาดบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับจีนได้ยกระดับอุตสาหกรรมของตนอย่างหนักแน่นจีนมีความต้องการเพิ่มขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆจากอาเซียนเซนพลังงานแห่ธาตุผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆซึ่งช่วยเสริมสร้างการค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนนำเสนอในหัวข้อ7เดือนต้นปีการค้าจีนอาเซียนหักษาการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเส้นทางรับฟังข่าวเกี่ยวกับปักกิ่งได้รับการคัดเลือกเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกประจำปี2029นำเสนอโดยทาวอนอินทสอน
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเพิ่นได้รายงานว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกที่ว่ามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งก็แม่นได้ประกาศว่าตามการเสนอของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกปักกิ่งได้รับการคัดเลือกเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกขององค์การยูเนสโกและสมาคมสถาปนิกสากลประจำปี2029ที่จะมาถึงอยู่ในบทข่าวที่องค์การสหประชาชาติเพิ่นประกาศอยู่เว็บไซต์ทางการแมนได้ระบุว่าเลี้ยวเบิ่งไปข้างหน้าถึงนครหลวงปักกิ่งอยู่ในปี2029มรดกทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นขบวนการหั่นเปลี่ยนเป็นตัวเมืองแบบทันสมัยอย่างเป็นพลฟื้นและวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มีจุดมุ่งหมายสู่อนาคตแน่นอนว่าจะเป็นการสุกโยงให้มีการเจรจาสร้างกลหอบใหม่เพื่อลงลึกค้นคว้าบทบาทอันสำคัญของสถาปัตยกรรมอยู่ในการยกสูงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการปกปักรักษามรดกห่วมของมวลมนุษย์ไว้ให้คนหุ่นลังก่อนหน้านี้ฮั่นนครริโอเดจาเนโรโกเปนฮากและบาร์เซโลนาอันนี้ก็ถือว่าได้เคยหับกันขนาดนามว่าเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกเช่นเดียวกันที่ทางได้หับฟังผ่านไปแล้วนั้นฮั่นก็แมนข่าวสารเกี่ยวกับนครหลวงปักกิ่งแมนได้หับการคัดเลือกเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกประจำปี2029ที่จะมาถึงท่านผู้ฟัง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่สวยงามก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามมาโดยดีตลอดมาสำหรับรายการนี้ออกอากาศในทางได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น. มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการ

าว่าเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเขาสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำร้ายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะดนกูนั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้โดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในร่าง

ขณะนี้บอและมักมีอาการเล่านี่หรือบอมีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบอเมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้

0: ภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเขาสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลนกว่านั้นจะเกิดพิษอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี่หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได
1: ้สบายดีไอ้ดอนข่อยได้ยินเขาเจ้าเว้ากันเกี่ยวกับยุงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ่
0: ก็แม่นยุงลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
1: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวใด
0: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
1: โอ้ดีปานนั้นพุ่นนะสั้นมันบ่กัดเฮาตี
0: บ่บ่พวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นล่ะแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
1: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
0: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
1: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
0: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
1: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
2: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้สุมสนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในสุมสนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียและ World Mosquito Programme

สบายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการมวลดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน8:30-9:00 ก็อยู่กับรายการมวลดีมีสุขกับมโนภาพดำเนินรายการในมื้อนี้ขณะนี้ท่านกำลังติดตามฟังรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องดินฟ้าอากาศก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาแต่อย่าให้สุขภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามก็แล้วกันอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ใจจะร้อนขึ้นนำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกับสุขภาพของท่านได้และก็เฮ็ดให้มีปัญหาต่อครอบครัวได้ดังนั้นอากาศร้อนก็อย่าร้อนนำก็แล้วกันเนาะถ้าหากว่ามีการเจ็บเป็นอันใดอันหนึ่งก็อย่าลืมไปหาแพทย์หาหมอของพวกเราได้เนาะตลอด24ชั่วโมงเลยบ่ว่าจะเป็นห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองหรือว่าสุขศาลาเพิ่นบ่มีเพิ่นมีการบริการตลอด24ชั่วโมงเนาะด้วยระบบพาดี1พอใจถ้าว่าท่านพบเห็นห้องหมอใดการบริการบ่ดีก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เนาะเขียนข้อความไว้ในกล่องข้อความของแต่ละห้องหมอได้เด้อเพื่อจะได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายกว่าเก่าก็ให้ดื่มสะอาดและมีการส่องแสงซึ่งกันและกันท่านฟังสำหรับระยะนี้ตัวเลขของการติดเชื้อไข้ยุงลายว่ามีการพบคนที่เป็นพยาธิไข้ยุงลายน้อยละซ้ำใดสำหรับตัวเลขรายงานล่าสุดในวันที่13นั่นก็มีอยู่43กรณีบ่มีการเสียชีวิตเนาะแต่ว่าสะสมมาตั้งแต่ต้นปีจนฮอดปัจจุบันนี้วันที่13เด้อบรรดาท่านเนาะที่มีการรายงานล่าสุดแม่น 3,969 คนแล้วโชคดีที่ปีนี้ยังบ่ทันมีกรณีที่เสียชีวิตเถื่อดังนั้นก็หวังว่ามีรายการทุกๆท่านและทุกท่านเนาะจะบ่ได้มีการเจ็บเป็นย้อนพยาธิไข้ยุงลายนี่เจ็บเป็นแต่ก็บ่มีการเสียชีวิตนั่นเองท่านผู้ฟังเนาะก็ให้ทุกท่านนั้นอย่าถือเป่าเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากเป็นแล้วถ้าหากบ่ได้รับการปิดปวดที่ถูกต้องทันเวลาก็จะพาให้เสียชีวิตนั่นเองอย่าลืมปฏิบัติหาปอกก็แล้วกันปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัติเพื่อเห็นเอาได้บ่ให้ยุงกัดก็แม่นต้องปฏิบัติกันเด้ออย่าลืมเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งพ่อตู้แม่ตู้กันนำเด้อจังว่าผู้ใบเรียบของสาธารณีดีดีที่ท่านฟังสำหรับรายการของพวกเราก็จะมีข่าวมาตอนมาฝากมีรายการเป็นประจำสินเก่าสินเคยเนาะและก็จะมีสารนาฮู้เกี่ยวกับสุขภาพมาตอนมาฝากเป็นประจำซึ่งในตอนต้นนี้อยากให้มีรายการได้ฟังข่าวจากทางรายการก่อนเด้อในวันที่14สิงหาคม2026กระทรวงสาธารณสุขได้มีจัดอาการจัดงานมอบรางวัลดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนข้างทำอิฐขึ้นในปี2026นี้ภายใต้หัวข้อสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานการบริการทางด้านสุขภาพงานดังกล่าวเข้าร่วมโดยการตั้งหน้าจากภาครัฐภาครัฐบาลสถานทูตองค์การสหประชาชาติผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุของค์การจัดตั้งสังคมผู้ร่วมงานเพื่อพัฒนาและสุ่มสนเพื่อร่วมเสริมสลองความคืบหน้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบริการด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่านดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นพิธีมอบรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีแห่งชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเราในการก่อสร้างระบบสาธารณสุขที่คนสามารถที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสมภาพโดยบ่จำแนกเพศอายุความพิการชนเผ่าสถานะสังคมหรือสถานะสุขภาพในระยะผ่านมาการมีส่วนร่วมภาครัฐองค์การจัดตั้งสังคมคู่ร่วมงานต่างๆก็ได้ปรับปรุงการเข้าถึงการบริการที่จำเป็นการเป็นคู่ร่วมงานดังกล่าวอย่างได้ช่วยลดทอนการจำแนกกังเกียจการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะกับสำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV พยาธิเอดในชุมชนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคที่ยุ่งยากดังกล่าวเนาะในการเข้าถึงสุขภาพงานดังกล่าวได้มีการมอบอยู่3รางวัลด้วยกันที่ดีเด่น
ลำดับความมุ่งมั่นและการปฏิบัติเวียกงานด้านการบริการสุขภาพที่มีอันโดดเด่นซึ่งได้แก่ท่านอุดรสุภวรรณได้รับรางวัลการโต้ตอบต่อพยาธิต่อเสื้อ HIV พยาธิเอดส์โรงพยาบาลสิทธาธิราชได้รับรางวัลสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมและ CHESTVGE ได้รับรางวัลสุขภาพสุ่มสนรางวัลเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทอันสำคัญของบุคคลผู้เฮ็ดเวียกบริการด้านสุขภาพและองค์การจัดตั้งสุ่มสนในการสร้างการบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างว่องไวทันใจในขั้นสุดกลางกระทรวงสาธารณสุขได้สุ่มใส่การบริการด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมหลายขึ้นโดยการตอบสนองต่อความต้องการแตกต่างกันของสุ่มสนซึ่งรวมมีเสริมสร้างเวียกงานสุขภาพทางเพศสุขภาพเจริญพันธุ์การป้องกันและปิ่นปั่วเสื้อ HIV พยาธิเอดส์พยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการลดผ่อนอันตรายพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แก้ไขอุปสรรคต่างๆสิ้นว่าการจำแนกกังเกียจการใช้ความมูลแห้งและการเลือกการปฏิบัติ นอกเหนือจากระบบสาธารณสุขแล้วสุ่มสนยังได้เป็นภาคส่วนหนึ่งสำคัญอย่างยิ่งในเวียกงานดังกล่าวนี้ประสบกับการประสบการณ์ของประชาชนกลุ่มซุนช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงการอุปสรรคและวิธีการปรับปรุงบริการได้ดีขึ้นการร่วมมือกันของซุ่มซุนองค์การจัดตั้งรัฐองค์การจัดตั้งสังคมคู่ร่วมงานเพื่อการพัฒนาจะนำไปสู่ทางโอหกทีสามารถปฏิบัติได้ตัวจริงรวมถึงการสร้างระบบสาธารณสุขและการปกป้องสังคมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นงานดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสถานทูตแคนาดาจายโดยได้รับการร่วมมือจากสถานทูตออสเตรียสถานทูตฝรั่งสถานทูตเยอรมันสถานทูตลุกเซมบวร์กสถานทูตไทยสถานทูตอังกฤษประจำลาวสหภาพยุโรปองค์การสวิสเพื่อการพัฒนาและการร่วมมือองค์การช่วยเหลือและการพัฒนาลุกเซมบวร์กและจิฟประจำสปปลาวศูนย์สุขภาพเมลเด็กได้จัดกล่องประสุมซี่แจ๋งการใส่ยาซักคุมกำเนิดด้วยตนเองสัญญาณาพริชโดยการเข้าห่วมเป็นประธานโดยท่านดร.ขันทองแก้วมงคุณห้องหัวหน้าศูนย์สุขภาพเมลเด็กนางสิริพรสกุลคุณสกุลครูต่างหน้าจากครูห่วมพัฒนา UNFPA ของประสุมดังกล่าวได้จัดขึ้นแมนเพื่อแนะใส่ซี่แจ๋งผุยแพและสุกยู่การนำใส่นวัตกรรมสุกยาซักคุ้มกำเนิดแบบใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกลุ่มคนวัยหนุ่มแม่หญิงในเขตทางไกลโซกลีกการเริ่มการนำใส่ยาดังกล่าวแมนจัดตั้งปฏิบัติบางแขวงและพื้นที่ของโครงการนี้แขวงพงศรีหลวงน้ำทาบ่อแก้วบริคำไซสวรรณเขตในเก้าตัวเมืองในนครหลวงจันทร์และ4ห้องหมอศูนย์กลางกองประชุมได้มีการนำเสนอภาพรวมของเวียกงานแผนวางแผนครอบครัวในสปป.ลาวนำเสนอคู่ร่วมมือแนะนำวิธีการนำไส้ยาและการมีการสาธิตเนาะการนำไส้ตัวจริงให้บรรดาแพทย์หมอผู้เข้าร่วมได้นำไปแนะนำให้กับผู้รับบริการในการวางแผนครอบครัวดาวท่านฟังนั่นก็เป็นข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาต้อนมาฝากมานำเสนอให้กับมิตรรายการในมื้อนี้ตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนและจึงค่อยกลับมาฟังกันว่าความแตกต่างระหว่างเชื้อ HIV และเอดส์มีความแตกต่างกันแนวใดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

าการแบบนี้จะบ่เกิดขึ้นกับทานแน่นอนถ้าทานปฏิบัติได้ดังนี้กินอาหารที่ปรุงแต่งใหม่และสุกดีปกปิดบ่ให้มีแมงวันสัตว์และแมงไม้ทุกชนิดมาตอมก่อนแต่งกินก่อนกินข้าวก่อนป้อนข้าวลูกและหลังจากออกห้องน้ำต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งดื่มน้ำที่สะอาดหรือต้มให้สุกดีเสียก่อนถ่ายไซวิตทุกๆครั้งและมันทำความสะอาดเป็นประจำอนามัยปัดกวาดเฮือนซ่านเป็นประจำเพียงเท่านี้พยาธิถอกท้องก็จะบ่เกิดขึ้นกับตัวทานและครอบครัวอย่างแน่นอนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: โอ้ลูกแม่คืออารมณ์ดีแท้ล่างอุล่างไห้อนามัยเฮือนซาน
1: อารมณ์ดีแท้แนวได้ปฏิบัติหาป่อที่แม่เคยบอกหันเด
0: ้ใส่ให้แม่เบิ่งดูสะอาดดีบ่หึลูกบ่ได้พัดได้ถูก่อนถอกน้ำออกแม่นบ่
1: โดยแม่ลูกมีแต่ถอกน้ำเก่าออกซื่อๆและกำลังจะเปิดน้ำใส่ใหม
0: ่บ่ได้ได้ลูกมันบ่สะอาดลูกต้องได้พัดถูสะก่อนแล้วจึงถอกน้ำออกจากอุจากไหมันจึงจะสะอาดเพราะว่ามันอาจจะยังมีไข่ยุงลายติดอยู่และเมื่อเวลาเอาน้ำใส่ใหม่ไข่ยุงก็จะยังสามารถแตกเป็นยุงมากัดเฮาอีกได
1: ้โอ้แม่นว่าแม่แนวลูกบ่ฮู้เด้คันซั่นลูกจะล้างไห้ใหม่ก่อนเด้อเรื่องพ
2: ญาติไข่ยุงแม่แล้วผ่านการสำรวจและทดลองของศูนย์ไข่ยุงแม่กะฝากและแมงไม้เพิ่นได้บอกว่าไข่ของยุงลายนี้สามารถติดอยู่ในภาชนะซึ่งเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าและมีความทนทานถึง 8-50 เดือนในภาชนะที่บ่มีน้ำแต่ถ้านำภาชนะดังกล่าวมาใส่น้ำอีกไข่ของยุงลายก็จะสามารถแตกออกเป็นนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายได้อีกภายใน2มือด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

บันดาทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบอเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตานอลควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหัก

0: เรามาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการมวลดีมีสุขกันแล้วตอนนี้ก็อยากให้มีรายการได้พูดถึงความแตกต่างของเชื้อ HIV และปาญาเอสเป็นคือแนวใดความทางวิธีการในการป้องกันดีต้องเฮ็ดแนวใดเด้อซึ่งหลายๆท่านก็เข้าใจว่าเชื้อ HIV และพยาธิเอดแมนอันเดียวกันเนาะซึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้มีการเอาใจใส่แล้วก็ปฏิบัติพร้อมทั้งฝึกนิสัยหรือว่าการเอาใจใส่แนวใดเนาะเพื่อบ่ให้ฮู้เพื่อบ่ให้มีการติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นพยาธิเอดเชื้อ HIV เป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายติดต่อทั้งการมีเพศสัมพันธ์ทางเลือดจากแม่สู่ลูกเมื่อได้รับเชื้อ HIV จะบ่แสดงอาการออกทันทีบรรทันนี่แมนถือว่าเอื้อนว่าเชื้อ HIV ซึ่งก็เป็นแน่นอนเนาะถ้าว่าเป็นเอดแล้วเชื้อ HIV เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV ก็จะสามารถเป็นเอดได้ห่างกายอ่อนแอลงเนาะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสวยโอกาสเนาะติดเชื้ออย่างแน่เชื้อแทรกซ้อนหั่นแหละบ่ว่าจะเป็นวัณโรคปอดบวมอักเสบปอดจังซี่หรืออื่นๆได้ถ้าได้รับการพินปวดอย่างต่อเนื่องสามารถป้องกันบ่ให้เข้าสู่ระยะการเป็นเอดได้หมายความว่าเชื้อ HIV แมนมันจะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนาะบ่ทันได้เป็นเทือไดเอดนี่นะบ่ทันแต่ในเมื่อเฮามีการร่างกายสุดโทรมอ่อนเพลียมีการติดเชื้อสะสมมีการเป็นพยาธิแทรกซ้อนต่างๆแล้วมันมีการแสดงอาการออกนั่นจะก้าวเข้าสู่การเอิ้นว่าการเป็นพยาธิอีกเนาะเพราะว่าจะมีอาการหลายๆอย่างแสดงออกมาภูมิคุ้มกันก็ต่ำลงแล้วเนาะการเป็นวัณโรคก็แม่นแทรกซ้อนเข้ามาการเป็นพยาธิอื่นๆอีกหลากหลายเลยล่ะเนาะดังนั้นเพื่อบ่อยากเป็นนะบ่ว่าจะเป็นอยากบ่อยากจะมีการติดเชื้อ HIV บ่อยากจะเป็นเอดเนาะมีวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการใส่ถุงยางอนามัยเนาะทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์บ่ใส่เข็มซักยาร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดกวดหาเสื้อเสมอโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงนะก่อนที่จะแต่งงานก็ต้องไปกวดเลือดซอกหาเสื้อ HIV ว่าได้มีการติดเสื้อ HIV บ่เนาะมีอันใดอันหนึ่งบ่สินะเนาะพร้อมทั้งก่อนจะเอาลูกก็ต้องกวดขึ้นตื้มอีกเพื่อจะได้มีการส่งเสื้อให้กับลูกนี่ก็แมนความแตกต่างเนาะฉะนั้นแล้วหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าผู้ที่ติดเสื้อ HIV แล้วนี่นะจะเป็นเอดกันหมดเลยเนาะก็แน่นอนในระยะสุดท้ายก็อาจจะเป็นเอดได้แต่ว่าเอดนั่นจะต้องมาน้ำหลังเนาะบรรดาท่านซึ่งถ้าหากว่าเฮาบ่เอาใจใส่ปิ่นปัวที่ดีกับทีมงานแพทย์หมอของเฮาจากที่ติดเชื้อ HIV ก็จะกลายเป็นเอดได้เนาะเพิ่นมียาปิ่นปัวให้เนาะนั่นก็คือยา ARV ที่เพิ่นบริการให้ฟรีๆให้ละล่าและสำคัญก็คือท่านต้องมารับยาเป็นประจำกินยาบ่ให้ขาดต้องมีวินัยในการกินการยับยั้งเสื้อก็จะอยู่หันเนาะบ่มีการขยายตัวบ่มีการกลายเป็นเอดในที่สุดนั่นเองและถ้าว่าท่านใดที่คิดว่าการกินยา ARV หรือว่าเป็นติดเชื้อ HIV แล้วเป็นเอดแล้วนี่นะเนาะจะมีการเสียชีวิตไวว่ากระทันหันได้อันนี้ขอให้ทุกท่านขอคำหนึ่งคืนเนาะท่านต้องไปรับคำปรึกษานำทีมงานแพทย์หมอของพวกเฮาซึ่งเพิ่นจะให้คำเป็นมิตรปิดลับเนาะมีการให้คำปรึกษาแบบเป็นมิตรปิดลับบ่ว่าจะเป็นไว้นุ่มหรือไว้เฮ็ดเวียกไว้แม่ครอบครัวเนาะเป็นแม่เฮือนแม่ซ่านก็แล้วแต่ทุกกลุ่มเลยเพิ่นจะมีการเป็นมิตรปิดลับผู้ใดที่เข้าไปหาเพิ่นบ่ได้หมายความว่าเฮาจะมีการเปิดเผยชื่อนามสกุลอาชีพบ่จังซี่อยู่บ้านใดอันนี้เฮาบ่ได้มีการเปิดเผยเนาะฉะนั้นการเข้าไปของท่านก็จะเป็นมิตรปิดลับบ่มีไผฮู้ว่าท่านมีการติดเชื้อ HIV หรือว่าท่านเป็นพยาธิเอดถ้าหากท่านมีความประสงค์อยากที่จะแนะนำหรือว่าส่งเสริมคนอื่นต่ออยากจะประกอบส่วนเนาะหรือว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเป็นหยังจึงค่อยมีการติดเชื้อ HIV เป็นหยังจึงค่อยเป็นเอดท่านก็สามารถมาหับให้บริการหรือว่าให้คำแนะนำเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะเพื่อนสอนเพื่อนให้กับทีมงานของพวกเฮาได้ ทางคุณหมอสิทธาธิราชเพิ่นก็ให้การบริการในจุดนี้เนาะและเพิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้การบริการด้วยยาเออาร์วีพร้อมทั้งบรรดาแขวงต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศเนาะเพิ่นก็มีการบริการด้วยยาเออาร์วีที่เป็นมิตรปิดลับนั่นเองท่านสามารถไปรับยาน้ำเพิ่นได้ตามกำหนดเวลาตามนัดหมายที่เพิ่นได้กำหนดไว้ก็แล้วกันเพื่อบ่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มเติมเนาะการป้องกันแม่นดีที่สุดเลยหลายๆท่านเพิ่นว่าเมื่อฮู้ตนเองติดเชื้อ HIV แล้วมีความน้อยเนื้อต่ำใจบ่อยากจะเฮ็ดบ่อยากจะกินบ่อยากจะหาอันใดเลยมีความวิตกกังวลต่างๆนานาเฮ็ดให้มีการน้ำหนักลดลงจ่อยผอมสุขภาพจิตมีปัญหาอันนี้ก็ขอให้ท่านคำนึงคืนเนาะว่าการติดเชื้อ HIV บ่แม่นเชื้อพยาธิที่อันตรายให้แฮงแต่มันเกิดจากพฤติกรรมของเฮาที่เคยมีความเสี่ยงมาอาจจะด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็แล้วแต่แม่นได้มีการติดเชื้อมาแล้วเฮาก็ต้องได้มีการทำใจเนาะแล้วก็บ่ให้มีการรังเกียจกันถ้าว่าฮู้เนาะบางคนอาจจะเดาไปว่าแม่นแหละผู้นั้นแหละแม่นแหละอันนี้ก็ขอให้ท่านได้คำนึงคืนเนาะคิดเห็นใจเพื่อนใจตู่เพื่อจะได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันยามเจ็บเอ้าผู้ใดที่มีความเสี่ยงเคยมีประวัติมาว่าไปมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยไปมีคู่นอนหลายคนเนาะหรือคู่รักของตนเองนอกใจมาอาจมีความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ก็ต้องสามารถไปกวดได้เช่นเดียวกันเนาะไปกวดนี่บ่ได้เสียเงินเสียค่ำอย่างเดียวบรรทัดฐานเนาะไปกวดฟรีถ้าว่ามีการติดเชื้อเพิ่นก็ให้ยาฟรีนั่นเองบ่ได้เสียเงินเนาะอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการบ่วนดีมีสุขของพวกเฮากันเนาะเอาท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อเมืองบ้านเก่าไปเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการกันยังบ่หลายแล้วปิดท้ายด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก็แล้วกันมโนภาพต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยสบายดี
1: แม่มันเอ้ยฝนสิตกแล้วเฮาจะได้เกี่ยมลงไห่ลงนาเลยได
2: ๋ก็ดีแล้วเด้ฝนตกจึงมีน้ำเฮ็ดไห่เฮ็ดนาน่ะแต่ว่ามากับฟ้ากับฝนก็มีพยาธินำได้เท่าเป็นต้นเป็นพยาธิไข่ยุงลายพวกเขาต้องได้ระมัดระวังได้เท่าเอ้ย
1: คอยกะได้ยินเพิ่นว่านั่นนั่นล่ะมันอันตรายห้ายแฮงได
2: แม่นว่าจะได้ยินมาว่าแนวใด
1: ได้ยินว่าพยาธิไข่ยุงลายชนหลายมันมักเกิดอยู่ในฤดูฝนเพราะว่ายุงลายมักไปไข่ใส่กระโปะกระป๋องที่อยู่นอกเฮือนมีน้ำอังน้ำขังถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการปิ่นปัวที่ถูกต้องและทันเวลาอาจจะพาให้เสียชีวิตได้ได
2: คันสั้นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซะน่ะ
1: บ่ยากเลยเพียงแต่เฮาทำลายบอนที่ยุงไปไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระโปะกระป๋องอย่างตินรถเก่าที่บ่ได้ใช้หั่นเด้ส่วนไห้น้ำฟุ้ยอุแองต่างๆที่เก็บน้ำไว้ใส่ให้ล้างพัดถูทั้งในให้สะอาดเป็นประจำและต้องถอกลงดินเพื่อให้ไข่ของยุงลายดับสูญไป
2: โอ้คือง่ายง่ายเนาะมาๆๆจันเฮาพากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย
1: แม่นแล้วเมื่อทุกคนยังในครอบครัวห่วงใจเป็นเจ้าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายอยู่ในและนอกเฮือนของตนเองเป็นประจำเท่านี้ก็ปราศจากไข่ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
0: อาการของพยาธิไข่ยุงลายพยาธิไข่ยุงลายแม่นมีอาการไข้คือไข้หวัดและมีอาการประมาณ2หา7มือตามปกติแล้วจะแสดงอาการภายหลังยุงกัด4หา10มือมีไข้สูง40องศาเซและมีอย่างน้อย2อาการเช่นเจ็บหัวปวดหากหากเจ็บเบ้าตากระดานใหญ่เจ็บปวดกล้ามเส้นและมีผื่น

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวกรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่วางกำหนดกลไกและมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายจากบรรดาโครงการลงทุนที่อยู่ในและอ้อมข้างอุทยานแห่งชาติณก่ายน้ำเทินท่านสมวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้มีคำเห็นในกองประชุมปรึกษาหารือกำหนดกลไกและมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายจากบรรดาโครงการลงทุนที่อยู่ในและอ้อมข้างอุทยานแห่งชาติณก่ายน้ำเทินจัดขึ้นเมืองบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเนื่อในบทบันทึกกองประชุมครั้งวันที่16มีนาคม2566ที่ได้รับฟังการรายงานจากบรรดาภาคส่วนหวมกันคนคั่วกำหนดกลไกการกันตองประสานงานพิจารณาอนุมัติติดตามและกวดกาบรรดาโครงการที่ตั้งอยู่ในและอ้อมข้างอุทยานระยะผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสุ่มใส่ปั๊บปุ๋งระบบการบริหารคุ้มครองอุทยานโดยปั๊บปุ๋งดำรัดเลขที่122ของนายกรัฐมนตรีมาเป็นดำรัดเลขที่76ของนายกรัฐมนตรีและออกข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของอุทยานเพื่อกำหนดพระบทบาทสายการบรรษากลไกการประสานงานและความหาผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้จะแจ้งขึ้น
2: เพื่อรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกกองประชุมครั้งวันที่16มีนาคม2566และพวกเขาจะได้รับฟังการรายงานจากบรรดาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและพวกเขาจะได้ร่วมกันค้นคว้ากลไกในการกันตองประสานงานและก็พิจารณาอนุมัติติดตามและกดกาบรรดาโครงการที่ตั้งและอยู่ในและก็อ้อมข้างอุทยานแห่งชาติณก่ายน้ำเทินพวกเขาจะได้มีการปรึกษาหรือโดยเฉพาะกันแมนอันสำคัญกันแมนพวกเขาจะสามารถกำหนดนะขอบเขตห่วงห้ามเขตจำกัดและเขตที่จะสามารถพิจารณาพัฒนาได้บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการและก็สามารถกำหนดกลไกประสานงานนะระหว่างแขนงการนะระหว่างศูนย์กลางก็คือท้องถิ่นและคณะบริหารงานอุทยานแห่งชาติณก่ายน้ำเทิน
1: ท่านสมวังพิมวงศ์ให้ฮู้ตื่นฟ้ากองประชุมยังได้ปรึกษาหารือกำหนดกลไกการประสานงานข้ามขั้นแห่งการระหว่างขั้นศูนย์กลางท้องถิ่นและคณะบริหารงานอุทยานการกำหนดขั้นตอนการกันตองและการให้คำเห็นต่อโครงการก่อนการสำรวจออกแบบอนุมัติและก่อสร้างกำหนดเขตห้ามเขตจำกัดและเขตที่สามารถพิจารณาพัฒนาได้บนพื้นฐานข้อมูลวิชาการกำหนดพันธะของผู้ลงทุนในการป้องกันลดพรฟื้นฟูและสดเสยผลกระทบกลไกติดตามกวดการรายงานและจัดการกรณีละเมิดอย่างทันการจบข่าวบัลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
4: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
3: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บวทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
5: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
3: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดภาคไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
5: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด
3: ให้เลือดคือให้ชีวิต
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
3: สบายดีมิตรการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 9:00 น. 10:00 น.รายการเพื่อนมุสธรรมจากองค์การแห่งชาติลาว1อาทิตย์พบกันเทื่อนึง
4: เจ้าแม่ละ
3: พวกเขานําเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือของเวียกงานองค์การแห่งชาติลาวนําแต่ศูนย์กลางที่ถึงท้องถิ่น
4: แม่นรวบรวมไว้ที่รายการนี้หรือว่ามีรายการอยากเพิ่มเติมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ให้พิมพ์เป็นภาษาลาวว่าองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเนาะแล้วก็หลายๆนาเวียกที่พวกเขาได้เสนอแต่ละอาทิตย์ก็อยากให้มีรายการสืบต่อมีส่วนร่วมบ่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นการบริจาคเลือดเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกเขาก็ระดมสังคมเต็มที
3: ่
4: แต่ว่าการให้ความสนใจของสังคมบางคนก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะแมนการมาบริจาคเลือดพวกเขาก็อยากให้สืบต่อ
3: แม่นแล้วเนาะเพราะว่าเวียกงานการบริจาคเลือดก็คือพวกเขาได้โฆษณาเรื่อยๆและท่านเห็นเกี่ยวกับกากบาท
4: เจ้า
3: เนาะว่าต้องเป็นเกี่ยวกับเลือดเท่านั้น
4: เจ้า
3: เพราะว่านาเวียกของพวกเขานี่เก้าหน้าเวียก
4: แมน
3: มีหลายเวียกงานหนึ่งในนั้นที่หลายคนยังบ่ฮู้ทั่วถึงกับว่าแมน
4: เจ้า
3: เวียกงานการสืบเท้าหาพี่น้องเวียกงานที่สำคัญได้อันนั้น
4: แมน
3: บางท่านก็บ่ฮู้ว่าสิไปสืบจังใด
4: เจ้า
3: สิไปหาผู้ใดเพิ่งผู้ใดว่าได้การซอกช่วยเหลือติดตามหาญาติพี่น้องเวียกนี้ก็สำคัญ
4: เจ้า
3: และองค์การกระแดงสัตว์ลาวของพวกเขาก็สามารถให้ผู้ที่พัดภาคจากกันหลายปีก็พบกันได
4: ้แมน
3: มีหลายกรณีแล้ว
4: เจ้าไม่หลายกรณีที่ประสบผลสำเร็จท่านผู้ฟังแต่พวกเขาก็ต้องเสนอไว้ว่ากรณีที่จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องมีข้อมูลหรือว่าในระยะเวลาที่บ่โดนเกินไปถ้าว่าโดนเกินไปหลาย10ปีนี่นะบางเทื่อก็สืบเท้าบ่เห็นก็มีหรือว่าผู้เกี่ยวนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็มี
3: เอารายละเอียดก็อย่าลืมทักมาที่เพจของพวกเขาได้นะรายการทั้งเพจองค์การกระแดงชาติลาวของพวกเขาเนี่ยแหละพิมพ์ภาษาลาวเสียรวดทุกท่าน
4: เจ้า
3: ส่งขอความปราบไว้ว่าโอ้พระเจ้านี้อยากสืบหาพี่น้องอ้ายเอื้อนน้องลุงป้าอา
4: เจ้า
3: พัดภาคจากกันในระยะสงครามเหมาะหรือว่าภัยธรรมชาตินี่หลายปีก็เพิ่นว่าลองเบิ่ง
4: ลองเบิ่ง
3: ได้ก็บ
4: ่เป็นได้เน
3: า
4: ะ
3: แต่ว่าไว้หลายก็บ่ได้เด้อันนั้นล่ะอย่างว่าปี2ปีหรือว่าสืบหาสู้หาแฟนบ่สินะก็บ่ได้อันนี้น่ะต้องมาสืบหาพี่น้องแท้ๆว่าโอ้หลายปีเนาะบ่พบพ่อกันพัดพากันหลายปีสินะก็สามารถเฮ็ดหนังสือหรือว่าพบพันได
4: ้จ้ะ
3: ก็บ่ได้ยุ่งยากดอกขั้นตอนในการต่างๆนี่นะส่งหาป้าไว้โลดส่งหาเพิ่นโลดเพิ่นก็ยินดีที่จะช่วยท่านทุกท่านเอาพบประการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันอาทิตย์เวลานี่ไวเน
4: า
3: ะ
4: จ้าแม่นล่ะ
3: 16/2026แล้วเกิน3คําเดือน9ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวใน15/1991
4: เจ้า
3: ไวเนาะ
4: แมน
3: เพิ่นเดียว
4: เพิ่นเดียวประกาศส่วนว่าวันที่23สิงหาที่จะมาถึงนี้ก็แมนวันยึดอำนาจท่านผู้ฟัง แล้วก็วันที่13สิงหาที่ผ่านมาหาก็ผ่านมา
3: ผ่านไปนี่เน
4: า
3: ะ
4: แม่นก็คือวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวปีนี้ครบรอบ66ปี
3: จ้ะวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายในครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งสุขเกษตรสังสาดหลายๆวันที่สำคัญ
4: จ้ะ
3: ของสายของปากของพวกเขาและสำหรับสถานการณ์วันนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาและจะได้รับฟังการสัมภาษณ์น้ำทันสายสมอนสมนุกคำจันนี
4: ้
3: เพราะหน้าองค์การกระเด็นแควงขมวนเพราะว่ามีสภาพน้ำท่ว
4: ม
3: เนาะยุ่งยากวังอาทิตย์แล้วนี่เพิ่นว่าแจ้งมาอาทิตย์นี้เพิ่นก็ส่งวิดีโอมาเติมอีกเด้
4: เจ้ามีอีกบ
3: ่มีน้ำขึ้นอีกหลังจากว่าบ่แห้งไปแล้วฝนตกมาอีกเพิ่นว่าเอารายละเอียดก็เราถ่ายตื้มว่าทั้งท่านสายสมอนสมนุกคำจันนี้พร้อมด้วยอาสาสมัครพนักงานที่แควงขมวนได้ลงไปช่วยเหลือคือเดี๋ยวใดความยุ่งยากนี่เด้การเข้าถึงประชาชนบ่เ
4: จ้า
3: หรือว่ายกย้ายสิ่งของต่างๆได้ไปถึงจุดหมายจังได
4: ๋
3: ยุ่งยากจังได๋ก็สิให้เพิ่นเว้าสู่ฟังตื้ม
4: เจ้าๆมีรายการก็ถ้าติดตามหาฟังตื้มแต่ว่ามื้อนี้อากาศที่นครเมืองจันทน์ฮ้อนท่านผู้ฟังฮ้อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้มีแสงแดดเนาะอากาศปรับเปลี่ยนแต่ว่าอยู่ทางตามแขวงเฮายังต้องติดตามตื้มในการเฝ้าระวังระดับน้ำถ้าว่าอากาศฮ้อนแบบนี้เพิ่นว่าฮ้อนฝนก็มีถ้าว่าฝนตกลงมาเขตพื้นที่ใดขอให้ยกย้ายสิ่งที่มีของสิ่งที่มีค่านั้นไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัย
3: ถูกต้องและมาฮู้จักองค์การกระแดงสันลาวได้ท่านผู้ฟังบางท่านนี่ก็สิบ่ฮู้เน
4: า
3: ะบางท่านก็สิฮู้แล้วก็สิเว้าขึ้นไป
4: เจ้า
3: สำหรับองค์การกระแดงสันลาวนี้แม่นการจัดตั้งทางสังคมของสปป.ลาวที่นี่เคลื่อนไหวเวียกงานมโนธรรมอย่างเป็นเอกราชอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและอาจจะรักการพื้นฐานของกระบวนการกระแดงและสิวงดันแดงสากลองค์การกระแดงสันลาวได้รับการสั่งตั้งขึ้นพอดี71ปีแล้วได
4: ้เจ้าแม่ล่ะ
3: 1มังกร1955เมื่อก่อนเอื้อนว่าสภากาชาดลาว1976ก็เปลี่ยนเป็นสภากาแดงลาว
4: เจ้า
3: 1999เป็นองค์การกาแดงชาดลาว
4: เจ้า
3: และ2022เอื้อนชื่อว่าองค์การกาแดงชาดลาวยิงตามอำนาจของรัฐบาลเลขที่22ครับนย.ลงวันที่28มังกร2022ก็ด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวองค์การกระแดงสั้นลาวองค์การกระแดงสั้นลาวมีกองจัดการจัดตั้งอยู่ขั้นแขวงมีฐานะเท่ากับแผนกและองค์การรัฐขั้นแขวง
4: เจ้า
3: องค์การกระแดงแห่งสั้นลาวได้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพเช่นว่าก่อน1980นี้มีแต่องค์การกระแดงขั้นศูนย์กลางเดี๋ยวนี้องค์การกระแดงแขวง17แขวงและ1นครเมืองจันทน์กระแดงเมืองอีก60เมืองและผู้ประสานงานกระแดงประจำทุกเมือง
4: อ
3: ันนี้เป็นการเติบใหญ่ขยายตัวในเวียกงานองค์การกระแดงสลาวของพวกเขา
4: เจ้าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีรายการต้องหับหู้ว่าพวกเขานั้นมีภาระบทบาทมีหน้าที่คือเท่าไหร่เนาะ71ปีแล้วที่สร้างตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่1มังกรปี1955ท่านผู้ฟังพวกเขาก็ยังสืบต่อปฏิบัติก้าวหน้าเวียกคือเก่าอันในนั้นหลายอาทิตย์ผ่านมาพวกเขาก็ได้นำเสนอผ่านไปบางหน้าเวียกมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอการโฆษณาขนขวายแรงเทินว่ามีความเป็นมาขึ้นเท่าไหร่หรือว่าแม่นหยังการโฆษณาขนขวายแรงทุนแมนการเฮ็ดให้สังคมรับรู้และก็เข้าใจภาระบทบาทความสำคัญผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของกาแดงลาวในแต่ละระยะโดยผ่านสื่อและก็กิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีความสมัครใจประกอบส่วนทุนฮ้อนเข้าในเวียกงานของกาแดงลาว
3: เหมือนแล้วและ2นี้การสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงได้บ่ฟังการสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงนี่แมนการปลุกระดมขนขวายศึกษาอบรมฝึกอบรมบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเข้าเป็นสมาชิกและอาสาสมัครกระแดงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานกระแดงลาวสำหรับเคลื่อนไหวและมาตรฐานของสมาชิกและอาสาสมัครกระแดงได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก
4: เจ้าแม่นละส่วนว่าเวียกงานสืบท้าวหาญาติพี่น้องที่เฮาพวกเฮาได้สนทนาเบื้องต้นแล้วการสืบท้าวหาญาติพี่น้องแมนการเป็นการเป็นสื่อกลางในการติดต่อพัวพันบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถติดต่อพัวพันกันได้เนื่องจากภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานการอพยพภัยสงครามและอื่นๆให้ฮู้ข่าวคราวหรือว่ากลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง
3: เหมือนแล้วและอีกหนึ่งหน้าเวียกจะแม่นกันพัวพันและร่วมมือสากลดับฟัง องค์การกระแดงสั้นลาวพัวพันและความมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานกระแดงด้วยการออกแหงซอกหู้บทเรียนที่เป็นประโยชน์เนาะคนควายแรงทุนวัตถุอุปกรณ์เทคนิคและการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำใช้เขาในเวียกงานของตนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการปฏิบัติพันธะของตนต่อสากลอีก
4: จ้าน
3: ี่ก็เป็นพวกเขาได้นำเสนอเรื่อยเนาะในเวียกงานเก้าหน้าเวียกต้นต่อของการแข่งขันราของพวกเขานี้ให้บรรยากาศได้ฟังจะพักฟังเพลงก่อนและยังไงจะมาฟังการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาทางองค์การกระแดงนับแต่ศูนย์กลางลงท้องถิ่นนี้ได้เคลื่อนไหวอยู่จุดใด
4: จ้า
3: บนไหนแน่สิเราถามฟังเติมจากทั้งรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงสันลาวจะฝากเพลงนี้ให้บรรยากาศได้รับฟังอาจจะเอาเพลงนี้ให้เลือดให้ความหวังเนาะก
4: ็
3: คือพวกเขาได้ปุ๊บระดมช่วยกันเรียกงานการบริจาคเลือดสำคัญหลายเล
4: ือ
3: ดบ่ได้มีไว้ขายคือสิ้นป่าน้ำพักนักอังยะอยากได้แต่ต้องมันคนให้คนเท่านั้นเองเนาะบ่เป็นเสียวเลือดซัดใส่คนหรือว่าเอาเลือดคนใส่ซัดกับบ่ได้คือเพิ่นว
4: ่
3: าเลือดต้องการที่สุดฉะนั้นช่วยกันบริจาคเลือดก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันให้เลือดให้ความหวัง
4: แม่นแหละแต่ละอาทิตย์นี้จะเห็นพ่อแม่ประชาชนที่มาเอาเลือดนี่ล่ายคือดังเมื่อกี้นี่อนุรักษ์มานี่ก็เห็นพ่อแม่ประชาชนสมราถือกระตุกนี่ล่ออยู่โอ้อันนี้แหละเห็นสภาพท่านผู้ฟังก็คือเพิ่นต้องการเลือดบ่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันใดเพิ่นก็มาเอาปกติเพราะว่าเลือดนี่นะพวกเฮาต้องการเอาไปใส่คนเจ็บผู้ที่ปินป่วยอยู่ห้องหมอนี่ก็ถือว่ายังหลายอยู
3: ่
4: ดังนั้นผู้ใดที่คิดเห็นความสำคัญเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์น้ำกันก็อยากให้มาห่วมบริจาคเลือดน้ำกันเติมเพิ่นเปิดกระแมนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
3: ์แ
4: ปดโมงสามสิบห้าสิบหกโมงหร
3: ือ
4: ว่าผู้ใดที่ใกล้อยู่ทางตามแขวงกระแมนไปบริจาคที่ศูนย์เลือดแขวงได
3: ้จ้าอาจารย์ท่านได้พักฟังเพลงก่อนเมื่อกี้นี้กำลังจะฟังเพลงเออหมดฟองหมดเพลงเมื่อกี้เอาฟังเพลงนี้ให้เลือดให้ความหวัง

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีภัยเป็นหยังบ่
1: บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนบริธรรมจากองค์การแห่งชาติลาวนะอีกมื้อพักมื้อพรและท่านก็สิเป็นยังอยู่นําครอบครัว
4: เจ้า
3: บางท่านก็สิพาครอบครัวไปเล่นไปเที่ยวพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจ
4: เจ้า
3: ถ้าว่าลุงลิ่นแม่น้ําก็อย่าลืมเด้อเบิ่งติดตามไปเด
4: ้อ
3: ลูกหลานเฮาน้ําระยะนี้ขึ้นหลายคือน้ำคลองนี่กลายไปเมื่อวานนี่ป้าโทษขึ้นหลายเท่าไหร่วะ
4: ยังอยู่ในระดับสูงเน
3: า
4: ะ
3: ระดับสูงเนี่ย
4: เจ้า
3: เราเกือบโคตรอันเข้มฟังอยู่ในเก็บฟังฟังกันทางไปได้
4: เจ้า
3: เมื่อวานนี่กลายไปผู้นักเขตบ้านนะให้เมืองข้าจะฟ้องผู้น่ะออกไปผู้แหละเส้นทางที่ปัญหากระสังเลี้ยวนี่อุโมงต้นสับสาบอกพันบ่อน่ะออกไปสวดใส่วัดธงธาตุวัดหนองคำเฉดนั่นเด้
4: เ
3: ช
4: ่
3: นนั่นแหละไปเบิ่งน้ําคลองป้าอนุรักษ์เลยขึ้นหลายขึ้นหลาย
4: เจ้า
3: เนาะผู้ใดมีเงินสานบ้านช่องใกล้แคมแม่น้ําก็ให้เตรียมพร้อมรับมือนั่นแหละเนาะยกย้ายเป็นบนที่สูงบ่ได้มีความปลอดภัยก็คือพวกเขาได้เว้าได้เตือนกันตลอดอย่าเป็นห่วงจังหน่อยว่านอนกําลังแซ่บกําลังหลับครอบครัวทุกคนในครอบครัวบ่ฮู้เมื่อคิงสมบทว่าน้ํายิงขึ้นกระทันหันหรือว่าน้ําป่าไหลสู่ทางลงมาสิอันตรายเด้ฉะนั้นยามนี้ก็ต้องได้เฝ้าระวังที่สุดเราเป็นห่วงเรื่องภัยธรรมชาติแล้วคาดเดาบ่ได้
4: เจ้าติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็จะมีแจ้งการต่างๆจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยของพวกเขานี่ก็แม่นเฝ้าระวัง
3: แล้ว
4: ก
3: ็
4: กะเกี่ยมหลายๆสำนักงานของการเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ำยังสูงขึ้นเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันสิปรับกระทันหันบ่บางเขตพื้นที่มันก็

0: นะนำเครื่องช่วยเหลือนี่มันก็เครื่องกินเครื่องอยู่ของใช้ของซอยเนี่ยที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนี้เช่นว่าข้าวสารแห้งข้าวสารเหนียวมีกองน้ำมันพืชเกลือนะปลากระป๋องน้ำปลายาทูแค้วแป้งสีแค้วแฟบแล้วก็สบู่นี
1: ่
0: ในจำนวน50ชุดเนาะแล้วก็เพื่อในใส่ลุพรความยุ่งยากบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นแล้วก็เป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นมีเงินค่ะในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนเงินจำนวนเครื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านนางลินซานลู่ท่านนางลินซานลู
1: ่เจ้า
0: ได้ช่วยเหลือซื้อเครื่องของนี่แหละเครื่องใช้จริงที่จำเป็นมูลค่าทั้งหมดก็47ล้านก
1: ีบมูลค่าสูงแล้วก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะไปที่แขวงเวียงจันทน์ก่อนต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ร่วมกับโรงเรียนปกศสั้นต้นเลข3ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดได้เลือดทั้งหมดประมาณ23ถุงและในเมื่อต่อมาพนักงานบริษัทสุวรรณีโฮมเซ็นเตอร์ได้มาร่วมบริจาคเลือดที่ศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์นี่ได้เลือดทั้งหมดแม่น5ถุง
0: จ้ะแล้วก็ทั้งศูนย์กลางพวกเขาได้ลงไปเคลื่อนไหวตั้งแขวงนี้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้เนาะ
1: เจ้า
0: คำลาวันจันทร์ลาวันประธานองค์การกระแดงสั้นลาวก็ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกเข้าใจ MOU นี้ร่วมกับองค์การกระแดงสิงคโปร์เพื่อกำหนดกรอบการหัวมือใน5เบียกก็คือการสร้างการส่งเสริมสุขภาพชุมชนการปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดการกระเกียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์การพัฒนาอาสาสมัครไว้หนุ่มกระแดงและการพัฒนาองค์การกระแดงรวมงบประมาณช่วยเหลือทั้งหมดนี่เป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์เนาะ 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์และอยากจะตั้งปฏิบัติได้3ปี2026และ2029โดยเป็นองค์การกระแดงแห่งสันลาวเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติโดยกง
1: เจ้า
0: การร่วมมือนี้เป็นการยกระดับการพัฒนาทั้ง2ฝ่ายเนไซญาติยังถึงเทคนิควิชาการและการยกระดับความสามารถของบุคลากรกระแดงลาวให้สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิสูงมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือระหว่างลาวและสิงคโปร
1: ์แมนเราไปที่ท้องถิ่นอีกเติมทางแขวงหลวงน้ำทาท่านผู้ฟังในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงหลวงน้ำทามอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นประกอบมีผ้าห่มอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือนอื่นๆให้แก่ประชาชนจำนวน56หลังคาเรือนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมีบ้านน้ำดี28ชุดและก็บ้านนาบ้านปลาปั่ว28ชุดและก็รวมมูลค่าการช่วยเหลือแม่น65ล้านกว่ากีบ
0: 56ล้านกว่ากีบ
1: นะ56ล้านกว่ากีบ
0: เ
1: จ้า
0: เลยไปที่สัญญาบุรีในท้ายอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงสัญญาบุรีร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไฟฟ้าหงสา
1: เจ้า
0: ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดขึ้นซึ่งมีบรรดาพนักงานทั้งภายในและต่างประเทศของบริษัทสหกลได้พร้อมกันกับสลาเวลาพร้อมกับสลาเวลาและกับเลือดนี
1: ้
0: ในการบริจาคเลือดได้นี่6ถุง
1: เจ้า
0: ในมือต่อมากันยังได้ร่วมกับบริษัทไฟฟ้าหงสาจัดกิจกรรมบริจาคเลือดอีกได้เลือด20ถุง
1: โอ้เจ้าสมเชยอีหลี
0: เนาะโอ้สมเชยเด้อทางสิงคโปร์นี่ของพวกเฮาเนาะในการกิจกรรมทั้งช่วยเหลือแล้วกันยังได้ร่วมบริจาคเลือดเพิ่มอีก
1: เจ้าส่วนว่าอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังในท้ายอาทิตย์นี้ท่านขวัญแพงศรีประเสริฐพร้อมด้วยครอบครัวที่บ้านตัดทองเมืองศรีโคตบองนครเวียงจันทน์เนาะเพิ่นได้ร่วมบริจาคนี้แม่นผ้าขาวจำนวน30แมตรมูลค่า 900,000 กีบให้แก่กู้ชีพกู้ภัยองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน
0: ์โอ้เพิ่นก็เป็นคนนครเวียงจันทน์นี่บ้านตัดทองนั่นซะ
1: เจ้า
0: ไปช่วยบริจาคผ้าขาวช่วยผ้าขาวห้องศพมาแล้วเนาะ
1: เจ้า
0: ในทั้งอาสาสมัครกู้ภัยกับพวกเขาเมื่อเวลาออกเหตุอันนี้ก็เป็นชุมเชื้อน้ำใจของประธานในหนึ่งอาทิตย์นี้การช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเบี้ยการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่เครื่องใช้ของซอยในชีวิตประจำวันและนอกจากนั้นก็ยังการบริจาคเลือดอีกนี่ช่วยเหลือสังคมก็ขอบใจหลายๆนี่แหละเบี้ยงานองค์การแห่งสัตว์เล่าของพวกเขาเหตุกันด้วยใจเหตุใดให้ถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติการช่วยเหลือแต่ละครั้งมันเบื้องต้นให้เข้าใจว่าเบื้องต้นได้ผ่านมาบางคนนี่โอ้เหงื่อนี่พัดไปเป็นลังจากงัวจากควายจากแบะเป็ดไก่หมูสิพัดนิ้วน้ำพัดไปตัวอย่างว่ามันก็ชีไปเก็บกับข้อมูลเด้บางคนว่าโอ้ข้อเสียหายไปเด้เป็นนั้นแนวนี้นะเบิดลายแต่ว่าองค์การกระแดงสัตว์เขาหมายเป็นช่วยเป็นเบื้องต้นในกรณีว่าสุขเสื่อมในซื้อว่าง่ายๆซะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อของอยู่ของกินหมดเลย

0: ื่อเนี่ยพันเพื่อนในตัวนา
1: จ้า
0: เนาะบางครอบครัวคืออะไรบนรุดละหนึ่งด้านขึ้นเมื่อ
1: เจ้า
0: เนาะแต่ละครอบครัวได้หับนะเพื่อไปแก้ไขสิ่งกับเองอยู่ในระยะที่มันผลกระทบเบื้องต้นคือผ่านมาแล้วเนาะนายแขวงได้หลวงพระบางนี่หลวงน้ำท่านี
1: ่
0: ในปีกายนี่เพิ่นได้ไปช่วยเหลืออู้ภัยธรรมชาติบ่ธรรมดา
1: เจ้าน
0: ั่นก็เป็นเวียกที่ทางองค์การกสิกรกับพวกเขาเฮ็ดเป็นเพื่อประชาชนอยู่เขตห่างไกลโซเล็กที่ได้รับผลกระทบแท
1: ้
0: ๆต้องให้เข้าใจว่าช่วยเหลือเบื้องต้นบ่แม่นว่าทดแทนชดเชยผลเสียหายเนาะส่วนว่าสิ่งที่ตามมานั้นเพิ่นก็สิได้เก็บกับข้อมูลเติมอีก
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นเวียกที่กระเดียงของพวกเขาได้ลงไปช่วยเหลือก่อน
1: แม่นๆช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พ่อแม่ประชาชนนั้นสู้ต่อไป
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: เพราะว่าถูกผลกระทบหลายอย่างเนาะสิ่งที่มีรายการบริจาคมานี่แหละพวกเราก็ต้องได้เอาไปให้ต่อพวกเขาบ่ได้เอาไว้แต่อย่างใดเนาะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง
0: ๆ
1: หรือว่าในกรณีที่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอันใดอันหนึ่งมีรายการอยากไปสมทบด้วยตนเองเดินทางไปร่วมด้วยตนเองก็ได้
0: แม่นแม่นทุกท่านเนาะเอาขอบใจท่านรายการท่านคำพรศรีสุพรรณทองสบายดีท่านบุญทวีพรหมจรรย์สบายดีทุกท่านสบายดีคือกันเด้อที่ตามมาฟังครับชมผ่าน Facebook รายการเพื่อนมุจธรรมจากองค์การแห่งชาติลาวจะพักฟังเพลงทุบอีกนะอีกจักหน่อยจึงกลับเข้าสู่การสัมภาษณ์ท่านสายสมรสมนุกขันจันทร์นะหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงขมวนโดยเฉพาะแล้วนำพาประชาชนพนักงานแดตอบโต้ภัยน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนนั้นแล้วก็ลงผลิตน้ำสะอาดสำคัญนี่แหละอนุรักษ
1: ์
0: เพราะว่าน้ำท่วมและซอกหาน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ยากเนี่ยทั้งองค์การกระแดงชาติลาวของพวกเขาก็ได้ลงไปช่วยเหลือผลิตน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ดื่มได้ใช้นี่เนาะที่สะอาดนะจ๊ะก็สีฝากเพลงทุบอีกนะ14 มิถุนายนวันผู้บริจาคเลือดโลกให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟัง

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้อืม
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: อืม
1: เฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากองค์การกระเด็งชาติลาว
4: เจ้า
3: ทีมงานกับพวกเขาทั้งเอื้อยปทองกำลังประสานไปหาทั้งท่านสาสมนสมนกคำจันหัวหน้าองค์การกระเด็งแข่งคำมวลที่ได้นำพาการเฮ็ดการประเมินสร้างความเข้มแข็งและก็ความมั่นใจในการทับมือภัยพัดขันบ้าน
4: เจ้า
3: เราพบว่าพอได้ลงไปล่าสุดวันอาทิตย์แล้วนี้วันหน้ามันบกแล้วตกอีกบ่ซั่นดิโอ้ชิยุ่งยากจังได๋ก็สิเพิ่นเว้าสู่ฟังถึ่มเนาะ
4: เจ้า
3: ได้ก็ลงไปเฮ็ดเวียกซั่นซะเกี่ยวกับข้อมูลในเบื้องต้นนี
4: ้แม่นนี่แหละท่านผู้ฟังภัยธรรมชาติเนาะเบิดน้ำท่วมเบิดบกลงเบิดน้ำท่วมจังซี่มันก็อันตรายคือกันเนาะสภาพจิตใจของพ่อแม่ประชาชนที่ถูกผลกระทบนี้บางเทื่อนี่ยังบ่ทันได้ดีซ้ำเอาน้ำท่วมมาอีกแล้วดังนั้นหน่วยงานของเฮาก็เตรียมพร้อมรับมือหลายๆอย่างเพื่อจะช่วยเหลือ
3: เจ้าเอาตอนนี้ท่านสายสมนสมนุกคำจันหัวหน้าองค์การกระเด็งแกว่งคำมวลอยู่ในสายแล้วสบายดีท่านสายสมน
5: สบายดี
3: โอ้ยขอบใจท่านหลายๆเด้อเนาะสำหรับเวลาของรายการเพื่อนมาสิทำกับพวกเขาก็อยากให้ท่านเว้าสิฟังได้นำพาลงเฮ็ดเวียกการประเมินสร้างความเข้มแข็งและความอ่อนแอในการรับมือภัยพิบัติขันบ้านอยากให้ท่านเว้าสิฟังว่าสภาพรวมในการลงไปเฮ็ดเวียกครั้งนี้ระยะการเฮ็ดเวียกบ่จุดประสงค์ต่างๆเป้าหมายของพวกเขานี่มีจากบ้านจากเมืองที่ได้ลงไปนี่
5: ก่อนอื่นก็ข้าพเจ้าก็ชื่อได้สมอนสมนกคำจันหัวหน้าผู้การกระเด็นเกรงคำมอนก็ในนามคณะกรรมการควบคุมปฏิบัติการแกว่งอย่างท่านเชื่อว่าน้ำท่วมปีนี้ก็เป็นท่วมนักอีกทีหนึ่ง
4: เจ้า
5: คือกันกับปี2011เนาะคือกันกับพายุนกเต็งปี2011อย่างท่านคือว่าปีนี้ก็กลัวมาเข้าตัวเมืองดินน้ำท่วมเนาะ
3: โอ้เข้าตัวเมือง
5: อย่างการเข้าตัวเมืองนี่ก็คือว่าบ้านที่ถูกท่วมมัน206บ้านเนาะ
3: จ้ะ
5: และก็อยู่จำนวนอยู่ 9,482 ครอบครัวและก็ผู้ได้รับผลกระทบนี่คือว่า 60,631 คนและก็มียิงชอบ 8,829 คนอยู่ในเก้าตัวเมือง206บาทครับจากนั้นคือว่าอีกใส่ภาระบทบาทของการแดงเท้าก็โดยเฉพาะก็อยู่ในมาตรับเป็ดของกฎหมายนั้นรอเรื่องเก้าดาเรียบจากนั้นนี่ทางคณะกรรมการคุ้มครองปฏิบัติการแข่งก็มอบหมายให้เท้าโดยเฉพาะเรื่องการสนองน้ำสะอาด
3: น้ำสะอาด
5: จากนั้นการสนองน้ำสะอาดนี้ผมเอาได้ลงอยู่สองเมืองเมืองที่หนึ่งเป็นจุดเมืองมหาชัยนะจุดเมืองมหาชัยนี่ถือว่าพวกเขาได้เริ่มลงผลิตตั้งแต่วันที่10จนฮอดวันที่6วันนี้ถือว่ายังผลิตอยู่คือเก่ายังสนองน้ำอยู่คือเก่าอยู
3: ่โอ
5: ้และก็จุดที่สองนะจุดที่สองนี่ถือว่าเครื่องเขาแต่ว่ามีเครื่องเดียวของเด็กขบวน AP700
4: เจ้า
3: โอ้
5: แต่ว่าทางเพลงเพิ่นก็ว่าให้พวกพันเพลงสวรรค์เนาะเขาก็ได้เฮ็ดไปเสนอหาหัวหน้ากระเด็นสวรรค์คือว่าทีมงานกระเด็นสวรรค์ก็พร้อมลงมาช่วยเหลือเขาอยู
3: ่โอ
5: ้จุดบ้านนาเผาเพิ่งใส่กุ้งทอง
3: เจ้า
5: คือว่าสวรรค์นี้กับผลิตตั้งแต่วันที่12คนแล้วจากนั้น มาฮอดมื้อนี้ก็ยังซื้อต่อแต่ว่าย้ายจุดแล้วอยู่เมืองไสบ่ทองย้ายจุดไปอันคุ้มปักไว้หนองบอนเนาะตาแสงนักกระป๋อแล้วมื้อนี
3: ้จ
5: ังซั่นคือว่าการผลิตน้ําของพวกเฮานี้มื้อนึงนี่ก็ถือว่าสามารถสนองให้พ่อแม่ประชาชนประมาณ 7,000 7,000 ลิตรต่อมื้อเนาะเพราะว่าเครื่องเฮานี่ชั่วโมงนึงถึงว่าได้700 700ลิตรต่อชั่วโมง
3: โอ้
5: เจ้าพี่ๆ700ของเฮาเนี่ย
3: เจ้ามีประชาชนจากบ้านนี่มาครับเอาน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้นี่ท่านจากบ้านนี่มาเอานี
5: ่เพราะว่าเมืองมหาชัยนี่ก็ประมาณ6บ้านเนาะประมาณ8บ้านในเมืองมหาชัยนี่
4: เจ้า
3: โอ้
5: แล้วก็ใช้บ่อทองนี่ก็เมื่อก่อนก็4บ้านเนาะแต่ว่ามาคุ้มมื้อนี้ต่อไปนี่ก็ประมาณอีก4บ้านก็คือว่าสิเป็นประมาณ8บ้าน
3: เนาะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนเนาะเบื้องต้นก็ว่าแม่นแล้วได้น้ําดื่มน้ําใช้ส่วนว่าน้ําผ่านมานี่มันใช้น้ําประปาว่าท่านก่อนที่พวกเขาจะได้ไปผลิตน้ํานี
5: ่ก็ว่าน้ําพระเจ้านี่ผ่านมานี่ก็เจ้าก็ใช้น้ําช่าง
3: นะโอ้น้ําช่าง
5: น้ําประดานแต่น้ําพระเจ้ามันท่วมเลย
3: โอ้เห็นบ่
5: เนาะ
3: ท่
5: วม
3: แ
5: ล้ว
3: คน
5: จะ
3: มา
5: ใช้ได้แต่เฮ็ดให้น้ําช่างและน้ําประดานและคนจากท่านเวลาเช้าไปผลิตนี่ก็ถือว่าช่วงน้ำมันมิดแล้วเนาะวิจักบ่อนั้นน้ำมันท่วมนะแต่เขาก็ถือว่าใช้น้ำบาดาลกับเจ้าใช้น้ำชาติกับเจ้านักปั่นผ่านมาผ่านเครื่องตรงนี้เช่นร้อยเขาเนี่ยล่ะ
3: เจ้า
5: ก็จะมาลืมได้อย่างนี้เนาะถือว่าเครื่องวัดแท่งนี่ถือว่าความเข้มข้นถือว่าระดับร้อยลงมาถือว่าสามารถลืมได
3: ้เนาะชมเชยแหละพวกเขาได้ไปตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำแจกยายให้ประชาชนและเนี่ยที่ถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่บริเวณที่ท่านไปหันน้ำท่วมนี่มันเป็นบ่อนพื้นที่ต่ำบ่หรือว่ามันเป็นบ่อนลักษณะจังได๋ท่านน้ำจึงท่วมอย่างหนักหน่วงเลยท่านเลย
5: แต่นี่น้องก็สิเว้าเรื่องเมืองมหาชัยนี่แหละเมืองมหาชัยนี่ก็ถือว่าก็เป็นพื้นที่ต่ำมาแล้วแต่ว่าเราก็สะดวกเรื่องผลิตน้ำเพราะว่าผลิตน้ำไปผลิตอยู่ห้องวัดการอยู่เมืองใหม่นี้ก็เป็นจุดสูงแต่ว่าจุดน้ำท่วมก็เป็นจุดพื้นที่ต่ำมาแล้วเมืองมาใจเนาะแต่ตัวใจปวดท้องก็คือกันเมื่อวานนี้ก็คือว่าน้ำยังแก้งปัสทะเลแหละใจปวดท้องไปเลย
3: ปัสโค
5: เป็นพื้นที่ต่ำแหละมันเป็นฮอปสองไ
3: ห
5: มจากวันที่7ที่2ที่3ที่4มาล่ะอันนี้เนาะ
4: เจ้า
5: บัดนี้คืนวันที่14บัดนี้เฮ็ดนี้บัดนี้ท่วมอีก
3: แม่นปริมาณน้ําฝนน้ําป่าบ่หรือว่าน้ํามาจากไสนี่ท่านปริมาณน้ํามันมานี
5: ่ปริมาณน้ําฝนเนาะปริมาณน้ําฝน
3: น้ําฝนตกแห้งตกหลายมื้อแก่ยาวจังซั่น
4: เจ้า
3: โ
5: อ
3: ้มันระบายออกไปทางไหนบัดนี้ท่านตัวอย่างว่าน้ํามันไปขังอยู่หั่นบ่หรือว่าต้องได้ระบายออกไปจุดใดตื้นนี่ระยะนั้นเมืองมหาชัยนี
5: ่เดี๋ยวนี้เมืองมหาชัยนี่มันโดยเฉพาะแม่น้ำทีบงไฟเนาะมันล้นน้ำทีบงไฟการระบายก็คือว่าอาศัยล่องแม่น้ำทีบงไฟนั่นแหละ
4: เจ้า
5: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะซาแล้วเพราะว่าน้ำคลองยู่แล้วเดี๋ยวนี
3: ้โอ้เนี่ยเนาะกับใครขึ้นน้องท่านซะตอนนี้กำลังแห้งแล้วเนาะบกแห้งแล้วเนาะตอนนี้เรือมันยังขึ้นอีกอยู่นี
5: ่ยังคือเก้าซ้ำเก้าวันน
3: ี้ครับอ๋อยังบนลงเนาะเนี่ยโอ้ยุ่งยาก
5: เพราะว่าน้ำ
4: ค
5: ลอง
4: มัน
5: โ
4: ย่
5: ย
4: ัง
5: จำเก่าม
4: า
5: เน
4: ี่
5: ย
4: โอ้ย
5: เนาะไปต้นยิ่งบ้างลองบกมาได้บัดนี้ลองบกในสี่คาดว่าประมาณ2อาทิตย์น้ำจะสีแห้งเน
3: ี่ยโอ้สีไปผลิตน้ำที่หนองบกเนาะบัดนี้เนาะ
5: บ่อันน้ำบัดน้ำนี่นะพ่อ
3: โอ้มันโอ้มันยู่ไปนะซะเนาะน้ำ
5: คลองในเมืองหนองบกเด้
3: เจ้าเจ้าเจ้าโอ้สิได้ไปทั้งเมืองหนองบกพอดีบัดนี้
5: ย
3: ื
5: น
3: และ
5: อ้างย
3: ื
5: นบ้าง
3: ห
5: ล
3: ัง
5: บก
3: กัน
5: ละ
3: เราหวังว่าพวกส่วนเกี่ยวข้องมันก็สิหาวิธีทางเนาะเพื่อระบายน้ำออกคือบ่นี่แหละคือท่านบ่อนน้ำคงขังยังบ่ทันลงปานนี้เนาะระดับน้ำยังซ้ำเก่า
5: ยังอยู่ระดับเก่าอยู่เด้อ
3: เจ้านอกจากกระเด่งกับพวกเฮาแล้วนี่มีพวกส่วนได้เติมที่ท่านลงเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ในการลงไปเวียกทั้ง2เมืองนี่
5: แต่ว่านอกจากกระเด่งเฮาโดยเฉพาะก็แม่นคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแกร่งเฮาน่ะเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็แบ่งกันลงแต่ละตัวเมืองอย่างท่านวันนี้ก็ห้องการเฮาเพิ่นก็ให้ลงห้องอยู่เบื้องหินบุญมื้อนี้
4: เจ้า
5: แต่ว่าข้าพเจ้าก็มอบให้ผู้ห้องไปมอบให้ดร.วิริศเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็มาไปใส่ปวดท้องเมื่อคืนนี้นะ
3: โอ้ จ้าเจ้าเนาะ
5: เพิ่นจะได้มอบนั้นมอบนักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคไม่อย่างต่างๆทางเพลงก็ได้
3: เจ้าเจ้าเนาะสมเสือเนาะมีอะไรบักส่วน
5: จักเฮืออีในเบื้องไสบ่ทองเมื่อวานน
3: ี่โอ้นี่ก็เพื่อช่วยประชาชนเนาะถ้าว่ามีประชาชนติดค้างในเฮือนในซานก็สิได้เอาเฮือออกไปซอกซวยนั่นน่ะเนาะแต่ว่าพันมาน้ําท่วมท่านบ่มานี่แต่ที่10มานี่ยังบ่มีที่ประชาชนค้างอยู่ในเฮือนบ่ออกบ่ได้บ่นี่นะยังบ่ได้รับข่าวติท่าน
5: ยังตัวนี้บ่มีเพราะว่าสาวมันจะมีบ่เที่ยนหลายแล้วเนาะมีบ่เที่ยนตั้งแต่ปี2021บ่
4: โ
3: อ
5: ้คือว่าสายเทศอย่างนี้กระแดงดาวได้ให้บ่เที่ยนได้ให้ความรู้การยกย้ายการแจ้งเตือนการสิจังต่างๆคือว่าบ่มีปัญหาเนาะเรื่องคนตกค้างมันหยังก็บ่มี
3: โอ้แม่นบ่เฮาได้ลงไปแนะนำเนาะไปแนะนำกันซะ
5: ว่าน
3: ี่
5: แหละน้อยเรื่องบางไสบ่ทอง
3: เจ้าเจ้า
5: คนก็ลูกเนาะคนโคกลูกก็ได้เพิ่นก็ได้นําเอามันอยู่ห่างไกลนะมาบ่ได้บ่มีเรือโตบ่มีรถแต่ว่าสุดท้ายก็ปลอดภัยคร
3: ับโอ้สมเสยสมเสยเห็นผู้สิเกิดลูกก็บ่มีเนาะเถอะเกิดลูกในเวลาน้ําท่วมอีก
4: เจ้า
3: คือถึงความยุ่งยาก
5: ย
3: ุ่งยากหลายยุ่งยากหลายเนาะและแน่นอนแล้วเนาะถ้าว่าน้ําท่วมมันก็กระทบไปเรื่องทางเด้เป็นบ่ทันใช่สม
4: องทางตัด
3: ทางคือแนบ่เห็นเด้บางเทื่อเนาะน้ําท่วมมาจักสิไปจังได๋แล้วได้ทางน้ําทางรถตัวอย่างเป็นจังได๋ทันสภาพในโรงสนามอุปสรรคยุ่งยากบ่ในการเข้าไปช่วยเหลือบ่การเดินทางต่างๆนี่ในการเข้าถึงประชาชนเป็นจังได๋สภาพท่าน
5: เจ้าๆแต่ว่าสภาพนี่ก็คือเมืองมหาชัยนี่ก็เจ้าก็ได้เดินทางสองต่อก็มีเนาะขี่รถไปแล้วก็ลงเรือแล้วก็ขี่รถ
3: โอ้
5: แต่ว่าสำหรับเมืองแถวว่ามาใช้นี่ก็เจ้าอันนั้นก็เจ้าเก็บไว้หมดแล้วเนาะมันก็บ่มีปัญหาเร
4: ื่อง
5: เดินทางนะ
3: เจ้า
5: เคยท่วมหั้นน้ําบ่เคยท่วมแต่เจ้าก็ยังบ่ทันได้เก็บเมื่อเก็บเท่
3: แม่บ่เคยท่วมแม่นบ่เมืองไสบ่ทองเนาะโอ้เจ้าเจ้าบ่บ่เคยท่วมก็ยังท่วมแม่นบ่ทันนั่นนี่แหละปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะธรรมชาติเฮาคาดเดาบ่ได้เด้บ่เคยท่วมก็ยังท่วมคือท่านเว้านี่แหละโอ้เลหลังจากว่าเฮาลงไปเก็บกำข้อมูลแล้วนี่นะบ่ว่าจะเป็นด้านอ่อนของโครงข้างบ่จุดดีจุดแข็งจังได๋ตึ้มมีการทดสอบบทเรียนเพื่อนี่แหละมีแผนการต่อหน้าจังได๋ตึ้มโดยเฉพาะในการเลือกเอาบ้านที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาได้ช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นลงไปผลิตน้ําประปาเนาะไปช่วยเหลือประชาชนนี่แหละในการเข้าถึง
5: ตัวนี้พวกเฮาก็ได้เหตุการณ์ประเมินอะไรเนาะการประเมินโดยเฉพาะพวกเฮาก็รายงานทางกองไฟเลขาปฏิบัติการแข่งตลอดระยะนะแต่ทางกองเลขาปฏิบัติการแข่งเพิ่นก็ได้มีการประเมินว่าบ่ได้แท้ๆมันจะเป็น
3: เ
5: นาะแต่แม่นเล็งใส่ชุดนั้นแล้วเล็งใส่ชุดบ่มันจะเป็นมันยุ่งยากนั่นน่ะหลายที่ชุดนั่นล่ะ
3: เจ้าเจ้า
5: จังซั่นบ่สิช่วยเหลือตัวเองได้นี่ก็เฮาก็อาสาปัจจุบันแต่ทางพวกเฮาก็มีแผนเฮาก็รายงานกันกันเองนี่แหละเนาะฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3เฮาก็มี
3: มัน
5: รายงานรายงานตลอดทั้งกันเองจ้าเรานี่แหละ
3: โ
5: อ้ก็เพื่อขอความช่วยเหลือในต่อไปพุ่นแล้วในเฉพาะหน้าแต่ว่ามันก็ต้องไปลงเอาข้อมูลตัวจริงลงเหตุการณ์ประเมินต
3: ั
5: วอย่างว่าคนเสียหายตัวใดเขาที่คนสิ้นเป็ด 10% บ่ 70% บ่
3: เจ้าเจ้า
5: เนาะเฮาสิกำหนดช่วยเหลือซ้ําใดถึง 90% ต้องได้ช่วยเหลือจังซี่นะ
3: เจ้าเจ้า
5: หรือว่า 100% จะสิคนที่หายอยู่ในเฮามันมีม
3: า
5: ตรการ
3: ของ
5: กระเด็งเฮาเนาะ
3: เจ้า
5: ตัวนี้ฮะ
3: เจ้า
5: แต่ว่าก็เป็นเฉพาะหน้าพุ่นแหละระยะนี้เราเป็นรอเรื่องการสนองน้ํานี้เฮามันอันนี้สามารถเฮ็ดได้อันนี้ด่วนว่าซั่นซะ
3: เป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดเนาะท่านสมบัติเนาะเรื่องน้ําก็คือว่าแหละขาดน้ําโอ้อยู่บ่ได
4: ้
3: เด
4: ้
3: เนาะดื่มน้ําก็ยังได้เด
4: ้
3: รอดอยู่รอดได้ซั่นซะบ่ได้ดื่มน้ําหั่นบ่มีหยังกินหั่นดื่มน้ําก็ยังไข้ได้เด้อันนี้ชมเชยและที่เห็นได้ความสําคัญการนําขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นที่เห็นได้ถึงปัญหาความยุ่งยากของประชาชนแน่นอนและพบความยุ่งยากและน้ําท่วมน้ําสร้างน้ําบาดาลคือท่านเว้าเนาะประชาชนใช้ทุกมื้อบ่น้ํากินน้ําใช้ก็บ่มีโอ้ยุ่งยากที่ทั้งกระเดงเฮาเห็นความสําคัญที่เฝ้าฮีบฮอดไปตั้งเครื่องจักรผลิตน้ําให้ประชาชนได้ใช้ได้ดื่มอันนี้แม่นสิ่งที่การแก้ไขในเบื้องต้นอันนี้ชมเชยหลายๆท่านในการแก้ไขปัญหาเนาะให้แก่ประชาชนชุมชนของพวกเขาเลท้ายนี้ท่านอยากฝากได้ตื้มบางท่านมีแผนนักธุรกิจบ่หรือว่าครอบครัวส่วนบุคคลในที่บุคคลฟังรายการในตอนนี้อยากไปช่วยเหลือประชาชนอยู่ทั้งเมืองมหาไซบ่เนาะหรือว่าเมืองยมราชกระทวมเนาะท่านบ่แม ม่นบ่พวกเพื่อนกันนะ
5: ถือว่าเก้าตัวเบื้องนะเองคร
3: ับ ผมโอ้ถือว่าหนักเนาะเอาท่านใดมีจิตใจ
5: เรายังเหลือเบื้องหน้ากาย
3: เบื้องหน้ากาย
4: โอ้
3: เ
4: จ้า
3: น้ำบดท่วมดูสูงเลยเนาะท่านเนาะหน้ากายเนาะ
5: เดี๋ยวมาสูงกันได้ท่วมทุกปีได้ปีน
3: ี้ก็ฮอบเรื่องอะไรโอ้มันชุดนี้เดี๋ยวบดท่วมเนาะหน้ากายเนาะ
5: น
3: ี่
5: แหละช
3: ุ
5: ดน
3: ี้
5: เราบดท่วมช
3: ุดนี้โชคดีไปเนาะหน้ากายเลยแต่เมืองเดียวเนาะเมืองหน้ากายบดท่วมท่านซักเอาท่านจากฟ้าท่านใดบางท่านมานักธุรกิจบริษัททางท่านฟังและการในตอนนี้อยากไปช่วยเหลือประชาชนนี่แหละไปจังไหนไปมอบจังไหนยู่ใส่ท่าน
4: เอาสายหลุดไป
3: สายหลุดไปสัญญาณบ่ดีบ่จักเน
4: า
3: ะ
4: ก็เป็นกำลังแห่งใจให้พนักงานของเฮาแล้วก็เป็นกำลังแห่งใจให้เพื่อประชาชนอยู่เขตพื้นที่ต่ำที่ว่าน้ำท่วมท่านผู้ฟังเนาะอดทนนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงขมวนบางแขวงก็เกิดขึ้นซ้ำๆอีหลีสมบลาแต่ว่าอยู่เขตเมืองนักไก่ขนาดอยู่เทิงภูพุ่นกันยังไปท่วมแม่นบ่สมบลา
3: โอ้
4: ขี่รถขึ้นไปเทิงภูหันจนหูดับหมดเลย
3: โคซุกก็ไปว่างก่อนนี่ไปเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งการโฆษณาเรื่องงานปลาไหมอยู่ทางเมืองนักไก่แหละสูงโ
4: อ
3: ้สูง
4: แม่นแต่ว่าปีนี้เพิ่นรายงานมาท่วมเทื่อนึงล่ะ
3: ท่วมเทื่อนึงล่ะแต่ล่าสุดนี่เข้าถึงเมืองท่วมหมดยังเหลือแต่นักกายบ่ท่วม
4: เจ้าขอให้ปลอดภัยเนาะเจ
3: ้
4: า
3: เอ้าก็บ่ฮู้ระบบคัดข้องบ่จังได๋เนาะตุ๊ดๆตัดๆไปแล้วก็เอ้าก็ได้ฮู้ได้ฮู้เข้าใจความหมาย
4: แม่น
3: ๆเรื่องไหนที่ทั้งท่านใส่สมรสมรู้คำจันหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงขมวนและพร้อมด้วยคณะเพิ่นได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไปสร้างความเข้มแข็งกันประเมินเด้โดยเฉพาะแล้วนี่แหละปัญหาน้ําท่วม
4: จ้า
3: ท่วมแต่ที่10ที่10
4: ที่10
3: 10 11เนาะ12 13 14บัดคืน14มาเอาอีกละมันแห้งอะเด้ระยะ 3-4 มื้อตัวยังมาตกมาแล้วมันแห้งแล้วน้ําเริ่มมันไหลไปเบิดแล้วซั่นซักบัดคืน14มาเอาอีกจนฮอดเดียวนี้14 15 16 3มื้อโอ้ทุกท่านเนาะนี่แหละน้ําก็คือเว้าแล้วคาดเดาบ่ได้แท้เด้เอ้าอันนี้ก็เป็นฝากไว้แล้วสำหรับท่านใดที่อยากไปช่วยเหลือประชาชนอยู่ทั้งแขวงขมวนถือว่าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง
4: แม่นๆดีแต่ทีมงานของพวกเฮาเนาะหรือว่าพนักงานอยู่ท้องถิ่นเปิดเอิ้นว่ามีประสบการณ
3: ์
4: เพราะว่ามันท่วมหนักตั้งแต่ปี2011ที่ผ่านมานั้นเพิ่นก็มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนจะช่วยเหลือคือแนวใดส่วนว่าการติดค้างอยู่เฮือนนั้นบ่มีแล้ว
3: มีแต่ว่าเฮ็ดเดียวแหละ
4: เฮ็ดเดียวเดียว
3: เป็นลูก
4: เป็นลูก
3: โอ้มันนี่คือบนว่าจักสิโตเฮือนตัวรถไปอีกป้าโทเห็นบ่คึดสภาพไปทุกท่านเกิดลูกได้นี่
4: เจ้า
3: เนาะท่านหมอก็สิบ่ทันฮอดแล้วตอนนี้ตัวอย่างว่าก็สิใช้เฮือนลำเลียงมาใช้รถตัวเนาะเพื่อไปหาแพทย์หาหมอนี่แหละเบิ่งแม่เกิดลูกย้ำน้ำท่วมน้ำยืมจะได้มีความยุ่งยากอุปสรรคยังหลงหลายเนาะเอาก็ขอให้ผ่านๆไปด้วยดีเนาะเอาเวลานี่ก็ยับจบบ่กับมักอาจสิขอเว้าสาระนาฮู้นี่น้อยนึงนี่ว่าเกี่ยวกับอาการมึนซานี่นะเพราะว่าหลายคนนี่มักมึนซาเด้ออื
4: ม
3: ก็โคซก็เคยเป็นได้บ่ว่านั่งดนบ่มัน
4: เ
3: ป็นจากมึนมืออย่างน
4: ั้
3: นว่าขอโทษบางเทื่อขากระจ่างอีกเด
4: ้
3: มันมึน
4: เจ้า
3: เอาเบิ่งวิธีมื้อนี้สาระนาฮู้ว่าจะได้อนุรักษ์
4: เจ้าเกี่ยวกับอาการมึนซาท่านผู้ฟังอาการมึนซามักเกิดขึ้นอยู่บริเวณแขนและขาเนาะโดยเฉพาะแม่นคนที่มักอยู่ในท่าเดียวนั้นดนๆสมมาราน
3: ั่งๆตัวอย่างว่านั่งกัน
4: มาเออนั่งอยู่ท่าเดียวนั้นดนๆแล้วก็รวมทางการบ่ได้เคลื่อนไหวห่างกายแล้วก็การนอนก็เปลี่ยนคือกัน
3: นั่นนอนดนก็บ่ได้ดีเด้
4: แม่นบางคนนอนตื่นเช้ามาเอาจังซ้ำลุกบ่ได้
3: แม่นอนหลายบ่อันนี้นั่งดนก็บ่ดีนอนหลายก็บ่ดีอยู่ตาเก่าวง
4: ไหนซะแม่นๆพนักงานของการของพวกเฮานี่นะมักนั่งเฮ็ดเวียกแล้วก็บ่ได้ลุกเป็น 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนั่งอยู่จอคอมพิวเตอร์ดนบ่ลุกไปแล้วก็เมื่อยบ
3: ่พยายามเด้อลุกก็คือว่าละยืดเส้นยืดสาย
4: แม่นๆต้องได้ยืด
3: ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็ลุกมายืดเส้นข
4: ้
3: างวิดคิงบ่บริหารข้อมือข้อแขนไป
4: ท่านผู้ฟังถึงว่าอาการจะอยู่เพียงสัวขาวแต่ถ้ามีอาการซ้ำเหื้อเป็นตลอดเวลานี่อาจเป็นสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเกิดจากพยาธิทางระบบประสาทก็เป็นได
3: ้นี่เช่นว่าพยาธิกระดูกทับเส้นประสาทบางท่านนี่ก็สิมักเห็นพบเห็นเรื่อยๆพยาธิอันนี้นะเป็นภาวะของกระดูกส้นหลังไปกดเส้นประสาทเฮ็ดให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทแล้วคนเจ็บจะมีอาการปวดขาซาขาปั้นเนาะอาการนี้ป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเพิ่นบอกว่าบ่ต้องนั่งโดนเนาะ
4: บ่ยกเครื่อง
3: บ่ยกเครื่องหนักเด้อ
4: เจ้า
3: แล้วก็บ่ยืดกล้ามเส้นเป็นประจำบางคนไปลิ้นกล้ามบ่เคยว่าเข้าห้องยิมบ่เคยมักไปลิ้นกล้ามตลอดนะก็เพิ่นให้พักเด้บ่มื้อนึงไปจักมื้อจึงมาใหม่ก็ให้พักได
4: ้เจ้า
3: อันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงทุกท่านเด้อ
4: แม่นแล้วก็ยังมีพยาธิเส้นประสาทอักเสบ สาเหตุนี้มักมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเส้นประสาททึกทับอาการทําอิดแม่นอาการมือตีนสาถึงว่าถึงถ่าหุนแฮงกว่านั้นอาจมีอาการสาขาแขนสาก็ได้สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยืดเส้นยืดสายบ่อยู่ท่าเดียวเป็นเวลาดุนท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญก็แม่นอยากให้ไปปรึกษาแพทย์หมอ
3: จ้ะแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการซาหลายขึ้นหรือว่าปวดผิดปกตินะนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่จะต้องไปพบแพทย์หมอด่วนเด้อเพื่อหาทางรักษาให้อาการมันดีขึ้นอย่าซูเบิงคำ
4: เช้า
3: บ้านมาบางคนนี่มีแล้วโอ้ยเจ็บแอวโอ้ยปวดหลังธรรมดามันไปกวดเบิงว่าฉันกระดูกทับเส้น
4: มัน
3: เป
4: ็
3: นจังซี่อาการแล้วนักไปน่ะ
4: เจ้าอันตราย
3: นะครับเอามาพึกเอามาพาด
4: เจ้าถึงขั้นได้ผ่าตัดไส้หนอดไส้เล็กนี่ก็อันตรายท่านผู้ฟังเนาะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปก็มีนี่แหละอย่าเบิงข้ามคิดว่าเฮาเจ็บแอวซื่อๆซื้อยาแก้ปวดมากินก็ได
3: ้
4: บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะต้องไปหาแพทย์หมอติดตามอาการเป็นแต่ละระยะไปมันสิหนักมันสิเบาคือแนวใดเฮาก็ต้องได้รับสภาพอย่าคิดไปเองว่าเฮาเป็นซำนี้มื้ออื่นกะซาวลางเทื่อมันบ่ซาวแก่ยาวไปหลายเดือนหรือเป็นปี
3: ถูกต้องบอกง่ายๆอย่าเป็นท่านหมอหรือว่าด็อกเตอร์ด้วยตัวเองประเมินสุขภาพตัวเองบ่เอาเนาะเป็นแล้วก็ต้องไปหาแพทย์ไปหาพักชวนวิชาการเพิ่นได้กวดได้กะบ่งปฏิฆักแน
4: ่
3: โอ้ออกมาแล้วเนาะท่านเป็นจังซั่นจังซี่เด้ออันนี้ว่าซั่นเอาแล้วคาดเดาไปเองแล้วคืออนุรักษ์บ่แหละเอายาปลาล่ามากิน
4: อ
3: ย่าโดฟินานบอกบางคนบอกว่าแก้ปวดเจ็บเส้นเจ็บเอ็นอย่างนั้นว่าม
4: ันก็เพียงสัวขาวบรรเทาไปแต่ว่าหลายคนนี่บางคนนี่นะที่ว่าดื้อท่านบ่ยอมไปห้องหมอก็มีได้สมละ
3: บ่เข้าใจบ่อยากกินยาบ่ได้จังได
4: ๋
3: เอ้าก็คือมันว่าห้องหมอมีไว้ปวดคนเจ็บเด้
4: แม
3: ่นบ่ฉะนั้นไปได้ทุกท่านได้เป็นต้องได้ไปพบแพทย์หมอด่วนไปเสียหัวทีดีกว่ามาเสียใจตามภายหลังคือเพิ่นเว้าแม่นเด
4: ้
3: ฮู้เบื้องต้นฮู้อาการแล้วเป็นปวดท่านเด้บางคนไปจนโอ้มันจะขั้นสุดท้ายแล้วเอาบ่ได้ละ
4: แม่น
3: เออยอมมาสภาพได้ล่ะเอาขอบใจเนาะข้อมูลดีจากเพจลาวพัฒนาเนาะทางทีมงานพวกเขาได้เอาข้อมูลมานําเสนอต่อให้มีรายการได้รับฟังขอบใจท่านวัฒนาสุทธิเดชกับพนักงานเนาะแผนกห้องการจัดตั้งของพวกเขาบริการจัดตั้งนี่
4: เจ้าติดตามรับชมเน
3: า
4: ะ
3: พันเพจรายการเพื่อนผู้จะทําจากองค์การกระแสงสัตว์ลาวเวลากับเบิดบ่ดีทุกท่านเอ้ยขอบใจเป็นรายการผู้ลุงแม่ป้าในบ้านสาวเฮาหาฟังรายการเพื่อนมันจะทำองค์การกระแสแล้ว1อาทิตย์พบกันเทื่อนึง
4: เจ้า
3: เนาะอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมเวลาเก่า 9:00 น. หา 10:00 น. ทุกมื้อวันอาทิตย์มื้อเดียวเท่านั้นมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2แล้วก็ทั้งเอ้ยบ่ท้องแม่ช่างเทคนิคก็คุ้มเสียงและท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับมื้อนี้สบายดี
4: สบายดี
6: ทหาร
7: ตำรวจ
8: พนักงาน
9: นักเรียนนักศึกษาน
10: ักธุรกิจ
11: สาวนาก
12: รรมกร
13: พ่อค้าแม่ขาย
14: ปัญญาชน
15: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: ปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นเป็นลำดับได้นำใช้เทคโนโลยีของมุ่นข่าวสารทันสมัยเข้าในการพัฒนาเวียกงานวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเหตุให้เนื้อในรายการของมุ่นข่าวสารได้กระจายออกสู่สังคมผ่านหลายช่องทางหลายรูปแบบหลายสีสันอย่างว่องไวทันเหตุการณ์เป็นการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเราท่านนางสิมมณีแก้วเกณฑ์ผมในการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมห้อม66ปีว่าปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นเป็นลำดับได้นำใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่เข้าในการพัฒนาเวียกงานวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเหตุให้เนื้อในรายการข้อมูลข่าวสารได้กระจายออกสู่สังคมผ่านหลายช่องทางหลายรูปแบบหลายสีสันอย่างว่องไวทันเหตุการณ์เป็นการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเราอิงใส่การขยายตัวอย่างว่องไวด้านเทคโนโลยีและระบบการส่งหับข้อมูลข่าวสารของสื่อประเภทต่างๆสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นสื่อที่น้ำหน้าได้รับความนิยมหลายในสังคมเพราะมีความว่องไวทันกับสภาพการสามารถปกคลุมเนื้อที่ของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
3: อิงใส่การขยายตัวอย่างว่องไวด้านเทคโนโลยีระบบการส่งรับข้อมูลข่าวสารของสื่อประเภทต่างๆสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแม่นสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญและก็เป็นสื่อที่นำหน้าได้รับความนิยมหลายในสังคมเพราะมีความว่องไวทันสภาพการสามารถปกคลุมเนื้อที่ของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมีโครงประกอบสร้างด้านเทคนิคและเนื้อในบ่สับสนเฮ็ดให้ภาระบุตรบาทเป็นปากกระบอกเสียงในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลและระเบียบกฎหมายของรัฐโฆษณาขบวนการจัดตั้งปฏิวัติผันขยายมติของประชุมของพรรคแต่ละครั้งก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลแต่ละระยะมาฮอดปัจจุบันการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแม้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลซึ่งเฮ็ดให้วิทยุกระจายเสียงมีความทันสมัยไปอีกก้าวหนึ่งโดยเฉพาะโครงประกอบทางด้านระบบเทคนิคและขั้นตอนการผลิตรายการ
2: ท่านนางสิมมณีแก้วเกณฑ์ให้ฮู้ตื่นว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทั้งหมด9คลื่นในนี้ระบบ AM 2คลื่นคือคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์กระจายได้ปกติและคลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์บ่สามารถกระจายเสียงได้แล้วสำหรับ FM มี7คลื่นในนั้นคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 97.3 เมกะเฮิรตซ์ 96 เมกะเฮิรตซ์ 95 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคุ้มครองลำไส้ส่วน2คลื่นคือ FM 93 เมกะเฮิรตซ์แม่นของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG และ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แม่นช่องวิทยุสากลฝรั่งโดยแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นผู้คุ้มครองมีสถานีเครือข่ายระบบ FM ส่งสัญญาณต่ออยู่4แห่งคือแขวงหลวงพะบางแขวงจำปาสักแขวงอุดมไซและแขวงสวรรณเขตได้เห็นให้ขึ้นกระจายเสียงกว้างออกและสามารถกว้างไปประมาณ90สันหอยของพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถกว้างพื้นที่ได้กว้างขวางทางภายในและต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยังได้ปรับปรุงระบบการส่งรายการวิทยุให้ผ่านหลายช่องทางเส้นส่งผ่านกระแสคลื่นทางภาคพื้นดินส่งผ่านดาวเทียมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผ่านระบบสื่อใหม่สื่อออนไลน์สามารถฟังเสียงและเห็นภาพของรายการวิทยุได้พร้อมทั้งสามารถติดตามฟังและชมได้หลายประเทศอยู่ในโลก
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอาย
0: กๆบ้ามาดื่มเหล้าฟ้อหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำหยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงก็กันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปลี่ยนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแท็กเพจขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการลุดพลสิ่งมึนเมาและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10โมง50โมงครึ่งทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาเพราะว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าพวกเขาต้องได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะให้ท่านมาฟัง
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองยอดอู่ทำลายยาเสพติดและอาวุธลาเนื้อด้วยการเผาและฝังดินการจะตั้งพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เอาจริงเอาจังภายหลังที่รัฐบาลได้ประกาศใช้มาแต่ปี2021เป็นต้นมาและมาฮอดปัจจุบันภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในแต่ละขั้นได้มีการปราบปรามขบวนการค้าขายและมั่วสุมยาเสพติดซึ่งพวกเฮาจะเห็นอยู่ในแหล่งข่าวทางสื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ที่เห็นเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบกลุ่มป้องกันความสงบเมืองและป้องกันความสงบแขวงได้ยึดยาเสพติดและอุปกรณ์ยาเสพติดจากผู้ค้าขายรายใหญ่รายน้อยและผู้เสพอย่างต่อเนื่องในขอบเขตทั่วประเทศดังนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาเฉพาะกรมประชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่แขวงพงศลีที่เป็นแขวงภาคเหนือของลาวก็ได้มีการทำลายยาเสพติดและอุปกรณ์ลาเนื้อเมื่อผ่านมานี่แผนกตำรวจหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกรมประชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่แขวงพงศลีได้ทำลายอาวุธลาเนื้อส่งห้อยซาวกว่ากระบอกและยาเสพติดผิดระเบียบกฎหมายจำนวนหนึ่งท่านพันโทลีปันแก้วหัวหน้ากรมสาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่และภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมพันโทเวียงแก้ววิสัยห้องกรมสาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่ได้รายงานการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาเฉพาะว่าระยะ5ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแผนกตำรวจกรมประชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาเฉพาะและจัดตั้งพนักงานลงโฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐบรรดาเอกสารนิติกรรมมติคำสั่งของขันเทิงให้ประชาชนภายในเมืองหับหู้และเข้าใจสามารถแก้ไขสภาพปรากฏการณ์ยอดท่อและยึดของกลางคดีได้เช่นอาวุธลาเนื้อประเภทปืนเก็บได้200ซาวกว่ากระบอกเครื่องสดไฟฟ้าสดป่า10เครื่องยาบ้า 1,800 กว่าเม็ดฟินดำ500กรัมขาคู10แผ่นแกนมากฟิน600กรัมข้างนอกแห้งส่วนผสมขาคู500กรัมเค9ถุงน้อยเฮโรอีน1ก้อนน้อย5หลอดน้อยและ2ถุงน้อยยาสูบไฟฟ้า23อันและน้ำหัวเสื้อยาสูบไฟฟ้า6กับน้อยใบกระท่อมสด9กิโลน้ำหัวเสื้อกระท่อม130กว่ากล่องและน้ำกระท่อมที่ต้มแล้ว20ลิตรซึ่งโครงการทั้งหมดนี้แมนได้นำมาทำลายทิ่มอันนั้นก็แมนเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองยอดอู่แขวงพงศลีทำลายยาเสพติดและอาวุธลาเนื้อด้วยการเผาและฝังดินอันนั้นก็แมนการจะตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เราได้จะเหตุให้สิ่งนี้เมื่อไปจากสังคมของพวกเราก็ต้องได้เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ขอฝากไว้

ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวย่อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: ้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้วก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ลโหล
1: ฮัลโหลเจ้าอยู่ไสเนาะ
0: อยู่กับหมูนี่แหละ
1: ปันใดเจ้าสิกลับเงินกับซานมันเดิกมันเดินละดี
0: จักหน่อยค่อยกับสิกลับเอาโยกๆๆๆโอ้ยไปกินเหล้าอยู่ไสบ่มีความสุขเมียโทรนำตลอดเอาหมดโยกๆๆๆๆๆเสียเอ้า
2: เอ้ยกลับก็กลับพร้อมกันละบ่ใจเย็นๆนะแม่เมียก็โทรไปจังซั่นแล้วแล้วเขาเฮียนจบโทรดิเนาะ

0: เลิกเรียกแต่ละมือต้องได้กินเหล้าโลดแม่นบ่เมื่อใดบ่ได้กินคือสิซักเข้ารถเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าโพดเกิดเป็นมือมีแต่จมกับจมเงินข่อยก็หามาให้เจ้าสิเอาหยังอีกโอ้ย
0: ข่อยหันบ่อยากได้หยังดอกนอกจากความอบอุ่นของครอบครัว
1: ข่อยกินเหล้าซำนี้เจ้าก็จมบ่เซาจักเทื่อเมื่อนี้สิจมจมจม
0: ข่อยบ่มักเจ้ากินเหล้าแบบบ่ฮู้จักความและการกับบ่ฮู้เมื่อเฮือนเมื่อซานกับดึกกับดื่นตลอดบ่ฮู้ฮอดลูกฮอดเมียสิกินข้าวกับหยังเฮ็ดแบบนี้ทุกๆมื้อจะว่ามันถูกแล้ววะ
1: โยเจ้ามันก็โพดก็เหลือละไดข่อยเฮ็ดหยังก็เพี้ยนไปหมดไปๆๆๆถ้าบ่มักบ่อยากอยู่นําข่อยไปอยู่นําเฮือนแม่จ้ะพุ่นไปๆๆนี่ๆๆ
0: โอ้เป็นอย่างเจ้าคือว่าแบบนี้ข่อยอยากให้ครอบครัวเฮามีความอบอุ่นเจ้าผัดมันไหลข่อยหนีซั่นหว่า
1: ไปๆๆๆๆนี่ๆๆๆ
2: แม่นหยังก็ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังมาผิดกันอยู่มีหยังก็ค่อยเว้าค่อยว่ากันอันใดโตเฮ็ดผิดก็ต้องยอมฟังเมียเด้ไปกินเหล้าซุ่มแซวน้ำหมูก็ให้พรลงลูกเมียเขาเป็นห่วงสุขภาพตัวดอกไปๆๆๆไปนอนตื่นมาจึงเว้ากันใหม่ไป
3: ความสมัครใจหักแพงมิตรภาพที่ดีงามบ่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าแต่เกิดจากความเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
5: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อยสถานการศึกษางานมโหรสพต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตโฆษณาในทุกรูปแบบที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการจำหน่ายและการซื้อขายในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้อุปถัมภ์โดยรูปการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคและขายบ่ว่าทั้งกงหรือทางอ้อมผลิตนำเข้าซื้อขายเหล่าเถื่อนเหล่าปลอมเหล่ามดอายุเหล่าบ่มีสลากบ่มีคำเตือนเป็นภาษาลาวบ่ติดราคาและบ่ติดสแตมป์ตามกฎหมายและระเบียบการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกสนิทส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากลดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึกและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐหำฮู้คัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบคูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใส่สารเคมีที่บ่อนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมาบุคคลใส่เครื่องแบบและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา54ข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของรัฐมีพฤติกรรมดังนี้ส่วยใส่ตำแหน่งหน้าที่ใส่ความมุนแหงบังคับนับคู่ท้วงเอาขอเอาให้หรือหับสินบนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปลอมแปลงเอกสารขาดความรับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า ห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความมุนแหงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูง

ีทานเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีทานเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีทานเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการ

คณะละครเสียงแคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: ้าบ่มีเงินก็จะบ่มีความสุขแม่นบ่ไอ้สุบัน
1: ถูกต้องมารีเมื่อขาดเงินตัวเดียวความสุขก็จะบ่สามารถมีได้แน่นอนน้องจงสังเกตเบิ่งแต่ละชีวิตที่อยู่อ้อมข้างของน้องนั่นติถ้าเขาขาดเงินแล้วเบิ่งคือว่าอันใดก็ยุ่งยากลุงลังไปหมดเลย
0: ทุกอย่างมันละซับซ้อนหลายได้ได้ล่ะหากพวกของน้องยังถืออุดมคติคือเว้ามานั่นนะ
1: ความจริงก็บ่มีอีหยังผิดดอกมาเลยเพราะบางคนที่มีเงินสนิทที่เอิ้นว่าเหลือกินเหลือใส่นั้นอาจจะหาความสุขใดๆบ่มีเลยทั้งนี้ก็ย้อนตัวเองบ่ฮู้จักใส่เงินให้เป็นประโยชน์นั่นแหละสำหรับอายแล้วแม่นมีความสุขที่สุดเพราะอายนำใส่เงินที่มีอยู่ในตัวเองนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมคือน้องฮู้และก็น้องเห็นนั่นแหละเมื่ออ้ายสามารถใส่เงินเพื่อสร้างความสุขให้แก่คนอื่นได้อ้ายก็เกิดความสุขใจเช่นเดียวกัน
0: น้องยอมหาบาแนวคิดจิตใจของอ้ายแม่นถูกต้องที่สุดคนคืออ้ายนี่นะหายากหลายเด้ที่เห็นความสุขของคนอื่นเป็นความสุขของตนเองนะมีหลายคนที่คิดอิจฉาคนอื่นหวังมั่งเพทำร้ายเขาเมื่อเห็นว่าเขามีความสุข
1: บุคคลประเภทที่น้องเว้ามานี่เขาจะหาความสุขใส่ตัวเองบ่ได้เลยเพราะแนวคิดที่เป็นปรปักษ์กับคนอื่นนั่นย่อมมีผลดีหยังให้แก่ตนเองเลยแนวคิดนี้มาเกิดอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัญหานี้น้องต้องได้ระมัดระวังได้มาลี
0: ไอ้ว่าแบบนี้ค่ะคือว่าน้องจะถึงอิจฉาจากคนอื่นยังสั่นละ
1: มาลีมีคติเตือนใจอยู่บทหนึ่งเขียนไว้ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยบ่มีไผอยากจะเห็นเฮาเก่งเกินนี่แหละสิ่งที่อ้ายต้องได้ระมัดระวังบางทีผู้ที่เฮาคิดว่าจะบ่เป็นพิษเป็นภัยหยังต่อเฮานั้นคือศัตรูนําเบอร์1ของเฮาล่ะ
0: อ้ายคงบ่หมายถึงในกลุ่มผู้หญิงของโมพวกน้องที่บอก
1: ภัยก็ตามมาลีเฮาอย่าไปเฝ้าเชื่อใจคน 100% เด้อติเพิ่นก็ยังได้เว้าว่าอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจโตนะ
0: สําหรับคําพิวและแสงเดือนนี่นะต้องเสือได้ไอ้สุบัน
1: แนวคิดของน้องเป็นแนวคิดที่บริสุทธิ์หลายแต่อย่าลืมว่าความบริสุทธิ์ของเฮานั้นมันบ่ผิดหยังกับสำลีหรือแผ่นแพ้สีขาวนั่นเองมันจะเปื้อเปื้อนไว้ที่สุดหากมีละอองสีอื่นมาปะปนเข้าจือความเว้าของอ้ายให้ดีเด้อสติจะต้องสูงอยู่เสมอจึงจะพ้นไปจากเหตุร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้สึกตัว
0: เจ้าน้องจะเสือไอ้

0: มันพิเศษอยู่บนใดวะ
1: อ
0: ้
1: าวมันตัวเป็นอย่างเกาะครับพี่โออยู่ไปอยู่กับพรหันใจใหญ่น้องเจ้าทิมตั้งหลายใบแบบสั้นใจให้ไผก่อนหือ
0: บ่ได้ใจให้ให้ไผดอกให้ตัวเฮาเองนี่แหละ
1: ให้ตัวเองแปลกดีเป็นอย่างจึงให้ตัวเองวะมึงแม่หมออำนวยการเฮานะมีแขกมาพบอยู่บ่ขาดเลยได้นะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทุกเวลาเลย
0: ก็ย้อนปัญหานี่แหละที่เฮ็ดให้เฮาใจให้ให้ตัวเองนะฮู้บ่ล่ะ
1: หมายความว่าแนวใดก่อคำผิวเฮาบ่เข้าใจในคำว่าของตัวเลย
0: ก็แนวว่าตัวบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวนี่ล่ะจึงบ่เข้าใจความรู้สึกของเฮาน่ะคนเฮานี่มันก็วิเศษต่างกันอยู่บ่ใดวะเข้ามาที่ดังยังดังกว่าแม้แต่อ้ายบุญมากก็ยังให้ความสนใจเขาอีกทั้งที่ฮู้อยู่ต่อหน้าเฮาก็ยังยกย่องเขาว่างามและก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี
1: ่คนอื่นที่ตัวเว้าถึงนี่น่ะแม่นหมายถึงมารีแมนบ่
0: ก็สิมีไผอีกล่ะเฮาอยากฮู้ที่แท้ว่าเฮาขี้อายกว่ามารีหลายปานใดไผจึงสนใจมันหลายกว่าเฮานี
1: ่บ่เอานะคำผิวมารีเป็นหมู่ของเฮาได้แล้วก็แม่นพวกเฮาเองที่แนะนำให้ฮู้จักกับอ้ายสุบรรณน่ะเมื่อหมู่ได้ดีเฮาก็ควรดีใจนำหมู่บ่แม่นหวา
0: ซื่นตัวดีไปคนเดียวเถาะสำหรับเฮาแล้วยังคิดเสียใจอยู่ได้ที่หลงแนะนำให้อ้ายสุบรรณฮู้จักกับมารีน่ะโบคิดเลยว่าไอ้สุบรรณจะติดตาต้องใจมารีจนทุ่มเทให้อย่างใหญ่โตแบบนี
1: ้จะคิดยังให้เกิดความบ่สบายใจเลยนะถึงเท่าใดไอ้สุบรรณก็บ่ได้ปาบ่ได้ทิ่มเฮาแม่นหวา
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่เฮาอยู่ในฐานะลูกน้องของมารีเด้อไอ้สุบรรณแต่งตั้งให้พวกเฮาเป็นที่ปรึกษาของมารีเท่านั้นก็เพื่ออยากให้พวกเฮาบ่ให้พวกเฮาเสียใจซื่อๆดอกซึ่งควบกินแล้วมันก็แม่นลูกน้องของเขานั่นเองล่ะ
1: เพราะว่าโตน่ะคิดหลายไปได้คำผิวมันก็ดีแล้วเด้ที่ว่าจำเป็นต้องไปยืนเฝ้าหัวคันใดเพื่อแนะนำค้นไปซื้อแล้วก็คายคำจนน้ำลายปิ่นฟอดจึงได้ปุ๊บเซ็นเล็กๆน้อยๆนี่น่ะ
0: แต่มันมีอิสรภาพเป็นโตเองได้เด้ออยากไปใส่ก็ไปบ่ต้องมานั่งมุกอยู่ในห้องอายเย็นจนเป็นวัดคือแนวนี้
1: ให้เฮาถามตัวได้เถาะคำผิวแม่นตัวอยากได้หยังกันแท้ก่อหรือว่าตัวฮักไอ้สุบรรณแต่แล้วบ่ฮักตัวจังซั่นวะ
0: เรื่องนั้นก็มีส่วนถูกอยู่ดอกแต่เฮาอยากให้พวกเฮาอยู่ในฐานะเจ้าของห้านคือกันกับมาลีจึงจะถูกต้องพอพวกเฮาฮู้จักกับไอ้สุบรรณก่อนมาลีได้บ่แม่นจะมาอยู่ก้องอำนาจของมาลีคือแนวนี
1: ้มันขึ้นอยู่ที่ไอ้สุบรรณที่เป็นตัวตัดสินปัญหาเองได้สิไปโทษให้มารีก็บ่ได้ดอกมารีกำลังจะเข้าห้องเฮาได้ฮะน่ะเซา

0: บางอันนี้สวยเฮาดีดูคำผิวลูกค้าลายนี่จะซื้อเครื่องเก็บเงินหลวงลายตามรายการนี่ล่ะแต่เราสิเอาเซกเงินนี่ให้เฮาโดยให้ไปถอนอีก15มื้อข้างหน้าควรจะอนุมัติหรือบ่นี่นะ
1: มันเป็นหน้าที่ของตูที่จะตัดสินปัญหาบ่แม่นว่ามาเลจำเป็นยังที่จะมาต้องถามพวกเฮาอีกล่ะ
0: คำผิวในเมื่อโตก็เป็นที่ปรึกษาเฮาถ้าเฮาบ่ถามโตแล้วจะให้เฮาไปถามไผล่ะไอ้สุบันกันยังเว้าละเดว่าถ้ามีปัญหาหยังที่บ่เข้าใจให้ปรึกษาโตได้ทุกเวลา
1: ปรึกษาได้ทุกเวลาจังซั่นวะมันสิโพดไปแล้วได้มาเลเฮาบ่แม่นจะมาหับไส้โตทุกเวลาเด้ออย่าซื้อเอาซื้อไอ้สุบันมาอ้างหลายเถาะเรื่องเล็กๆน้อยๆกระซิบปรึกษามันเมื่อยปากเด
0: ้แม่นโตเป็นหยังไปก่อคำผิวจึงเว้าแล้วก็ใส่อารมณ์คือแนวนี้นะ
1: สิเป็นหยังก็เป็นนางคำผิวที่บ่มักให้ไผใส้อำนาจบาดใหญ่อยากใส่อยากเว้าย้ำใดก็ใส่ก็เว้านี่ล่ะ
0: คำผิวบ่แม่นเฮาใส่อำนาจบาดใหญ่หรืออ้างซื้อเสียงเลี้ยงน้ำผู้ใดมาขู่โตใดเฮาบ่เข้าใจวิธีเฮ็ดเวียกเรื่องนี้เท่านั้นจึงขอปรึกษาน้ำโตบอกเขาได้ตีว่าโตมีปัญหาหยังจึงเกิดอารมณ์หงุดหงิดแบบนี้นะเฮาบ่แม่นคนอื่นคนไกลกันนี่นา
1: เป็นอย่างสิบ่แม่นคนอื่นคนไกลกันล่ะในเมื่อโตคือเจ้าของห้านเฮาเป็นเพียงที่ปรึกษาและกินเงินค่าแห่งงานจากโตเท่านั้นบ่แม่นวะ
0: อ
1: ้
0: าวคำผิวโตกำลังเว้าเรื่องอย่างนี้นะเฮาบ่ได้คิดแบบนั้นเลยใดแสงเดือนโตก็คิดคือกันกับคำผิวนี่วะหมู
2: ่มาลีเฮา
1: แสงเดือนบ่คิดคือเฮาดอกมาลีพอแล้วบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวหยัง
0: นี่หมายความว่าแนวใดเนาะคำผิวเว้าให้เฮาเข้าใจได้เถาะเฮาละงงต่อลักษณะท่าทีและความเว้าของโตได้แท้ใดพ่อบ่เคยได้ยินโตเว้าแบบนี้มาก่อนเลยนี่นะ
1: แม่นเดี๋ยวนี้โตงงแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งอำนวยการได้ครอบงำโตจนบ่มีเวลาออกไปใส่ได้คือแต่ก่อนบ่ฮู้ว่าเคยถูกไผอุ้มซื้อเสื้อเหลือมาแล้วคนเฮาหากเป็นแนวนี้ล่ะเมื่อได้ดีก็หนีจากหมู่เสมอ
0: คำผิวเป็นอย่างไปนางคิดแล้วใดจึงเอาความนี้ออกมาจุดประสงค์ของนางแม่นเพื่อยังกันแค่กิริยาท่าทีแบบนี้เขาบ่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าจะเป็นคือไอ้สุปันเบ้านั่นบ
3: ่มาลีจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยบ่มีผู้ใดอยากเกณฑ์เฮาเก่งเกินอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจโตความอิจฉาริษยานี่นะมักเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันน้องจะต้องระวังได
0: ้แม่แล้วไอ้สุบันเว้าถึงทุกอย่างท่าทีแบบนี้ที่แสดงว่าคำผิวในอีสาวพอนางฮู้กับไอ้สุบันมาก่อนนางควรจะได้หาผลประโยชน์ตอบแทนสำเดียวกับเฮาแต่เฮากับได้ดีกว่านางอย่างบ่คาดฝันแสงเดือนกับคำผิวมีอันแตกต่างกันที่สุดเขาควรจะเห็นอย่างแค่อย่างหนึ่งเพื่อคำผิวจะได้ดีขึ้นหลายกว่านี้ดีแล้วคำผิวที่โตแสดงท่าทีเส้นนี้ออกมาก่อนที่เขาและโตจะเข้าใจผิดกันอย่างบ่มีเหตุมีผล
2: มาลีโตโทรไปหาธนาคารที่ลูกค้าให้ไปถอนเงินแล้วบ
0: ่ยังเถื่อได้แสงเดือนเป็นยังต้องโทรไปเนาะ
2: โตต้องโทรไปถามให้ละเอียดก่อนเพื่อให้รู้ว่าผู้เกี่ยวเคยมีปัญหาในการถอนเงินเข้าธนาคารหรือบ่หากบ่เคยมีปัญหายุ่งยากหยังโตก็อนุมัติไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารต่างๆนั่นก็มีอยู่หน้าโตโตแล้วบ่แม่นวะ
0: ถูกแล้วแสงเดือนหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารมีอยู่แล้วล่ะขอบใจด้วยแสงเดือนที่โตให้คำแนะนำเฮาเส้นนี้นะ
1: ออกจากห้องเฮาไปโดยบ่เว้าหยังเลยจังซั่นวะโถเอ้ยมันสิโพดไปแล้วได๋สิไปฮอดใส่เกาะเห็นแล้วที่แสงเดือนว่าเพิ่นเป็นแนวใดนะ
2: เฮาก็บ่เห็นว่ามีหยังผิดปกตินี่นะคำผิวมาลีเพียงแต่ปรึกษาเฮาเท่านั้นเองนะ
1: มาปรึกษา บ่มีหยังผิดปกติแม่นติแสงเดือนสำหรับตัวแล้วบ่มีหยังผิดปกติแท้แต่สำหรับเฮาบ่คือคือตัวใดมารีทำทามาหาพวกเฮาเพื่ออยากลองภูมิปัญญาว่าพวกเฮาจะฮู้วิธีปฏิบัติตัวจริงซำใดเท่านั้นล่ะซึ่งเรื่องนี้นางฮู้อยู่แล้วว่าควรจะเฮ็ดแนวใดน่ะ
2: ตัวคิดเองได้คำผิว
1: นั่นเป็นตัวบ่อ่านออกซื่อๆล่ะแสงเดือนคนคือมารีนี่วะที่จะบ่ฮู้ถึงวิธีปฏิบัติต้องการใส่หรือทดลองความคิดของพวกเฮาเท่านั้นเองต่างหากเพราะถือว่านางอยู่เหนือพวกเฮาแล้ว
2: คำผิวเฮาว่าบ่ควรเป็นปรปักษ์ต่อกันเลยพอพวกเฮาเป็นหมู่กันมีหยังควรใส่แล้วก็ช่วยเหลือปรึกษาหารือกันหากห้านค่านี่ไปบ่รอดย้อนพวกเฮาบ่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับนางแล้วพวกเฮาก็จะได้ไปยืนอยู่หัวคันไดเพื่อกินเปอร์เซ็นต์จากคนซื้อหรือว่าขายคำเท่านั้นล่ะ
1: ดีเฮาอยากให้เป็นแบบนั้นแหละแสงเดือนเพื่อเฮาจะบ่ต้องมาเป็นลูกน้องของคนปัญญาอ่อนคือแนวนี้ลองเบิ่งติว่าเฮาจะตายหรือบ่ที่เฮามาคอยหับใส่นางมาลีน่ะมันนั่นแหละที่จะต้องตายเอง
2: บ่คิดเลยว่าการได้ดีของหมู่โตจะกลายเป็นเสี้ยนน้ำคอยเสียบแทงหน้าอึกของโตเซนนี
1: ่แน่นอนคนมาที่หลังจะดังกลัวเฮาบ่ได้เด็ดขาด
2: โตบ่ย่านเรื่องนี้ฮู้ไปฮอดไอ้สบั่นบ่
1: เซินเฮาบ่เคยง้อไผก็แล้วกัน

0: น้องเป็นยังไปมาลีเบิ่งคือจังหวะบ่สบายใจมันบ่
1: เฮาจะบอกความจริงให้อนุภาพเรื่องนี้บ่ได้โอกาสเป็นของเฮาแล้วต้องลองเบิ่งว่าจะได้หาผลคือใด
0: มีหยังจะให้อ้ายช่วยได้บ่ล่ะเพื่อน้องจะได้สบายใจขึ้น
1: บ่คิดเลยว่าเพิ่นสิมีปัญหาเซนนี่
0: อ้าวมันไผบ่มาลีที่น้องเว้าถึงนี่นะฮะ
1: นายของน้องเองนะไอ้อนุภาพเพิ่นก็เคยไปหาอ้ายหลายเทื่อแล้วแต่บ่ได้ผล
0: เพิ่นเคยไปหาอ้ายเอ๊ะมันไผล่ะมาลีแล้วเพิ่นมีเรื่องหยังบ่อ้
1: ายบ่ต้องฮู้ก็ได้ติเพราะน้องคิดว่าอ้ายคือจะช่วยเพิ่นบ่ได้ดอก
0: มาลีถึงอ้ายจะถือเอิ้นว่าเจ้ารักการก็ตามเพื่อความสบายใจของน้องแล้วก็หากว่าบ่เหนือบากลัวแฮงหรือว่าบ่เหนือความสามารถของอ้ายหรือว่าบ่ฝืนต่อระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแล้วน่ะอ้ายยินดีได
1: ้นี่ล่ะที่น้องว่าว่าอ้ายจะช่วยบ่ได้นะ
0: เป็นอย่างน้องจริงว่าอ้ายจะช่วยบ่ได้ล่ะมาลี
1: ก็ย้อนว่าเรื่องนี้อาจจะฝืนต่อกฎระเบียบหรือว่าระเบียบกฎหมายนั่นล่ะอ้ายจึงจะช่วยเหลือน้อยของน้องบ่ได้เพิ่นน่ะเป็นคนดีและมีบุญคุณต่อน้องที่สุดคืออ้ายฮู้นั่นล่ะน้องต้องการหยังเพิ่นก็ให้ทันทีแต่ลูกชายของเพิ่นได้สร้างปัญหาขึ้นเองเพิ่นจึงปรึกษากับน้องพ่อเพิ่นฮู้ว่าน้องเป็นเมียของอ้ายอาจจะพอช่วยได้หากว่าอ้ายบ่ยึดถืออุดมการณ์คือผ่านมานั้นซึ่งเพียงแต่แก้หนักให้เป็นเบาแก้ยากให้เป็นง่ายเท่านั้นเอง
0: บอกมาติเพิ่นคือไผและก็มีเรื่องหยังมาลี
1: น้องเว้าแล้วว่าลูกชายของเพิ่นพุ่นที่สร้างปัญหาอ้ายฮู้บ่ว่าผู้ที่ซื้อบุญมากคะนะ
0: นายของน้องซื้อไอ้บุญมากเองวะ

0: เป็นและอ้อยแออนุภาพนายผู้มีพระคุณของน้องก็คืออ้ายบุญมากนั่นล่ะแสดงว่าอ้ายฮู้จักเพิ่นคือกันแม่นบ
1: ่แม่นนั่นล่ะมารีอ้ายบุญมากเคยมาหาอ้ายเพื่อขอให้อ้ายช่วยเรื่องลูกชายของเพิ่นที่กำลังถูกกักขังอยู่เพราะว่าเขาน่ะลักเครื่องในเฮือนของคนอื่น
0: อ้ายอนุภาพฮู้จังซี่แล้วพ่อจะช่วยหยังเพิ่นได้เด้เนาะ
1: ก็ยากอยู่เด้มารีลูกชายของเพิ่นน่ะก็ทำความผิดหลายเถื่อแล้วซึ่งแต่ละเถื่อนั้นมันบ่แม่นเรื่องธรรมดาเลยเด
0: ้ไอ้อนุภาพน้องฮู้อยู่ว่าในผ่านมานั้นไอ้บ่เคยช่วยเหลือคนที่ผิดจักเถื่อเพิ่นเองก็ยอมรับอยู่ว่าลูกชายเพิ่นน่ะเฮ็ดผิดแท้แต่สิเฮ็ดแนวใดได้ล่ะเพิ่นเป็นผู้บริสุทธิ์และก็เป็นผู้มีพระคุณต่อน้องหากบ่ช่วยหยังเลยมันก็บ่ฮอดเป็นอย่างหน่อยก็แม่นช่วยนักให้เป็นเบาช่วยยากให้เป็นง่ายนั่นล่ะ
1: มารีบุคคลผู้นี้น่ะทางการได้สั่งเด็ดขาดเลยได้เพื่อว่าประกอบคดีส่งขึ้นศาลน่ะโดยบ่ให้มีการประกันตัวอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมซ้ำยังเป็นการท้าทายต่อกฎหมายโดยบ่มีการเคล็ดลับจักเถือและเมื่อเป็นเสน่ห์ไอจะต้องได้ปฏิบัติตามคำสั่งของขันถึงอย่างเข้มงวด
0: หมายความว่าถึงน้องจะขอห้องให้ไอช่วยเพิ่นไอก็บ่สามารถช่วยเพิ่นได้เลยแม่นบ่
1: อย่าให้ไอช่วยเถาะมารีเพราะถ้าไอช่วยเขาก็เท่ากับว่าพร้อมคนผิดแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนเขาให้เฮ็ดผิดต่อไปอีก
0: คันซั่นไอจะแนะนำเพิ่นได้บ่ว่าควรสิเฮ็ดแนวใดล่ะ
1: มีวิธีเดียวที่ไอจะช่วยเพื่อให้คดีนี้สั้นเข้าก็คือฝ่าประกอบสำนวนส่งฟ้องศาลให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้และให้เพิ่นไปพัวพันกันอยู่ศาลเพื่อขอประกันตัวชั่วคราวและส่วนจะได้รับผลในใดนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะวินิจฉัยเอาเองตามความจริงแล้วลูกชายของนายน้องผู้นี้นะต้องถูกขังให้เคล็ดลับก่อนจึงจะส่งคดีขึ้นศาลได
0: ้ไอคิดว่าทั้งศาลจะอนุมัติประกันตัวบ่เนาะ
1: เรื่องนี้ก็คือไอ้เว้ามานั่นแหละมารีต้องขึ้นอยู่ที่ศาลจะวินิจฉัยหรือค้นคั่วตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น
0: ถึงแนวใดก็ต้องยังแม่นอ้ายเป็นผู้สรุปบทบันทึกการสอบสวนบ่แม่นว่า
1: แม่นและมารีแต่ศาลจะต้องได้อิงใส่บทบันทึกการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นบทอิงในการพิจารณาคดี
0: แล้วอ้ายจะมีวิธีใดเด้เนาะเพื่อให้เป็นคือน้องขอห้องนั่นนะ
1: มารีความซื่อสัตย์สุจริตนี่นะกินบ่มีมือหมดได้แต่ความโคตรนั้นกินบ่ดนดอกน้องไอ้มีความจำเป็นต้องได้แรงงานตามความเป็นจริงแต่เสื้อว่าแม่ของน้องนะต้องแลนเต้นประกันตัวได้เพราะบางเทื่ออาจจะมีบางคนเห็นเงินเป็นสิ่งสำคัญก็ได้นะ
0: น้องบ่เข้าใจแท้ๆได้ไอ้อนุภาพทั้งที่เพิ่นดีต่อน้องและอีกบ่ดนเพิ่นก็จะให้น้องซื้อรถมาขี่และมีเงินฝากอยู่ธนาคารเป็นหยังอ้ายจึงซวยเพิ่นบ่ได้สิ่งที่อ้ายได้รับนั้นมันก็แม่นเพิ่นได้ช่วยเหลือได้นะ
1: มารีหากสิ่งที่น้องเอามาให้อ้ายนั้นแม่นหนี้บุญคุณที่ต้องการตอบแทนเพิ่นโดยบ่คำนึงถึงความผิดหรือถูกแล้วอ้ายยินดีส่งคืนให้ได้เลยน้องบอกว่าแม่นเงินแห่งงานของน้องที่ขอเบิกมาก่อนบ่แม่นวะหากแม่นเพื่อแลกกับความบ่บริสุทธิ์ของอ้ายแล้วก็จงเอาคืนไปเถอะมารี
0: เอ้ยบ่ต้องปลดมันออกมาดอกไอ้อนุภาพเสียข้อเสียนี่แม่นต้องยืมเงินเพิ่นเชื่อต่างหากมันบ่แม่นเพื่อแลกเปลี่ยนอีหยังกับอ้ายที่เว้ามานั่นเลยเท่าที่น้องเว้าไปก็เพื่อยั่งยืนถึงความคิดของอ้ายนั่นเอง
1: มารีถึงจะอดก็อย่ามดในคุณค่าของคนเลยดิผลงานนั่นล่ะคือสิ่งยั่งยืนคุณค่าของคนน่ะไอ้ก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็บ่ควรที่จะให้เกียรติศักดิ์ศรีของตนหมดคุณค่าลงย้อนเงินเพียงเล็กน้อยซํานี้เลย
0: เอาเถาะเมื่อไอ้มีความเห็นเช่นนี้น้องก็จะนําไปเว้าสู่เพิ่นฟังถ้ามีหยังจากเพิ่น พวกเขาจึงปรึกษากันตื่มเนาะ
1: อันยินดีเสมอมาลีหากสิ่งนั้นบ่ทำร้ายเกียรติศักดิ์ศรีของตำรวจ

0: บ่แม่นธรรมดาได้เนี่ยนายตำรวจผู้นี้นะสุบรรณขนาดเมียของเราแสดงละครเพื่อให้เห็นใจสินั่นหมอก็ยังอยู่ในทัศนาท่าที่เดิมคือเก่าเฮาจะเห็นได้ดีว่าบัดนี
1: ้เฮาก็รู้สึกนักใจคือกันนั่นแหละบุญมากเลยแต่ก็จำเป็นต้องได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของลาวหั่นแหละพอตามมาลีเว้าหั่นผัวของนางจะพยายามอย่างสุดขีดเพื่อเสนอต่อคันเทิงให้ส่งสำนวนคดีนี้ขึ้นศาลโดยไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ซึ่งเขาบ่เคยหับปากเรื่องแบบนี้กับไผมาจักเทื่อเลย
0: ตัวคิดว่าเราจะย่ำพิเศษเพื่อให้ศาลนะพิจารณาใส่โทษลูกเฮาอย่างนักหน่วงบ่ส่วน
1: คือสิบ่เป็นแนวนั้นดอกบุญมากพอเราก็เว้าแล้วว่ามีวิธีเดียวที่จะสวยได้คือเสนอคันเทิงให้คดีนี้ส่งถึงศาลไวๆเพราะฉะนั้นก็พอสบายใจได้ว่าหมอก็มีแนวคิดโน้มเอียงมาทางเมียส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่แล้วหากบ่ดังนั้นหมอก็คงจะบ่เสนอตัวคันเทิงแน่นอน
0: ถ้าเป็นคือตัวเว้ามันก็คล้ายอยู่เฮายันแต่หมอน่ะใส่ความแบบที่บ่มีคำว่าเห็นแก่ไผในบทบันทึกรายงานหั่นหรือใบสรุปการสอบสวนซึ่งในที่สุดศาลก็จะถือเอาตามนั้นทุกอย่างตรงบ่
1: อย่าคิดให้ลึกซึ้งขนาดนั้นเลยติบุญมากศาลก็มีเอกราชของตนที่จะสอบสวนหาหลักฐานพยานอีกเทื่อนึงหากว่ามีอันสงสัยนะทางที่ดีแล้วตัวต้องเข้าหาหัวหน้าศาลหรือตุลาการสอบสวนเพื่อซอกวิธีแก้ไขก่อนที่คณะศาลจะพิพากษาคดีลงไป

ู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรซีจันแพงคำหักไกสอนวิสัญญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

การเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีไม่ทักแฟนรายการมั่วทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสออกอากาศให้มีทักแฟนรายการได้รับฟังกันเป็นประจำประจำกันเลยในทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 หา 12:00 ก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงมาพบกันมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าโฆษกเป้าพิลาวงศ์ซึ่งว่าจะได้นำพาบรรดาทานมารับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมาพบกันมื้อนี้เนาะก็กงกันกับวันอาทิตย์วันที่16สิงหาคม2026หลากหลายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมาพบกันในระยะต้นๆนี้เฮามาเริ่มกันที่ข่าวจากสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดการสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาสาขาครูภาษาจีนประจำศึกษา 2026-2027การจัดการสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในสาขาครูภาษาจีนประจำศึกษา 2026-2027 ของสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่15สิงหาคม2026ที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมสังเกตการและติดตามของทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีท่านหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกไก่สอนเพ็งโสภาหัวหน้ากลุ่มการศึกษาสั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านคำหุงจันทวงศ์หัวหน้าสถาบันคงจื้อฝ่ายลาวและท่านเฟิงก้วงหัวหัวหน้าสถาบันคงจื้อฝ่ายจีนพร้อมด้วยท่านหงผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพนักงานครูอาจารย์เข่าหวมสำหรับการสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาของสถาบันคงจื้อในศึกษา 2026-2027 แม้นได้เปิดให้ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับหนึ่งที่สนใจสมัครเริ่มสมัครแต่วันที่17กรกฎาคมวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับรูปแบบการสอบเสียงแม้นแบ่งออกเป็น2ภาคคือการสอบเสียงเขียนภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 หาเวลา 11:00 ขออภัยนะคะเวลา 10:00 ซึ่งเป็นการสอบเสียงวีซ่าภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และเวลา 10:30 หาเวลา 12:00 แมนสอบเสียงวีซ่าภาษาจีนนรกภาษาอังกฤษสำหรับภาคปลายแมนเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 จนไปฮอด 14:00 แมนสัมภาษณ์โดยอาจารย์จีนนั่นเองในโอกาสนี้โนทานคำหุงจันทวงศ์หัวหน้าสถาบันคงจื้อไฟลาวได้ให้ฮู้ว่าสถาบันคงจื้อเนาะมีการแจ้งข่าวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเสียงเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาครูภาษาจีนเริ่มแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาผ่านสื่อต่างๆเคียงคู่กับการลงโฆษณาเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันคงจื้ออยู่บรรดาห้องเรียนมัธยมสมบูรณ์ในต้นปีผ่านมาและในศึกษานี้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบเสียงทั้งหมดแมน681คนซึ่งจะคัดเลือกเอานักศึกษาผู้ที่ได้คะแนนและมีพื้นฐานภาษาจีนดีที่สุดจำนวน105คนหลักสูตรภาษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาครูภาษาจีนนี่เนาะเป็นหลักสูตรการหัวมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยชนเผ่ากวางซีประเทศจีนซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนแบบ 2+2 นั้นหมายความว่าปี1หาปี2แม่นเรียนอยู่สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนว่าปี3หาปี4นักศึกษาที่สอบสิ่งผ่านระดับ HSK เนาะได้210คะแนนขึ้นไปและ HSKK เนาะภาคเบาระดับกลางขึ้นไปจะได้รับทุนการศึกษา 100% ไปศึกษาต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยชนเผ่ากวางซีประเทศจีนและเมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับใบประกาศนียบัตร2ใบจากทั้ง2มหาวิทยาลัยนั่นเองและสำหรับผลการสอบเสียงก็คาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในท้ายเดือนสิงหาคม2026นี้ซึ่งหลังจากนั้นก็จะได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในท้ายเดือนกันยายน2026เช่นเดียวกัน
สำหรับหลักสูตรสาขาครูภาษาจีนแม่นได้ดำเนินการสิสอนมาตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาโดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซึ่งปัจจุบันก็ได้สั่งบุคลากรนี่จบออกไปรับใจสังคมแล้วจำนวน2หุ้นซึ่งว่าหุ้นล่าสุดที่กำลังจะจบนี้ก็แม่นอาจจะได้รับใบประกาศนียบัตรในมอนี่นั่นเองและอีกหนึ่งข่าวเนาะในทางเบื้องของศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้สำเร็จการฝึกอบรมการนำใช้ AI เข้าในการเรียนการสอนและการค้นคว้าระดับหนึ่งในระหว่างวันที่10หาวันที่14เดือนสิงหา2026ที่ผ่านมาซึ่งมีพนักงานครูอาจารย์เข้าร่วมจำนวน40ท่านซึ่งในพิธีสำคัญดังกล่าวนี้เนาะก็ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิระวงศ์ของผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักสมณกรและการให้คำเห็นในมือสรุปพิธีอีกด้วยซึ่งว่าการฝึกผมในครั้งนี้เนาะผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้การนำใช้เครื่องมือ AI ต่างๆในการสั่งสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการนำใช้ AI ในการกวดและให้ฟีดแบคแก่นักศึกษาสามารถบริหารจัดการคะแนนได้อย่างบ่งวงไหวผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งมีพิธีมอบหับใบยั่งยืนอีกด้วยเจ้าเนาะและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวในระยะทำอิฐจากทางรายการของพวกเขาที่ทางทีมงานรายการได้คัดสรรนำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังกันแต่ว่าเนาะในระยะต่อไปยังบ่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติจะผ่านพ้นไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองหลายคนกระจ่างคอยรอท่าผลการสอบเสียงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นต้นก็แม่นบรรดาคณะวิชาต่างๆเพิ่นกำลังมีการประกาศรับนักศึกษาในหลักสูตรหลากหลายทางเลือกหรือว่าเป็นภาคหลากหลายทางเลือกบ่ว่าจะเป็นภาคบายภาคคํานั่นเองเนาะซึ่งว่ามีหลายคณะวิชาซึ่งทางทีมงานรายการของพวกเขาจะนำเอามาโอลมและการนำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันในระยะต่อไปของทางรายการว่าจะมีสาขาใดแน่หลักสูตรใดแน่ที่เปิดรับนักศึกษาหลากหลายทางเลือกเนาะเดี๋ยวรับฟังโฆษณาและผลงานเพลงที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนเนาะแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อ

ถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

ถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

นาะที่แปนไปนั้นก็เป็นเสียงเพลงวนๆจากทางรายการของพวกเฮาฝากให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้กับคำว่าพบกันในระยะที่2ของทางรายการบรรดาท่านยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งระยะนี้เนาะคือดังที่ครูสุขได้กล่าวไว้ในในระยะทำอิฐก็คือปัจจุบันนี้หลายคณะวิชากำลังกะเกียมความพร้อมในการหับนักศึกษาในหลักสูตรหลากหลายทางเลือกนั่นก็คือบ่ว่าจะเป็นภาคค่ำภาคบ่ายและก็ภาควันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองซึ่งว่ามีหลายคณะกันเลยเนาะที่ว่าเพิ่นกำลังเปิดหับนักศึกษาในปัจจุบันนี้ซึ่งมาเริ่มต้นกันที่1คณะทำอิฐที่ว่าเปิดหับนักศึกษาภาคค่ำนั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ปัจจุบันนี้เปิดแล้วเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจอยากเรียนเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สาขาพัฒนาโปรแกรมสาขาการพัฒนาเว็บไซต์รวมไปถึงผู้ที่จบชั้นสูงในระดับวิทยาลัยแล้วต้องการอยากมาศึกษาเรียนต่อเนาะเป็นระบบโตเนืองปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพิ่นก็เปิดหับแล้วเซ็นเดียวกันเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจสมัครหลักสูตรหลากหลายทางเลือกที่เป็นภาคค่ำเกี่ยวกับ3สาขาที่ทางโฆษกได้ว่าไปรวมไปถึงผู้ที่อยากสมัครในระบบต่อเนื่องปริญญาตรีก็สามารถนำเอาเอกสารมายืนได้อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะตึก FNS นั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นเปิดหับตั้งแต่วันที่15เดือนเพิ่นเปิดหับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนไปฮอดวันที่15เดือนกันยา2026นั่นเองเนาะสำหรับไผที่สนใจก็สามารถสมัครได้เลยเด้อกัสที่ขอขึ้นใจให้เจ้าแล้วสำหรับผู้ที่สนใจอีกหนึ่งหลักสูตรเนี่ยว่าเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะซึ่งว่าจะเปิดหับหุ้นนี้เป็นหุ้นที่2แล้วก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ว่าหลายหลายคนให้ความสนใจสังคมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าหลายคนก็จะคุ้นหูกันครับ AI เปิดหับสมัครนักศึกษาแล้วเนาะสำหรับหลักสูตร AI หรือว่าหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยห่วมแห่งชาติห่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิงประเทศจีนนั่นเองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2+2 ซึ่งปี1หาปี2จะเฮียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนว่าปีที่3และปีที่4แม่นเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณหมิงประเทศจีนนั่นเองเนาะซึ่งว่าการรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขา AI หรือว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี่ก็คือสำหรับผู้ที่ว่ามีพื้นฐานภาษาจีนเนาะในระดับต้นๆและการสนใจอยากเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ก็สามารถสมัครได้แล้วเนาะเพิ่นเปิดรับให้สมัครจนไปฮอดวันที่8เดือนกันยา2026นี้สถานที่การสมัครเนาะรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆการส่งข้อมูลเอกสารแม้นสามารถเข้าไปยื่นได้อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดวงโดกเนาะหรือว่าสามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์จุดมศก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆเนาะหรือว่าสามารถลงทะเบียนประกอบเอกสารผ่านออนไลน์แล้วก็ไปยืนเอาบัตรเข้าห้องสิ่งตัวจริงได้นั่นเองเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับรายละเอียดของสาขานี้จากโดยหนึ่งเนาะซึ่งว่าสาขานี้ก็คือถ้าหากว่าปี3หาปี4เนาะถ้าเสียงเทียบระดับผ่านและได้ไปเฮียนอยู่ประเทศจีนเนี่ยก็จะถึงยกเว้นค่าเฮียนเนาะแล้วก็ค่าหอพักรวมไปถึงมีค่าประกันภัยรวมไปถึงในระยะที่เฮียนอยู่ประเทศจีนหั่นยังจะได้หับเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินเดือนจำนวนเงินอยู่ 1,400 หยวนต่อเดือนเนาะซึ่งมาจำนวนทุนนี่คันสิว่าก็คือเพิ่นมีการสอบสิ่งคัดเลือกและก็คัดคุณภาพแท้ๆสนั้นแล้วเนาะไผที่ว่าจะสอบสิ่งเข้าสาขาAI หรือว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี้ต้องเกี่ยมตัวมาให้ดีเนาะต้องเกี่ยมความพร้อมเกี่ยมความรู้ฉะนั้นแล้วก็เป็นโอกาสดีในการที่น้องๆที่จบ
มัธยมตอนปลายกำลังเลือกสาขาเฮียนอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสตัดสินใจเฮียนในสาขาที่ตนเองมักหักนั่นเองเนาะก็สามารถสมัครกันได้เด้อเนาะสำหรับสาขาปัญญาประดิษฐ์หรือว่าสาขา AI นั่นเองและพร้อมกันนั้นเนาะก็ยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เบื้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่ก็เปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นนักศึกษาในระบบต่อเนื่องปริญญาตรีเนาะซึ่งว่าเพิ่นเปิดทั้งหมดนี่8หลักสูตรหรือว่า8สาขากันเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมโยธาเนาะระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมกุญจักระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมโบเฮและก็ระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมขั้วทางและขนส่งระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่จบในระดับสั้นสูงหรือว่าวิทยาลัยเนาะบ่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ต้องการอยากมายกระดับต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีแบบนี้ก็โอกาสดีแล้วเนาะทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่นเปิดรับนักศึกษาอยู่ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เนาะวันที่17สิงหาคมยาวไปฮอดวันที่8กันยา2026นี่สำหรับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครเนาะก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่เพจ Facebook ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะพิมพ์คำว่า Faculty of Engineering เนาะหรือว่าพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เนาะว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จังซี่ก็จะเห็นเพจของคณะปรากฏขึ้นมาเนาะสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสมัครได้เลยเด้อและที่ผ่านไปนั้นก็ยังเป็นเพียงแต่2คณะวิชาที่ว่าเพิ่นเปิดรับสมัครหลักสูตรระบบต่อเนื่องปริญญาตรีและหลักสูตรหลากหลายทางเลือกเนาะสำหรับใครที่ว่าอยากเรียนเกี่ยวกับอักษรศาสตร์ภาษาจีนภาษาอังกฤษแบบนี้เดี๋ยวระยะหน้าโคสุกจะเอามานำเสนอให้ฟังเนาะว่ามีการเปิดรับคือแนวใดและการสมัครคือแนวใดแน่รวมไปถึงสายสังคมก็เปิดรับเช่นเดียวกันเนาะรายละเอียดจะมีแล้วใดนั้นเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันและมาฟังรายละเอียดน้ำกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อ

สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

เจ้าเป็นจังไหนเนาะเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮามวนซืนกันหรือบ่เนาะฝากเป็นความสุขกายสบายใจให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกัดในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้มาพบๆกันอีกกับรายการของพวกเฮารายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมสซึ่งมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการกันแล้วยังอยู่กันกับการแจ้งข่าวเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็แม่นหลักสูตรหลากหลายทางเลือกบ่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาคค่ำภาคบ่ายแบบนี้เนาะให้กับบรรดาท่านที่ว่าสนใจอยากศึกษาเรียนต่อหรือจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่หากาจบสั้นมัธยมตอนปลายได้ศึกษาแล้วก็ได้เบิ่งทางเลือกเกี่ยวกับการเรียนต่อในสายวิชาชีพนั่นเองมาเบิ่งกันที่1หลักสูตรที่มันหลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือสาขาภาษาอังกฤษเนาะสำหรับสาขาภาษาอังกฤษของคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติปัจจุบันเนาะเนื่องจากว่ามีผู้ที่สมัครเข้ามาหลายที่จริงเพิ่นก็เปิดไปแล้วงวดหนึ่งแต่ว่ามีการขยายเวลาการรับสมัครออกเติมอีกเนาะเพราะว่าสังคมนี้ไผก็สนใจเนาะย่านหลายคนบ่ฮู้ข่าวและก็สมัครบ่ทันฉะนั้นแล้วเนาะทางเบื้องของคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจึงได้ขยายการรับนักศึกษาออกเติมเนาะซึ่งเริ่มเปิดรับนักศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาตรีเนาะเป็นระบบ4ปีและก็หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรีระบบ2ปีนี้ออกเติมเนาะเริ่มแต่วันที่14สิงหาคมยาวไปฮอดวันที่28สิงหาคมนั่นเองซึ่งว่าไผเนาะที่ว่ามีความสนใจแบบนี้ก็สามารถยื่นเอกสารสมัครเนาะซึ่งว่าการยื่นเอกสารสมัครสำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนต่อเป็นหลักสูตรภาคคำปริญญาตรีเนาะนี้นี่เนาะก็จะประกอบมีสำเนาใบประกาศแล้วก็ใบคะแนนม.7เนาะแล้วก็บัตรเข้าห้องสอบสิ่งม.7รวมไปถึงรูป 3x4 จำนวน2ใบนั่นเองส่วนว่าผู้ที่จะมาต่อเนื่องในระบบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษนี้ก็แม่นให้สำเนาใบประกาศแล้วก็ใบคะแนนจบวิทยาลัยหรือว่าจบสั้นสูงหันติดคัดมานำและก็ฮุบ 3x4 จำนวน2ใบนั่นเองสำหรับภาควิชาที่หับเอกสารหรือว่าหับยื่นเอกสารนี้แมนยูที่ตึกคณะอักษรศาสตร์เนาะภาควิชาภาษาอังกฤษห้อง F107 นั่นเองสามารถโทรสอบถามหรือว่าโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของเพิ่นเนาะ020-9945-6781 020-9945-6781เด้อและอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นกับแมน020-5789-2551 5789-2551เจ้าโน้นั้นก็เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะอักษรศาสตร์บัดนี้อีกหนึ่งสาขาที่สังคมให้ความสนใจบ่แพ้กันนั่นก็คือหลักสูตรภาษาจีนแน่นอนแล้วเนาะนอกจากจะมีระบบปกติที่ว่าให้เสียงเข้าในช่วงของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทางเบื้องของคณะอักษรศาสตร์นั่นก็คือภาควิชาภาษาจีนก็ได้มีการเปิดหลักสูตรที่เป็นภาคคำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาเรียนต่อในระดับวิชาชีพแบบนี้ได้มาสมัครเรียนเนาะซึ่งมีเพิ่นเปิดหลักสูตรภาษาจีนเนาะมีเป็นสาขาภาษาจีนและก็สาขาภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวเป็นระบบภาคคำเนาะ4ปีเริ่มเปิดรับเนาะในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้วันที่17จนไปฮอดวันที่28สิงหาคม2026นี้และจะได้จัดการสอบเสียงขึ้นในวันที่31เดือน8 2026นี้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจเนาะเอกสารการประกอบเพื่อสมัครกับบ่มีอย่างหลายเนาะมีแต่สำหรับผู้ที่จบม.7ในสกศึกษานี้หรือว่าสกศึกษาที่ผ่านมาก็แม่นให้สำเนาใบประกาศและใบคะแนนม.7เนาะแล้วก็สำเนาบัตรเข้าห้องสอบสิ่งม.7สำหรับผู้ที่จบในสกศึกษานี้แล้วก็รูปถ่าย 3x4 จำนวน2ใบสำหรับสถานที่ยื่นเอกสารและหับบัตรเข้าห้องสิงโกเมนยูทีคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาจีนตึกจี้ชั้น3ห้อง310
หมายเลขโทรศัพท์ของเพิ่นแม่น02056322602 02056662602หรืออีกหนึ่งหมายเลขเนาะโทรสอบถามหรือว่าส่งถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์เนาะ5897 8567 5897 8567เด้อเนาะหรือว่าเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ของคณะอักษรศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะพิมพ์คำว่าคณะอักษรศาสตร์หรือว่า Faculty of Letters จังซี่ก็จะเห็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคณะรวมไปถึงการประกาศรับนักศึกษาในระบบหลากหลายทางเลือกที่เป็นภาคคำแบบนี้ปรากฏขึ้นมานั่นเอง

และอีกหนึ่งหลักสูตรเนาะของคณะอักษรศาสตร์ที่พร้อมเปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกันเนาะเป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวเด้อเนาะอยู่ที่ภาควิชาภาษาฝรั่งนั่นเองเนาะเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่วันที่3สิงหาจนไปฮอดวันที่2กันยานี้สำหรับหลักสูตรนี้นี่เนาะไผที่ว่าสนใจหรือว่ามักหักเกี่ยวกับการเรียนภาษาโดยเฉพาะก็แม่นภาษาฝรั่งนี่เนาะเชิญส่วนเลยแล้วกันแล้วกันเนาะเพราะว่าการเรียนหลักสูตรนี้หรือว่าสาขานี้เนาะนอกจากจะได้เรียนรู้ทางเรื่องของภาษาวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งแล้วเนาะก็ยังจะได้มีการเดินทางไปร่วมเฮ็ดกิจกรรมต่างๆอีกด้วยเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจหรือว่ามักหักในการเรียนภาษาฝรั่งแบบนี้บ่ควรพลาดกันเลยเนาะสำหรับหลักสูตรนี้เนาะเปิดรับย้ำคืนอีกทีนึงเด้อว่าเพิ่นเปิดรับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมยาวไปฮอดวันที่2กันยาสำหรับเอกสารการสมัครค่ะจะประกอบมีเนาะคำห้องการลงทะเบียนสอบเสียงและก็สำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงม.7หรือว่าใช้ใบประกาศม.7ก็ได้เนาะและก็รูป 3x4 จำนวน2ใบสำหรับผู้ที่ว่าสนใจหรือว่าต้องการอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวแบบนี้สามารถโทรสอบถามหรือว่าส่งถามข้อมูลผ่านวอทแอปหาอาจารย์เพิ่นที่รับผิดชอบก็ได้เช่นเดียวกันเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-5561-1732 020-5561-1732และอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นก็แม่น020-2803-9448 2803-9448เด้อเนาะหรือว่าเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebookภาควิชาภาษาฝรั่งหรือว่าเข้าไปอยู่ที่เพจของคณะอักษรศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกัน

จ้าเนาะอ่ะและที่ผ่านไปด้านโกเมนบรรดาเจ้งการรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางมหาวิทยาลัยแห่งซาทีทางทีมงานรายการของพวกเขาได้นำเอามาโอ้มาล้มให้กับบรรดาทานได้หับฟังกันและก็ได้หับหูข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งซาเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวจะมาพักผ่อนให้กับบรรดาทานนี้ได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนจากหนึ่งเสียงเพลงเนาะอย่าฟ้าเปลี่ยนคืนไปใส่เด้อเดี๋ยวกลับมาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเนาะโคซกจะได้นำเอากิจกรรมดีๆในการกะเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนั่นก็คืองาน Run for Noon นั่นเองหรือว่างานแลนเพื่อเฉลิมฉลองมศรายละเอียดจะมีคือแนวใดเดี๋ยวเอามาเว้าให้กับบรรดาทานได้หาฟังกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาคนครหลวงเวียงจันทน์

จ้าท่านผู้ฟังเนาะและที่บ้านไปนั้นก็เป็นความวันซึนรวมไปถึงเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำจากทางรายการของพวกเฮาที่ได้นำเอามาต้นมาฝากให้กับมีทักแฟนรายการนั่นเองก็มาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศซึ่งมาพบกันในระยะนี้เนาะก็ฝากการตื่นก็แล้วกันเนาะสำหรับทรงทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดาท่านสามารถติดตามได้หลากหลายทรงทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารมศและกระดานข่าวมศเนาะช่วงนี้ก็จะคึกขึ้นเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าจะมีบรรดากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการแจ้งข่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆนั่นเองเนาะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในมมนี้เนาะโดยเฉพาะก็เป็นงานแลนด์มินิมาราธอนเนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนั่นเองเนาะซึ่งว่างานดังกล่าวนี้จะได้จัดขึ้นในวันเสาร์วันที่10ตุลาคม2026นี้เนาะซึ่งงานว่า Run for Noon 30ปีนั่นเองเนาะซึ่งว่าเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วเนาะผ่านทาง event.la นั่นเองสำหรับใครที่ว่าสนใจอยากเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้เนาะก็มีการให้ลงทะเบียนแล้วเนาะซึ่งว่าระยะทางในการแล่นนี้ก็มี5กิโลเมตรละกะ10กิโลเมตรนั่นเองเนาะเริ่มต้นจากเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะแล้วก็ผ่านทางประตูไซจนไปฮอดหอคำนั่นเองเนาะกิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเนาะก็มันจะได้เสื้อและก็จะได้ทั้งเหรียญคล้องคออีกนำเนาะซึ่งว่าบรรดาท่านที่ว่าเป็นอดีตศิษย์เก่านักศึกษาแบบนี้หรือว่าจะเป็นพนักงานครูอาจารย์หรือว่าเป็นศิษย์ปัจจุบันนี้รวมไปถึงมวลชนที่มาสนใจเนาะอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนกันแน่กันแล้วกันเด้อเนาะงานนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนด่วนเนาะเพราะว่างานของพวกเขานี้จะเริ่มในเดือนตุลาพุ่นฉะนั้นแล้วยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เนาะสำหรับใครที่ว่าสนใจก็สามารถเลือกได้บอกได้เลยว่ามีทั้งแล่นแบบระยะสั้นและการระยะยาวเนาะมีแบบ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรแบบนี้เนาะสายหักสุขภาพหรือว่าสายแล่นแบบนี้บอกควรพัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะเนื่องจากจะได้มีการมาแล่นเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเนาะยังจะได้มีการพบปะกับอดีตนักศึกษารวมไปถึงครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขาอีกด้วยเนาะย้ำขึ้นอีกทีนึงเด้อสำหรับทรงทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของงานหรือว่ากิจกรรมงานแลนเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนี้บรรดาท่านสามารถติดตามได้อยู่ที่เพจข่าวสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะสำหรับย้ำคืนว่าการลงทะเบียนนี้ยังเปิดรับอยู่เนาะยังสามารถลงทะเบียนได้ปกติเด้อเนาะผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของ event.la นั่นเองจะเอาท่านผู้ฟังและที่พันไปนั้นก็เมนข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่โคสุกพร้อมด้วยทีมงานได้คัดสรรนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันนั่นเองและท่ามกลางของการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่จะมาถึงในมมนี้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็มีหลากหลายกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวซึ่งมีกิจกรรมทางเบื้องของวิชาการรวมไปถึงกิจกรรมที่มีการเปิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาเนาะติดตามกันได้เนาะว่าจะมีกิจกรรมอย่างแน่และก็ขอเชิญชวนบรรดาอดีตนักศึกษารวมไปถึงนักศึกษาในปัจจุบันเนาะเข้าร่วมบรรดากิจกรรมต่างๆนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเนาะลักๆแมนเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นแหละเนาะนั่นก็คือเพจข่าวสารมศและกระดานข่าวมศเด้อเนาะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเว็บไซต์ www.nuol.edu.la และที่สำคัญก็คือรายการของพวกเฮาเนาะรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศออกอากาศให้บรรดาท่านได้รับฟังกันเป็นประจำ
ประจำกันเลยในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 หา 12:00 ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงแบบนี้หมุนขึ้นมาพบมาพอกันได้เนาะและก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มาให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮานั่นก็คือสถาบันการเงินเนาะBDP นั่นเองเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการสินเชื่อเนาะบ่ว่าจะไปขยายธุรกิจบ่หรือว่ามีทะเบียนใบตะดินเนาะหรือว่าทะเบียนรถบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่แบบสิต้องการเงินแบบนี้ก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เด้อสถาบันการเงิน BDP นั่นเองสำหรับมื้อนี้เนาะต้องขออำลาพระจากมีทักแฟนรายการไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินรถจักรรถใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1034หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทคตหลวงวิจันทร์ต่อไปเสนอหาดฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างรัฐบาลเห็นดีสร้างตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้วางเป้าหมายการลงทุน1ตื้อกว่าดอลลาร์21เขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูด200กว่าบริษัททุนจดทะเบียน41ตื้อดอลลาร์สร้างเวียกเขตงานทำหลายกว่า 90,000 ตำแหน่งเวียดนามนูเวนเซลังเพิ่มทวีการหัวมือเศรษฐกิจการค้าจีนสร้างพิษแหล่งท่องเที่ยวหลายกว่า100แห่งเนื่องจากฝนตกหนักต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบนนอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการหัวมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่หัวมือที่มีท่าแห้งโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาบาด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเขาได้รับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการร่วมมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการร่วมมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกของประเพณีระบบการเมืองในด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการร่วมมือและเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสำเร็จของอาเซียนแม้นเป็นเทียบหูอย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม้นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นตื่นว่าปีนี้เป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ปัสโกมาเซียน2045รวมทางแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำปัสโกมาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมทางเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC เพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสากลและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้หับเอาลิทัวเนียโปลอยรูมานีและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเหตุให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ติดจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
0: ปัจจุบันมี2นิคมอุตสาหกรรมกำลังศึกษาความเป็นไปได้ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้จะใช้เวลา24เดือนเพื่อศึกษาโดยผู้พัฒนากำหนดเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์คาดว่ามี90บริษัทมาลงทุนสร้างตำแหน่งงานได้หลายกว่า 10,000 คนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลาวลีตู้ไมนิ่งจำกัดได้มีพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้อยู่เขตบ้านนาทามบ้านเผ่าบ้าน หนองดงและบ้านดอนไฮเมืองปากเงิมต่างนั้นรัฐบาลลงนามทานจันทร์แสวงบุญยงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างนามบริษัทลงนามทานหูเจ้าเหวินผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวรีตู้ไมนิ่งจำกัดทานหูเจ้าเหวินได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนลาวและต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่นำไส้ดินของบริษัทเองในเนื้อที่300เฮกตาร์อยู่เขตเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์การพัฒนาจะแบ่งออกเป็น3เขตคือเขต A มีเนื้อที่153เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านนาทามและบ้านเผ่าเป็นเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุแบบตรงโซ่การผลิตและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นๆเป็นต้นโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุสางเก็บวัตถุดิบอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและสถานีไฟฟ้าเขต B มีเนื้อที่100เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านหนองดงเป็นเขตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลผลิตเกษตรกรรมเช่นศูนย์คัดแยกผลิตภัณฑ์โรงงานปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมสถานีไฟฟ้าและอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและเขต4มีเนื้อที่54เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านดอนไฮเป็นเขตบริการเป็นต้นห้องการบริหารสั่งสินค้าและหอพักของพนักงานทานบุญเพ็ง4บุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้ฮู้ว่าโครงการพัฒนาในกรมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ลีตู้เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงมากผลโครงการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลว่ารวมว่าเฉพาะแมนการปฏิบัติดำรัดมาด้วยนิคมอุตสาหกรรมสบับเลขที่313ทับลบบลงวันที่6มีนา2025ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่6ที่ได้เซ็นสัญญา MOU ศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายหลังที่รัฐบาลได้ออกดำรัดดังกล่าวระยะศึกษาจะใช้เวลา14เดือนมีมูลค่าการพัฒนาโครงการประมาณ1ตื้อดอลลาร์ภายหลังโครงการสำเร็จคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนหลายกว่า90บริษัทสร้างเวียกเฮ็ดงานทำได้หลายกว่า 10,000 คนและจะสร้างรายรับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตื่มอีก
1: ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรองประธานคณะกรรมการการลงทุนผู้ประจำการได้รายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11สิงหาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าในระยะต้นของการดึงดูดการลงทุนในระยะปี1988หา1990สามารถอนุมัติการลงทุนได้63โครงการมีมูลค่าอนุมัติ100ล้านดอลลาร์ต่อมามูลค่าการลงทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น696ล้านดอลลาร์ในระยะ1991หา1995บรรลุ1ตื้อดอลลาร์ในระยะปี1996หา2710ล้านดอลลาร์ในระยะ2001หา2005 11ตื้อดอลลาร์ในระยะ2006หา2010 7ตื้อ700ล้านดอลลาร์ในระยะ2011หา2015เซาเอตตื้อดอลลาร์ในระยะ2016หา2020และ16ตื้อดอลลาร์ในระยะ2021หา2025การลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้สุ่มใส่ทางแห่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแขนงพลังงานไฟฟ้าบ่อแห่และกสิกรรมสำหรับแขนงอุตสาหกรรมได้ค่อยๆเกิดมีนอแนงและพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งที่สามารถตอบสนองให้สังคมในระดับดีพอสมควรมีการจ้างงานสูงและมีการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นต้นแมนการผลิตสีมังเล็กเซนเหล็กหูประพันธ์ผลิตภัณฑ์ทอการผลิตแผ่นแพรตัดเย็บการปรุงแต่งไม้ฝุ่นสีผ้าภาพอาหารและเครื่องดื่มโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุและโรงงานแปรรูปต่างๆสำหรับแขนงการบริการได้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้นการขนส่งโลจิสติกโทรคมการบริการด้านการเงินและการท่องเที่ยวพร้อมกันนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสุกโยให้แก่การหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยการผลิตที่เป็นตองโซและการสร้างเมืองใหม่ซึ่งมหอดปัจจุบันได้อนุมัติ21เขตในทั่วประเทศได้ดึงดูดเอา 2,041 บริษัทเข้ามาลงทุนมีทุนจดทะเบียนประมาณ41ตื้อกว่าดอลลาร์และแผนการลงทุน86ตื้อกว่าดอลลาร์นอกจากนั้นยังมีหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยกลางเข้ามาลงทุนในแขนงการค้าการบริการถึง 3,996 ห้างห้านได้สุกโยการสร้างเวียกเหตุงานทำหลายกว่า 90,000 คน
0: วันที่13สิงหาคมนี้แขวงคำมวนจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่15สิงหาคมครบ35ปีและวันสร้างตั้งแนวราวสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีโดยมีท่านสมใจพานิจันห้องเลขาคณะบริหารพรรคแขวงขมวนพร้อมด้วยพนักงานและสื่อมวลชนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านแก้วอุดรบุตรสิงห์ขอนห้องประธานสภาประชาชนแขวงขมวนได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของ2วันสำคัญดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคม1991ซึ่งเป็นคิดหมายพื้นฐานสูงสุดของประเทศและเป็นคิดหมายประวัติศาสตร์ในการหันเปลี่ยนจากการคุ้มครองรัฐด้วยแนวทางมติคำสั่งไปสู่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะ35ปีผ่านมาการปฏิบัติรัฐธรรมนูญได้เฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างมั่นคงเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมเดียวกันนั้นได้ทบทวนหวนคืนมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การแห่งสหประชาชาติซึ่งได้กำเนิดเกิดขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ซึ่งแนวราวอิสระโดยแมนประธานสุภานุวงศ์เป็นประธานต่อมาเปลี่ยนมาเป็นแนวราวหักชาติและแนวราวสังชาติมาฮอดปัจจุบันองค์การแห่งสังชาติได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์และการต้องห่มคุ้มสามัคคีทั่วปวงส่วนลาวทั้งชาติเพื่อต่อสู้กู้ชาติและปกป้องรักษาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ากิจกรรมนางเพื่อสุขภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์สำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายการสร้างความสามัคคีหัดแน่นและสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่พนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าภาคส่วนต่างๆอยู่ภายในแขวงขมวน
1: ตลอดระยะ76ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคสื่อมวลชนลาวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการโฆษณาปลุกระดมคนขวายทั่วปวงชนลาวทางชาติให้มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นด้วยความตื่นตัวเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้ไปตามแนวทางของพรรคลัดวางออกในแต่ละระยะท่านศรีวันหอมสัญญเดชหักษาการหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ว่าสื่อมวลชนลาวได้มีบทบาทในการซอกฮู้ฮำเฮียนซอกข้อมูลข่าวสารเพื่อโฆษณาเผยแพร่ด้วยหลายช่องทางให้สังคมได้รับรู้และนำไปหมุนไสเข้าในชีวิตตัวจริงผ่านทางหลายช่องทางสื่อมวลชนลาวเป็นกระบอกเสียงของพรรคเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาตามแนวทางของพรรคลัดต้านและสกัดกั้นถูกถอยทำนองที่บิดเบือนความจริงในสังคมดังคำเว้าของทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศในพิธีโฮมชุมนุมสลองวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ70ปีว่าสื่อมวลชนแม่นผู้ปากออกแซงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าเพื่อส่องแสงสภาพการความเป็นจริงในการสร้างสถาปนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญก้าวหน้า
3: เพราะว่าตัวนี้เพื่อเฮ็ดให้บทบาทนะของชื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก้าวสู่สภาพที่ว่ามีคุณภาพใหม่ชื่อของเขาต้องได้มีการเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อเฮ็ดให้ได้บทบาทของพวกเขาได้ดำเนินดำเนินขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะเขาจะต้องได้เอาใจใส่เพื่อพวกเขาต้องให้ท่านกับยุคที่ว่าปัจจุบันนี้ที่ว่าพวกเขาต้องทำใส่ยุคAIหรือว่าข้อมูลข่าวสารแล้วให้มันหลากหลายที่สำคัญในพวกเขาต้องอินไซต์กับหลักการข้อเป็นจริงนะที่เราซื้อหลักพวกเขาต้องได้ใส่ใจใส่ตัวเองแต่ว่าสภาพการมันเกิดขึ้นไปได้พวกเขาต้องยังยืนไทยได้ว่าแรงที่มามีความเป็นจริงคือต่อระบอบและความต่อในใส่ตัวนี้เพื่อยึดไทยมันแปลว่าตอบโต้ได้กับผ่านเสียงของสังคมที่ว่ามีการใช้ไฮเปอร์ซีโบวิสเนียต่างๆพวกเขาจบที่เจ็ดละเอียดจุดที่ตั้งของพวกเขาและอีกใส่ประกาศและก็อีกใส่ว่าอาทิตย์สีดำของคันเถิดนะพวกเขาต่อ
1: ท่านศรีวันหอมสัญญเดชยังได้ยกให้เห็นตื่นฟ้าในต่อหน้าสิ่งที่สื่อจะต้องได้เอาใจใส่แม่นสืบต่อศึกษาคนคว้าหำเหียนเอาความรู้เทคนิคใหม่ๆ วิทยาศาสตร์ไฮไลท์เพื่อเหตุเป็นข่าวบทลงในหนังสือพิมพ์ Facebook เว็บไซต์ว่องไวทันการและกว้างขวางเพื่อให้สังคมได้ศึกษาเหียนฮู้เหตุให้เกิดผลเป็นจริงทั้งสืบต่อปุกระดมทั่วสังคมเหตุหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบบ่ลงเลเหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีจะมาม่างเพทำลายความสงบสุขภายในประเทศอย่างเด็ดขาด
0: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักปิดสุดฝึกอบรมและมอบใบยั่งยืนให้แก่พนักงานนำเที่ยวระดับแขวงสุดที่4ประจำปี2026ในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักภายหลังได้ดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลา15วันโดยการเป็นประธานของท่านนางเตดาวันแก้วพีระวันวนาแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักมีท่านสุริญญาสีหาปัญญาหัวหน้าแขนงท่องเที่ยวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแผนกตำรวจท่องเที่ยวสมาคมนักธุรกิจน้ำเที่ยวและแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสุริญญาสีหาปัญญาได้กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีสัมมนากรเข้าร่วม36คนหญิง17คนมาจากหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยว24คนและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวของแขวง12คนแบ่งตามความสามารถด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ21คนภาษาฝรั่ง6คนภาษาไทย7คนและภาษาจีน2คนหลักสูตรการเรียนการสอนแม่นำใส่หลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการสื่อสารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยได้ปรับปรุงให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงของแขวงประกอบด้วย9วิชาต้นต่อและ3วิชาเสริมใช้เวลาเรียน108ชั่วโมงภาคทฤษฎี92ชั่วโมงและภาคปฏิบัติตัวจริงลงสนาม16ชั่วโมงการฝึกอบรมได้ถ่ายทอดความรู้จากครูอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยจำปาสักวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขนงมรดกโลกวัดภูสถาบันวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสมาคมกาแฟลาวและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวต่อไปเส้นทางฝันรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีสหายนางอัมพรอินตลาห้องประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนเวียกงานระหว่างสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าเวียดนามและสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซไซหยาบุรีและไซสมบูรณ์อยู่ศูนย์ประชุมแขวงเซินล่าของเวียดนามโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายนางเกิมทีหงเยือนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าของเวียดนามมีการน้ำแขวงสาพันธ์แม่หญิงตาแซงสายแดนเซินล่าเวียดนามเข้าร่วม
4: ในกองประชุมสหายนางเกิมทิหงเวียนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามได้รายงานการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามโอกาสนี้สหายนางอัมพรอินตลาห้องประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามทางนี้ก็เพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมในครั้งนี้มาหมุนไซเข้าในเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงให้สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขตัวจริงของตนเป็นต้นเผยแพร่ระดมสมาชิกแม่หญิงปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐเวียกงานการช่วยเหลือแม่หญิงให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเวียกงานปลุกระดมคนควยสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่หญิงเวียกงานต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์และการสร้างครอบครัวตัวแบบดีเด่นของสมาชิกแม่หญิงให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีหลายหับที่มั่นคงเพื่อลดพรความทุกข์ยากเถระก้าวและการเก็บกำข้อมูลมีความทันสมัยว่องไวหันเป็นแบบดิจิตอลไซส์สมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: พันโทหลับแก้วพรมปิดากรรมการพรรคเมืองเลขาคณะพรรคภาคทานหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์เมื่อบรมนิวา6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซธาแขวงอัตปือมีคดีอาญาที่เกิดขึ้น16เรื่องกักผู้ถูกหาได้19คน คดีลักทรัพย์3เรื่องคดีปุ้นทรัพย์2เรื่องคดีทำมิสจารย์2เรื่องคดีทำให้ห่างกาย4เรื่องคดีสุกเสื่องซื้อขายทรัพย์ผิดกฎหมาย2เรื่องและคดีอื่น
5: ปัญหายาเสพติดการปุจจีการสิงทรัพย์การลักทรัพย์พลเมืองการขาขายเถื่อนการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมศาสตร์การนำใส่อาวุธศึกปืนแก็บหมอสดหมอดูดในการหาปลาลาสัตว์ที่วังหามปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการเข่าออกเข่าของพลเมืองลาวสัตว์ต่างประเทศการตั้งถิ่นฐานผู้นำเนาการลักลอบประกอบอาชีพที่บ่ถูกระเบียบกฎหมายซึ่งเฮ็ดให้สร้างผลเสียหายทางด้านวัตถุและจิตใจสร้างผลกระทบต่อความบ่สงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมือง
6: ได้สรุปส่งให้อัยการ2เรื่องสัตว์เมียน11เรื่องส่งให้ปปส.แข้งดำเนินมี1เรื่องและความดำเนินอยู่กรมการปปส.เมืองเฮามี8เรื่องเก็บกู้เครื่องของกลางที่คนให้ลักไปคือนายเจ้าของเดิมมีเงิน 11,390,000 กีบคำ2บาทบ่จัก1คันโทรศัพท์4หน่วยควาย1โตทับมางเป้าหมายค้าขายยาเสพติดมี9ครั้งผู้ถูกหา11คนยิง3คนยึดของกลางยาบ้า 1,201 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยเงิน 2,100,000 กีบส่วนคดีแม่นมอบให้ปปส.แข็งเป็นผู้สืบต่อดำเนินต่อ
5: ท่านปฐรแก้วพรมปิดากล่าวตื่มอีกว่าเพื่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อถอยที่เกิดขึ้นคณะพักคณะกรรมการปปส.เมืองจะได้เพิ่นตะวี่เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแก้กำลังให้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งทั้งด้านการจัดตั้งเพิ่มตะวี
7: ่สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเกียมพร้อมทุกด้านให้แก่การจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินและบุญสวงเหือเดือน9ประจำปี2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกซึ่งจะมีเหือสวงเข้าร่วมหลายกว่า30ลำท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญห่อข้าวประดับดินบุญทรงเหือเตือนเก่าที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพะบางที่ได้สืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเพณีที่ติดพันกับความเชื่อถือของชาวพุทธในการเฮ็ดบุญศีลกินทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยได้เต้าโหมเหือสวงมาเข้าร่วมแข่งขันด้านพละกำลังและความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกลายเป็นปางบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี
8: ้สำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นทั้งความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบางเพื่อปฏิบัติตามฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกที่เคยสืบทอดกันมาแต่บูรณาการและเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงของท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางฉบับเลขที่1072ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินบุญสวงเหือเดือน9ที่ยืนขานนครหลวงพะบางสำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นทั้งความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบาง
1: โอกาสนี้ทานเสวยศิลวรรณได้เชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศถูกสันคนในสังคมพร้อมกันเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญห่อข้าวประดับดินเดือน9ประจำปีปีนี้และจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาดและแสดงความขอบใจต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนทางด้านเหือแห้งถื่นฮอนวัตถุปัจจัยของทุกภาคส่วนเขาในการจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินส่งเหือเดือน9ในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจนูเวนเซลังในวันที่13สิงหาคมที่นครโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ ทานตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมูนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับทานคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนูเวนเซลังโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื้อใจทั้งการเมืองพัฒนาการพัวพันสองประเทศอย่างหอบด้านท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเสนอสองฝ่ายต้องเพิ่มทวีการผันขยายโครงการกระทำผันขยายการพัวพันคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์เวียดนามนูเวนเซลังไรยะ2025-2030อย่างมีประสิทธิผลทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพกันหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบเข้าสู่สภาพที่แท้จริงมีประสิทธิผลคนคว้าการสั่งตั้งกลไกติดต่อประสานเกี่ยวกับปัญหาบัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแบบโดยกงหรือสายด่วนนอกนี้สองฝ่ายยืนยันว่าจะสืบต่อแบ่งปันบทเรียนในการสร้างรัฐบาลดิจิตอลระบบสีวภาพหับใส่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาการท่องเที่ยวการเสริมต่อและการปัวพันแลกเปลี่ยนประชาชนกลายเป็นกำลังหนุนพัฒนาที่สำคัญของการปัวพันสองประเทศพร้อมทั้งยั่งยืนจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือในปัญหาบรรดาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจ

อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหลอนฟินเหตุให้นครหลวงปักกิ่งประสบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นยังสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยว151แห่งและสถานที่จัดกิจกรรมแคมปิ้ง157แห่งพร้อมสั่งยุติการให้บริการโฮมสเตย์ในพื้นที่ชนบทหลายกว่า 4,100 แห่งนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางจำนวน250เส้นทางถูกสั่งยุติแล่นส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน10สายได้รับคำสั่งให้ลดความไวในการแล่นรวมถึงการยุติการให้บริการกำปั้นน้ำเที่ยวทั้งหมดปัจจุบันนครหลวงปักกิ่งพรวมประเสริญกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 23.5 มิลลิเมตรนับแต่วันที่11สิงหาจนถึงวันที่12สิงหานี้โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุดแมนเขตมียุ่นซึ่งวัดแทกปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง 199.6 มิลลิเมตรที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาห่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการลุงสร้างลุงสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ก็ลุงสร้างติดธุระลุงสาสิได้มาเว้ามาว่ามาอบรมให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเมืองเฮาว่าอาทิตย์นี้มีหยังแดเนาะตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์นี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สิมาเว้ารวบรวมย่อๆให้ท่านรับรู้กันโดยส่วนที่พวกเขาก็ได้ติดตามข่าวก็ได้หุ้นนำกันมาพวกเขาได้สูญเสียการนำที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาอีกท่านหนึ่งก็คือท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติกรมการเมืองส่วนกลางภาคก็ถือว่าพวกเขาก็ได้สูญเสียผู้นำที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่เคารพภาคของปวงชนทางชาติก็ถือว่างานสถาปนิกศพของเพิ่นก็เป็นเรียบร้อยแล้วได้มีการจัดพิธีทางศาสนาเป็นแต่ละระยะกันไปใส่บาตรอุทิศส่วนบุญกุศลกับเฮียพ่อยกันแล้วเนาะสันบุญนี้เกิดจะมีหลายเรื่องล้มสู่ท่านฟังก็อยู่ในระยะที่หลายภาคส่วนยังมีการจัดตั้งเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งและราวสั่งชาติครบรอบ76ปีวันสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีรวมทั้งวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่ครบรอบ66ปีก็ถือว่าเป็นระยะที่มีการจัดตั้งกันอยู่เนาะมีการจัดตั้งปาฐกถาเหล่ามุนเสื้อต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะ76ปีผ่านมาว่าก่อนจะมาฮอดมื้อนี้แต่มีการต่อสู้แนวใดละอิดละเอียวคือแนวใดมื้อนี้จะล้มสู่ท่านฟังเนาะจะล้มให้ท่านฟังเกี่ยวกับแนวอิสระเงาพลังแห่งความสามัคคีป่วงสนในภารกิจกู้ชาติในโอกาสวันสั่งตั้งและสั่งชาติครบรอบ76ปีคือวันที่13สิงหาเมื่อพวกเราเมื่อขึ้นฝรั่งได้กลับคืนมาหุบคานประเทศเฮาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นครั้งที่สองพรรคเฮาแมนได้สร้างตั้งในเราอิสระขึ้นภายใต้คำขวัญสามัคคีประชาชนบดาสุนซาดสามัคคีถูกสั่นคนโดยบ่จำแนกสุนสั้นวรรณะศาสนาเพศวัยพร้อมกันลุกขึ้นต่อต้านฝรั่งญาติเอาเอกราชในเราอิสระสามารถปลุกระดมมหาชนสั้นคนต่างๆในบรรดาสุนซาดได้อย่างหลากหลายให้สามัคคีกันลุกขึ้นต่อสู้กู้ชาติต้านศัตรูผู้ขานและกันแนวราวอิสระก็ได้เหตุสำเร็จบทบาทประวัติศาสตร์ของตนอย่างสง่างามด้วยการตีเอาชนะพวกลาวมังขึ้นฝรั่งบัดนี้ระยะต่อมาโดยอิงใส่เงินไขไมของการปฏิบัติและอิงใส่บทเรียนของภาคเฮาที่ได้สะสมมาในการนำพาภารกิจต่อสู้กู้ชาติระยะที่ผ่านมาภาคเฮาก็ได้วางนโยบายแนวโฮมแห่งชาติออกและก็ได้มุ่งใส่อย่างถูกต้องปฏิสั่งและสามารถได้หับผลสำเร็จอันสง่างามและในดังกล่าวนั้นศัตรูของซาทอมเมนได้หันเปลี่ยนจากพวกลามังขึ้นฝรั่งมาเป็นจักรพรรดิอเมริกาซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัตินโยบายลามังขึ้นแบบใหม่บนพื้นฐานการอุปโลกเอกราชประชาธิปไตยแบบจอมปลอมและก็นำเส้นเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองเศรษฐกิจแบบเลือกแลบโหดเหี้ยมเพื่อว่า

0: หลอกลวงประชาชนลาวเฮานี้อีกด้านนึงพวกเฮาก็ได้ปฏิบัติกลอุบายนําใส่กําลังและก็อาวุธเพื่อดับศูนย์กําลังปฏิบัติก้าวไปถึงการดําเนินการก่อสงครามโหดเหี้ยมประเทือนอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศของพวกเฮาในเวลาเดียวกันนี้จิตใจฮักชาตินำใจเข็ดแค้นศัตรูของประชาชนลาวบรรดาเผ่าสันคนและเผ่าต่างๆซึ่งได้รับการปลุกลุกล่อหลอมในแปลวไฟแห่งการต่อสู้ต้านพวกลาวมึงขึ้นฝรั่งซึ่งเป็นแนวลาวอิสระและแนวลาวฮักชาติเป็นบ่อบำเพ็ญระยะที่ผ่านมานั้นก็ได้รับการเสริมขยายอย่างแข็งแรงกำลังปฏิวัติยิงตีกันยิ่งเข้มแข็งอิทธิพลของแนวลาวอิสระยิ่งสูงเด่นขึ้นทั้งอยู่ภายในประเทศและก็สากลการต่อสู้เพื่อสันติภาพเอกราชแห่งชาตินั้นประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางสังคมได้กลายเป็นท่าเอียงรวมของยุคสมัยพรรคเข้าไม่ได้เอาใจใส่ปรับปรุงบูรณะแนวทางนโยบายเกี่ยวกับเวียกงานแนวโฮมระยะกู้ชาติบนพื้นฐานหักษาลักการเอาพันธภาพกรรมกรชาวนาเป็นพื้นฐานสร้างก้อนกำลังแห่งความสามัคคีอันแน่นแกนระหว่างประชาชนพวกแรงงานบรรดาเผ่าชนชาติชนเผ่าญาติแยงการร่วมสัมพันธ์กับกำลังเป็นกลางและชนชั้นที่มีท่าเอียงก้าวหน้าตามต้านจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือติดพันกับการพันแยกล้อมเปี่ยวกำลังศัตรูระยะต่อมาการกำเนิดเกิดขึ้นของในลาวฮักชาติได้สืบต่อภารกิจของในลาวอิสระและก็รับเอาพลบทบาทที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ในระยะแห่งการแห่งภารกิจต่อสู่กู้ชาติโดยเสื้อสูคันธุงชาติประชาธิปไตยและภายใต้คำขวัญสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมแนวลาวฮักชาติได้ปฏิบัตินโยบายแนวโฮมของพรรคอย่างถูกต้องและเกิดมูลไส้ยุทธบะอย่างมีไหวพริบของแค้วผสมประสานบรรดาหูการเคลื่อนไหวที่อุดมทางมีบทเรียนที่ประเสริฐซึ่งพรรคเฮาสรุปได้ในขบวนวิวัฒน์แห่งการปฏิบัตินโยบายแนวทางแนวโฮมโดยผ่านบทบาทในระอิสระและในระหักศาสตร์ในระยะแห่งการดำเนินภารกิจต่อสู่กู้ชาติเพื่อยัดเอาเอกราชอิสรภาพได้เสียเห็นว่าหากฮู้อิงใส่มหาชนเป็นพื้นฐานเปิดกว้างเวียกงานแนวโฮมฮู้ญาติแยงกำลังและชนชั้นสั้นคนที่ก้าวหน้าอยู่สังคมห่วงใยอย่างจดจ่อถึงผลประโยชน์ของชาวแรงงานสร้างพันธภาพกรรมกรชาวนาให้มีความนักแน่นมีนโยบายที่ถูกต้องมีการนำที่คลองแค้วมีไหวพริบก็จะสร้างได้แนวโฮมแห่งความสามัคคีภายใต้การนำพาของพรรคและสร้างได้กำลังแห่งชนะเลิศเพื่อตีเอาชนะศัตรูได้อย่างมีผลสำเร็จอันจบงามอันนั้นก็เป็นว่าสื่อท่านฟังแบบย่อๆเกี่ยวกับแนวอิสระเงาพลังแห่งความสามัคคีปวงส่วนในภารกิจกู้ชาติในโอกาสวันสั่งตั้งในรัฐสั่งชาติครบรอบ76ปีมันนี้จะมาล้มสุดฟังเกี่ยวกับ76ปีเห็นการเติบเมียขยายตัวและภารกิจอันสมเกียรติของสื่อมวลชนลาวเกิดมันเป็นมือเดียวกันวันเดียวกันในปีเดียวกันเลยกับวันสั่งตั้งในรัฐสั่งชาติครบรอบ76ปีคือกันถือว่าการเติบเมียขยายตัวของเป็นการสื่อมวลชนนี่ก็บ่แม่นธรรมดาผ่านแปลวไฟปฏิวัติละอิดละเอี้ยวตั้งแต่อยู่ในถ้ำพุ่นล่ะท่านผู้ฟังส่วนในประวัติศาสตร์นี่บนเส้นทางแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติก็คือในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสื่อมวลชนก็ถือได้ว่าเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นอาวุธอันแหลมคมทางด้านการเมืองแนวคิดที่บ่สามารถขาดได้ฉะนั้นในวันที่13สิงหาคม1950จึงถือเป็นจุดหมายประวัติศาสตร์ที่สำคัญหนึ่งของพรรคย้อนว่าเป็นวันตกลงสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวอิสระสื่อมวลชนปฏิวัติธรรมอิสของลาวในสมัยนั้นซึ่งต่อมาก็ได้ถูกเลือกให้เป็นวันสร้างตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายของลาวซึ่งตลอดระยะเวลา76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวบนเส้นทางภารกิจอันสูงเกียรติของสื่อมวลชนลาวระยะผ่านมาพวกเขาเห็นได้ว่าในวงการสื่อมวลชนลาวได้ผ่านผ่าหลายบททดสอบที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากและอุปสรรคนานาประการเฮ็ดให้เป็นกระบอกเสียงที่ไว้เนื้อเสือใจของพรรคหลักและประชาชนบรรดาเผ่าจนเติบใหญ่ขยายตัวและประกอบส่วนอันใหญ่หลวงเข้าในภารกิจปฏิบัติในการปลดปล่อยประเทศชาติในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาในสื่อมวลชนปฏิบัติลาวได้กำเนิดขึ้นในทำกลางขบวนการต่อสู้ก กู้ชาติอันพิลาฐานของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพระเตกะนำพาสินำอันสลาดทรงใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดังนั้นมาฮอดวันที่13สิงหาคม1950จึงได้มีการสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวต่อสู้ขึ้นอยู่เขตต้านทานแขวงโพงสลีซึ่งถือเป็นเสียงของลาวอิสระและเป็นบาดก้าวบุกทะลุอันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดเกิดขึ้นของสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการภารกิจในยุคสงครามเป็นการต่อต้านพวกศัตรูเพื่อทวงคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ปวงชนลาวทั้งชาติเป็นงานสื่อมวลชนจึงต้องเข้ามามีบทบาทในยุคนั้นเพื่อมาเฮ็ดหน้าที่เป็นอาวุธแนวคิดอันแหลมคมเพื่อปลุกระดมคนขวยมหาชนศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองเปิดโปงเล่เหลี่ยมของพวกศัตรูมาหุกหานและกันญาติเอาความเป็นธรรมความเป็นธรรมให้ปวงชนลาวเฮาเช่นเดียวกันกับการสุกยู่ขบวนการต่อสู้จนก้าวไปถึงได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคมปี1975วันนี้ภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสื่อมวลชนลาวก็ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับระยะทางใหม่ของประเทศชาติเป็นกระบอกเสียงแหลมคมของพรรคในการเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคและก็ระเบียบกฎหมายของรัฐให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นขั้วต่อแห่งการรับรู้เชื่อมโยงระหว่างพรรครัฐกับประชาชนบรรดาเผ่าหับฟังเสียงสะท้อนและความมุ่งมาตรปรารถนาของมหาชนเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามทิศทางรวมของพรรคและเป็นเวทีปราศัยทางสังคมเพื่อยกสูงสติชาติอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและก็ต้านกับบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมในยุคปัจจุบันสื่อมวลชนบ่เพียงแต่เป็นผู้นำพาห่างเสียงในสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ปลูกฝังทัศนะแนวคิดให้ประชาชนให้มีความเชื่อมั่นและก็ตื่นตัวปฏิบัติตามความมุ่งมั่นปรารถนาของสังคมและตนเองตื่นตัวปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคหูจักใส่สิทธิ์และปฏิบัติพันธะของตนอย่างถูกต้องสื่อมวลชนในฐานะเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธแหลมคมของพรรคต้องยึดมั่นในทัศนะของพรรคยึดมั่นในความเป็นจริงทั้งเป็นนักโฆษณาปลุกระดมคนขวยประชาชนเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงดังนั้นการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆนี้ต้องหับประกันด้านเนื้อในให้ถูกต้องชัดเจนคมแหลมว่องไวทันเวลาและสามารถตีถอยบรรดาข่าวสารที่ว่าเป็นผิดเป็นภัยหรือว่าข่าวปลอมนับทั้งถ้อยทำนองที่บิดเบือนจะให้ป้ายสีของกลุ่มคนบ่หวังดีต่อแนวทางนโยบายของพรรคดังคำเว้าของท่านธนุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศที่ได้กล่าวว่าสื่อมวลชนเหมือนผู้ปากออกแสงผู้ที่แทงถึกใจผู้สะดุ้งไวเมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านผ่าอุปสรรคผู้ที่หักความจริงและแมนผู้ที่ยิงถึกเป้าและปัจจุบันนี้ความสะดวกของการเสพข่าวในยุค 4.0 ยุคดิจิตอลยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่ได้เฮ็ดให้การสื่อสารนี่ก้าวไปหน้าอย่างว่องไวซึ่งสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเขาวงการสื่อมวลชนลาวก็ได้พยายามปรับตัวอย่างแข็งแกร่งเช่นว่าการพัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ของสื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์ได้หันมาสู่ระบบดิจิตอลมีเว็บไซต์มี Facebook TikTokYouTube แล้วก็มีช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อว่าให้เข้าถึงผู้ชมได้ไวขึ้นและทันเหตุการณ์การยกสูงคุณภาพของงานสื่อมวลชนแม้นยังคงหักษาจรรยาบรรณวิชาชีพต้านการเผยแพร่ข่าวปลอมและก็เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ให้แก่สังคมแต่ว่าเคียงคู่กับข้อสะดวกนั้นก็ปราศจากบ่ได้สิ่งท้าทายและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการนำใส่สื่อไปในเป้าหมายที่บ่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจการเงินผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการนำใส่ทุกกลอุบายเล่เหลี่ยมที่โหดเหี้ยมเพื่อว่าหลอกลวงให้คนเกิดหลงไหลหลงเชื่อจังบ่ฮู้สึกตัวเฮ็ดให้สังคมนี่แตกแยกอันดีกลายเป็นอันร้ายสามารถสนเชื่อให้คนเดินไปตามทางที่ผิดเควหันเหจากความเป็นจริงก็ถือว่าทางระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันถือว่าสื่อมวลชนนี่ก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าในซุ้มปีแห่งการดำเนินภารกิจต่อสู้กุศลต้านจักรพรรดิผูกฮานถึงว่ารูปแบบและการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนยังอ่อนน้อยง่ายดายมีลักษณะปฐมประฐานแต่ว่าสื่อมวลชนซึ่งต้นต่อก็มีหนังสือพิมพ์วิทยุ เนาะระยะนั้นก็ได้เฮ็ดหล่อนหน้าที่พระบทบาทการรับใช้หน้าที่การเมืองของในรัฐอิสระหรือโซเมนการพิมพ์เอกสารของกองประชุมพิมพ์คำไปข้องของรัฐบาลแล้วต่อต้านและการสนองข่าวสารอื่นและการออกข่าวต่างๆสร้างเงื่อนไขให้กำลังปฏิบัติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ในแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นปกติประกอบส่วนเข้าในการปลุกระดมขบวนการต่อสู้ปฏิวัติที่มีลักษณะตั้งหน้าเฮ็ดให้กำลังปฏิวัติเติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆสามารถยัดเอาไซสนะได้อย่างต่อเนื่องจากไซสนะนี้ไปสู่ไซสนะใหม่และก้าวขึ้นยัดเอาไซสนะอย่างสมบูรณ์ด้วยการปลดปล่อยประเทศชาติและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975อย่างสง่าผ่าเผยเสือมหอดระยะใหม่ภายใต้การพาของผักและคณะผักแต่ละขันด้วยความเอาใจใส่ในการคุ้มครองอย่างตั้งหน้าขององค์การรัฐการข่มขืนอย่างตั้งหน้าเป็นเจ้าการของประชาชนบรรดาเผ่าสั้นคนต่างๆและกับเผ่าต่างๆสื่อมวลชนบ่เพียงแต่สามารถเฮ็ดหล่อนหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติของตนเท่านั้นแต่หากยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ขยายตัวก้าวขึ้นตามทิศคุณภาพและทันสมัยสระก้าวสื่อมวลชนสามารถเฮ็ดล่อนบทบาทและหน้าที่เป็นเวทีแถลงข่าวเป็นกระบอกเสียงของพรรคและก็หลัดจัดตั้งการโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมแนวทางแผนนโยบายของพรรคนโยบายของรัฐสธรรมนูญและกฎหมายของรัฐทั้งเป็นบอนซองแสงการเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมและสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความหู้สาระบันเทิงเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเป็นเจ้าของประชาชนบรรดาเผ่าสร้างเงื่อนไขให้พนักงานทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางในปัจจุบันทั่วภาคกำลังประกอบอาวุธในทั่วปวงชนลาวทางศาสตร์พร้อมสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกล่องชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของพรรคและสำหรับของเขตสื่อมวลชนก็พร้อมหันมติกล่องประชุมใหญ่เวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เข้าสู่สิทธิ์ตัวจริงฉะนั้นในตอนนี้มันเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกประเภทต้องได้ออกแรงให้สูงกว่าเก่าสู่ซนผ่านพาความยุ่งยากในแต่ละด้านที่ประเทศชาติพวกเขาพร้อมประสบอยู่โดยการปรับปรุงตนเองในทุกด้านสู่ซนเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนติดแน่นกับการรับใช้หน้าที่การเมืองของพรรคด้วยคุณภาพใหม่และสามารถเฮ็ดล่อนบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรคและรัฐเฮาคณะพรรคองค์การรัฐทุกขั้นต้องเพิ่มทวีเอาใจใส่ในการซีนำคุ้มครองสื่อมวลชนทุกประเภทให้รอบด้านและมีความหนักแน่นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถเฮ็ดล่อนบทบาทหน้าที่ของตนด้วยคุณภาพใหม่ที่นับมือสูงขึ้นทันแถวนักขบสื่อมวลชนต้องเสื้อสูความเป็นเจ้าการให้สูงขึ้นพร้อมกันบุกบืนสู่สนเพื่อผ่านพาความหนุ่งยากด้านต่างๆพร้อมกันนี้ทันแถวพลังงานฐานตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าจงให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้เวียกงานพัฒนาของสื่อมวลชนนี้ให้ก้าวขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งนั่นก็เป็นย่อๆคือกันนะท่านผู้ฟังเวียกงานสื่อมวลชน76ปีผ่านมาก็คือวิทยุกระจายเสียงซ่าเลยก็เป็นมือเดียวกันเนาะ1960เสวันลื่นกัน10ปีวันสื่อมวลชนนั้น76ปีวันสร้างตั้งวิทยุแห่งชาติเป็นวันที่13เดือนสิงหาปี1960ถือว่าปีนี้เป็นครบ66ปีมาสังเกตมาแล้วการขยายตัวงานวิทยุก็ถือว่ามีอันใดมีหลายอย่างที่พ้นเด่นเนาะ3ที่ได้สังเกตเบิ่งระยะผ่านมานี่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเวียกงานของวิทยุก็ถือว่าก็ยังปฐมประธานเครื่องอัดเสียงก็อยู่ในยุคเก่าๆใส่ยูเฮอร์ใส่แผ่นบั้งเทปเนาะก่อนจะออกมาเป็นข่าวเป็นเสียงให้ท่านได้รับฟังนี่ก็บ่ธรรมดาเด้ก็ถือว่ามาฮอดยุคปัจจุบันนี้ถือว่ามีความสะดวกสบายว่องไวขึ้นหลายยุคดิจิตอลยุค AI เนาะระยะผ่านมาถือพวกเขาก็สามารถฟังได้แต่เสียงออกทางวิทยุแต่ปัจจุบันนี้มีทั้งภาพและเสียงหรือเอิ้นว่าวิทยุมีภาพสามารถฟังได้กระจายไปได้ทั่วโลกโดยมีทางเว็บไซต์อีกบัดนี้มีทางเว็บไซต์ของวิทยุแห่งชาติมีเพจและมีทาง YouTube เนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ว่าสามารถเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายสมควรเนาะตามที่ระยะที่ผ่านมาที่ว่าสื่อสารสื่อวิทยุนี่ก็ควบคุมกับบ่ได้หลายในทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ถือว่า90กว่าส่วนห้อยที่สามารถรับ ฟังคลื่นวิทยุแห่งชาตินี่ได้อีกเกือบทั่วประเทศแล้วส่วนระบบสื่อสารทางด้านอินเทอร์เน็ตก็ยังบางพื้นที่ที่ยังเข้าบ่ถึงเนาะก็ยังมีส่วนหนึ่งอยู่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเขตทางไกลสองลีกผู้ด้อยยังบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ก็เจ้าก็ยังบ่สามารถที่จะเบิ่งวิทยุมีภาพได้หรือว่าเบิ่งออนไลน์ได้เถื่อแต่ว่าวิทยุที่ว่ามีเสียงนี่แม่นก็เจ้าก็ได้ติดตามเบิ่งติดตามฟังข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองจากพวกเฮานี่ได้ดีตลอดมาตามที่เพิ่นได้มีการส่งข่าวเข้ามาให้รายการต่างๆของวิทยุได้มีการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงเสียงเฮ็ดได้ให้มันแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นก็ว่าทางวิชาการเทคนิคของวิทยาศาสตร์เพิ่นก็บ่ได้มีการปล่อยปละเลยมีการพัฒนาปรับปรุงแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆได้มีการอบรมจากทําภายในต่างประเทศเพื่อเอาเวียกงานนั้นมาปรับปรุงขยายตานางเครือข่ายให้สามารถฟังได้ในทั่วประเทศคิดว่าอีกบ่ดลเนาะก็จะมีการปรับปรุงเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องระบบสื่อสารต่างๆเพื่อให้กวมทุกพื้นที่ในทั่วประเทศให้ผู้ชมผู้ฟังสามารถเข้าถึงสื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและก็เป็นกลางที่สุดเนาะกับสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ผ่านมาก็เป็นกระบอกเสียงให้พรรคให้รัฐในสมัยต่อสู่กษัตริย์จนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมซุ่มซอบจากบรรดาผู้ฟังผู้เบิ่งผู้ชมนี่หลายพอสมควรฉะนั้นแต่บรรดาสื่อมวลชนบ่ว่าจะแขนงใดก็แล้วแต่ควรมีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการพริตข่าวออกมาว่าอันใดเป็นข่าวที่มีข้อมูลความจริงข้อมูลที่ชัดเจนชัดแจ้งจึงสามารถส่งต่อข้อมูลนี้ไปถึงพ่อแม่ประชาชนให้เขาเจ้ารับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐให้ได้อย่างจะแจ้งตื่มขึ้นเพราะบางคนก็ยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานต่างๆของพรรคของรัฐถูกโจมตีให้ป้ายสีจากสื่อที่บ่แม่นทางการก็คือสื่อทางนอกส่วนหลายจะโจมตีไปในทางที่บ่ถูกต้องบิดเบือนความเป็นจริงฉะนั้นสื่อพวกเขาสื่อลาวพอเป็นทางการควรจะเฮ็ดแนวใดพอจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ข้อมูลนี้เข้าถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนนี่ให้ได้ไวกว่าเก่าก็คือว่าฮู้ว่ายุคเป็นยุค AI ยุคดิจิตอลยุคอินเทอร์เน็ตพวกเขาก็ต้องนำใส่อันนั้นกำลังแห่งตัวนี้เพื่อส่งเสริมขยายข้อมูลข่าวสารพวกนี้ให้มันเข้าถึงพ่อแม่ประชาชนให้ลึกซึ้งกว่าเก่าอีกและนอกจากนี้ผู้บริโภคข่าวเองก็คือพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าก็ควรเบิ่งว่าข่าวนั้นแหล่งที่มาถูกต้องหรือบ่เป็นข่าวแท้บ่เป็นข่าวจริงบ่แหล่งที่มานั้นจากภาคส่วนใดข้อมูลนั้นจากองค์กรของสื่อใดพวกเขาต้องเบิ่งถ้าเป็นสื่อที่บ่มีตัวตนเอิ้นว่าสื่อที่บ่ได้ถือคำพ้องจากของภาครัฐบาลเฮาก็จะฟ้าวไปแซ่เถอะว่าข่าวนั้นมาจากไสมีความจริงหรือบ่และแหล่งข่าวให้ข้อมูลนั้นมาจากไสอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาขอฝากเตือนบรรดาผู้บริโภคข่าวเช่นเดียวกันเนาะมื้อนึงพอปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มันไปไกลหลายแล้วเด้ AI นี่มีทั้งดีและทั้งบ่ดีคือพวกเขาเห็นนํากันสร้างภาพปลอมขึ้นมาเนาะเสียงปลอมขึ้นมาอีกบัดนี้บางเทื่อนี่เอาเสียงของเฮานี่แหละเสียงญาติพี่น้องอยู่ใกล้เคียงนี่ไปปนใส่กับ AI แล้วก็เฮ็ดหยังจังได๋บัดนี้เอาไปตั๋วแล้วบัดนี้ไปตั๋วได้ที่พวกเขาเห็นผ่านมาเอาเสียงไปตั๋วยืมเงินตั๋วยืมเงินแล้วเอาตั๋วยืมเงินก็โอ้ล้มกันทางอันออนไลน์ต่างๆมันนี่พูดที่ว่าเขาเป็นญาติพี่น้องก็คิดว่าแม่นผู้นั้นแท้เนื่องจากว่าเอา AI ไปเฮ็ดโดยที่ยิบเอาโทนเสียงของเขานี่นะห้องว่ามันเอิ้นว่าพวกสแกมเมอร์นี่มันก็เก่งเนาะทางด้านนี้เอาเสียงเขานี่ไปใส่ไปปล่อยใส่แล้วก็เฮ็ดเป็นความว่านขึ้นมาเฮ็ดให้คนหลายคนที่หลงเชื่อบรรดาท่านหลายคนหลงเชื่อท่านติดตามเบิ่งข่าวเสื่อมหน้านี่ก็จะก็ออกมาเตือนผู้ที่ถูกสแกมเมอร์แล้วเพิ่นเราก็ถูกเสียงตัวนี้แหละเราว่าให้ระมัดระวังเพื่อความแน่ใจอย่าฟ้าวโอนเงินเถื่อนเด็ดขาดให้โทรกลับไปหาผู้เกี่ยวโดยกงว่าเพิ่นมีตัวตนบ่มีแท้บ่ถ้าว่าบ่อยากโทรหาผู้เกี่ยวโดยกงอาจจะโทรหาคนอ้อมข้างอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักว่าผู้นี้แม่นแท้บ่อยู่บ่อยู่เสียงส่งเสียงมาขอยืมเงินข่อยสถิผ่านมาผู้เกี่ยวก็บ่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่เป็นหยังเทนี่มันปกติก็ต้องรู้สึกแปลกๆหน่อยนึงเนาะถ้าว่าผู้เกี่ยวผ่านมาบ่เคยโอนมาแซดมาก็พวกเฮาก็ต้องมีสติและผู้เฮาเป็นเจ้าของเงินนี่ก่อนจะปล่อยเงินออกให้ผู้ใดผู้นึงยืมก็ต้องเบิ่งว่าแม่นแท้บ่แล้วขัดข้องเรื่องเศรษฐกิจแท้บ่แล้วเรามีตัวตนแท้บ่อันนี้อย่าฟ้าวเสือและอีกอันนึงนอกจากปล่อยเสียงแล้วเด้ ผู้ที่ว่าถูกสแกมเมอร์แฮกเอาข้อมูลเฮานี่นะแล้วฮู้หมดว่าเฮาอยู่บ้านใดมีญาติพี่น้องจักคนเฮือนหลังนั้นมีจักคนมันไปสืบมาแล้วแล้วมันก็ส่งเป็นข้อมูลมาส่งเป็นเซตเข้ามาเป็นตัวหนังสืออันนี้อันนี้หลายคนก็ถูกแล้วเป็นตัวหนังสือนี่เกี่ยวกับการขอยืมเงินนี่แหละและหลายคนก็ลงโอนไปอันนี้กรณีนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะที่ยังมีคนตกเป็นเหยื่อตัวนี้นะเพิ่นก็ออกมาว่าให้ระวังแท้ๆยาเฝ้าเสด็จขาดถ้าใครอยากยืมอย่างแท้มันให้โทรมาลงโอนล้มโดยโกงโลดบ่ต้องเสร็จมาเพราะปัญหานี้มันพวกเขาได้เว้ากันทุกมื้อทุกมื้อหลายๆรายการวิทยุก็ได้เว้าออกทุกเกือบทุกรายการให้มีสติระวังตัวในการเสพข่าวในยุคนี้นะยุคดิจิตอลยุค AI มีทั้งอันดีและอันบ่ดีเนาะพวกเขานำใช้มันเป็นประโยชน์มันก็สามารถสร้างรหัสได้นำใช้บ่ถูกต้องมันก็เป็นไปทางในทางที่ลบก็คือยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนนึงเพิ่นว่าสแกมเมอร์นี่ก็มีหลายรูปแบบได้คือโคศกหรือว่าลุงสร้างลุงสาเคยได้ลมกันเรื่องปัญหานี้หลายเถื่อนท่านฟังโดยที่ใช้สื่อออนไลน์นี่นะขายสินค้าออนไลน์แต่ว่าส่งสินค้ามาสัมผัสบอสคือกับอันที่ว่าผู้จ่ายเงินไปหันเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาเลยฉะนั้นถ้าว่าจะซื้อสินค้ายังก็แล้วแต่พอกับว่าตลอดว่าถ้าบ่มีห้านบ่มีตัวตนเฮาก็บ่ควรจะโอนเงินไปก่อนถ้าเป็นไปได้ถ้าว่าบ่เหลือบ่ก็แฮงไปจับไปต้องสินค้าเลยดีกว่าอันนี้ในยุคนี้มันยุคหลอกลวงได้ง่ายถ้าว่ากระจายบ่มีห้านมีแต่ออนไลน์ล่าๆนี่อันนี้เป็นความเสี่ยงสูงสำหรับผู้บริโภคการซื้อสินค้าทางออนไลน์หลายคนถูกต้มถูกตัวนี่ล่ามาแหละก็ยังเจออยู่ทุกมื้อนี่ก็ยังเห็นอีกอยู่ใดโพสต์แนวนึงนอนสินค้านะจ่ายเงินไปแล้วเป็นล้าน2ล้านส่งกลับมาทางอันน่ะออนไลน์ทางไปรษณีย์ซะไปรับเอาสินค้าอยู่ในอันน่ะศูนย์นั้นเปิดออกมาสะบัดคนละเรื่องส่งกลับคืนกับบ่ได้ย้อนหยังถูกบล็อกละเดบัดนี้ก็เสียเงินไปล่ะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนก็จะฟ้าลงเสื้อในสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในภาพบางเทื่อนี่เขาก็เฮ็ดห้องเป็นห้องใหญ่ๆเป็นห้องแบบคือห้องห้านค้าใหญ่ๆสตูดิโอใหญ่ๆแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ติดตัวหนังสือแบบคือห้านขายสินค้าใหญ่ๆความจริงแล้วเป็นห้องที่มันเฮ็ดไว้เพื่อหลอกลวงว่าผู้ที่ว่าลงเสื้อว่าง่ายๆซะมันเฮ็ดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์มีผู้จัดการมีผู้ขายมีคนย่างออกย่างเข้าห้านความจริงมันเป็นกลุ่มเดียวเข้าหันเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีขึ้นมาให้เฮาลงเสื่ออันนี้กันระมัดระวังกันเลยอันนี้มันเป็นซัพพอร์ตอยู่แต่ประเทศเฮาที่ถูกสร้างประเทศก็มีแบบนี้หลายประเทศทั่วโลกถูกกันนะตัวต้มในแบบนี้นี่นะอันนี้แหละพวกเฮาก็อยากฝากไว้ในการเสพข่าวในยุคสื่อที่ว่าเข้าถึงในทุกแบบเนาะบ่ว่าจะเป็นดิจิตอลแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนี่มันอันตรายแท้ๆอย่าเบิ่งข้ามเด็ดขาดพวกเฮาจะเสียผลประโยชน์ของเฮาเสียผลประโยชน์แล้วก็เสียความรู้สึกเสียเส้นประสาทเสียจิตสลับไปเสียเงินไปแล้วยังรู้สึกว่าเฮาหลงไปได้แนวใดอันนี้เฮาก็ฝากกันไว้โดยที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจบอกคนในครอบครัวบอกพ่อแม่บอกหมู่ครูที่อยู่อ้อมข้างให้มีสติระวังตัวเนาะหลายคนก็คนอยู่ใกล้ข้างของลุงสร้างลุงสานี่เพิ่นก็มาเล่าสู่ฟังเลยเพิ่นก็เคยถูกเทื่อนึงเพิ่นว่าเคยถูกนึงแต่ว่าก็มีสติย้อนว่าฟังรายการพี่อยู่แล้วเพิ่นเตือนเพิ่นเตือนเพิ่นว่ามีโจรหั่นก็ไปตัวเอาเครื่องในเฮือนตัวเอาขันเงินนี่แล้วเพิ่นว่าตัวเอาขันเงินเพิ่นก็อยู่เฮือนลูกเต้าไปเวียกไปงานบ่ได้เพิ่นว่ามาตัวเอาละถูกซื้อหมดฮู้หมดซื้อลูกเต้าน่ะโอ้อีพ่อว่าซั่นอีแม่ว่าซั่นอันลูกเจ้านะผู้นั้นก็เว้าซื้อไปโอ้มันละบอกลูกนี่มาเอาตัวนี้เด้ว่าซั่นขันเงินว่าอันอยู่กับอีพ่ออีแม่อยู่เฮือนว่าซั่นมาเอาให้มันแด้ว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่ามีสติขึ้นมาเอาขันเงินนี่มันมันมือใส่บาทยัดพกมันสิเอาไปยังเพิ่นว่าเด้เพิ่นว่าเพิ่นมีสติของเพิ่นเด้เพิ่นสอนสู่ฟังลมสู่ลุงสาลุงสาฟังเพิ่นก็เลยโทรกลับไปหาลูกเพิ่นละบ่เห็นบ่สติเพิ่นมาแล้วได้บ่นี่โทรกลับไปลูกเพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่แม่นเด้อลูกสิเอามาหยังมาเวียกกับปกติสิเอาเพิ่นคันคํามาเฮ็ดหยังอย่าให้เขาเด็ดขาดหลังจากอันน่ะผู้โจรห้าห้อยนะมันเห็นพอลุงแม่ป้านั่นโทรหาลูกของเพิ่นละปุ๊บสันละบ่ไปอาดลาดบ่ได้จ้อยอันนี้จึงว่าสติต้องมีสติแท้ๆนอกจากสติแล้วเนาะ แน่นอนพ่อแม่อยู่เฮือนนี่เพิ่นก็บางเทื่อเพิ่นก็บ่ได้เสพข่าวสื่อออนไลน์เพิ่นบ่ฮู้ใส่เด้บรรดาท่านเด้เพิ่นสิไปฮู้นี่มีแต่เฮาเป็นลูกเป็นเต้าก่อนออกเฮือนจักออกจากเฮือนไปนี่น่ะสั่งเพิ่นไว้โลดพ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อตุ้มแม่ตุ้มเอ้ยผู้ใดสิมาเอาหยังก็ยาเด้อมื้อนี้น่ะห้ามเด็ดขาดบ่ว่าเขาสิมาเว้าเอาเครื่องเอาของยืมรถยืมร้านหยังก็ยาอย่าให้เขาได้เออลูกบ่ได้สั่งไปหมดถ้าว่าเขามาเอามีปัญหาหยังต้องโทรหาพวกลูกก่อนเด้อจะเอาสิ่งของให้เขาต้องสั่งแบบนี้ไว้ได้ซั่นบ่ซั่นเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นกันหลงเสือเพราะว่าหยังโจรมันไปสืบฮู้เพิ่นว่าไทเฮือนเฮาน่ะมีซื้อไดแดมันเทื่อมันก็ตัวว่าโอ้พุ่นนั้นบ่อยู่ว่าอีนางนั้นบ่อยู่มันไปใส่พ่อแม่เออบ่เห็นดนละมันตัวพี่น้องมันตัวเฮาซั่นต้องมีสติแท้ๆอันนี้น่ะบ่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเกิดขึ้นนี่เกือบทุกมื้อผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็หลงๆลืมๆแลแล้วเพิ่นก็บ่ได้ติดตามบ่ได้เสพสื่อออนไลน์เพิ่นบ่ฮู้ว่าเหตุการณ์สื่อออนไลน์เป็นแนวใดการตัวยมมันมีหลายรูปแบบเอาฝากไว้กำลังลมมวนเวลาผัดเมิดมาไหลลงสร้างลงสาละอาทิตย์หน้าเนาะจังลมกันตื่มมีหลายปัญหาเวียกบ้านกันเหมือนเกิดขึ้นมื้อนี้ก็ชื่อว่ารายการลุงสร้างลุงสาศิลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนสิฟ้าไปเกือเป็ดเกือไก่แล้วห้องกับกราบแล้วเนี่ยเอาพบกันใหม่สบายดี
1: รายการ Colorful Music Welcome to Colorful Musicรายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันกับมื้อวันศุกร์เป็นมื้อที่พวกเรานำเพลงตามใจคนข้อนั่นแหละมีรายการอยากจะฝังเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ้าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกับทีมงานพวกเราได้ฟังเพลงทักทายกันก่อนจะเข้าสตูดิโอมีรายการส่งข้อความบอกว่าเอาชากิราเด้อได้บ่เป็นยังมีรายการทักทายกันไปเอาคึกคืนแน่

0: Major Strong ก็พานกันไปเนาะเพลงทักทายให้มีรายการได้ฟังก็ได้ใจเหลือเกินมีรายการอยากจะฟังต้นรายการเพลงนี้กิ่งไม้ฟังก็คือว่าอุ่นอกอุ่นใจว่าเพิ่นเบาภาษาลาวได้ได้ที่จริงแล้วเป็นคำที่เพิ่นบอกว่า Come on come onหรือว่าโกโก้เออภาษาเฮาก็ไปกลมกลืนกับเพิ่นเนาะชาคิราร้องเพลงนี้ร่วมกันกับเบอร์นาบอยมีรายการก็คงจะได้ยินเพลงนี้เรื่อยๆอ่ะผ่านไลน์ซองถามบ่ว่าจะทางวิทยุก็ดีหรือว่า TikTok บ่หรือว่าจะเป็น YouTube YouTube นะได้ๆเพลงนี้บาก็ได้ใจอยู่ขอบใจเราโทรละคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเดินทางพร้อมกันตอนนี้จนถึงท้ายรายการมักพิงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052เด้อซาลือไว้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับเราโทรละคมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานำคะแนนสะสมนั้นมาแลกเอามูลค่าโทรก็ได้หรือว่า data ก็ดี data เพิ่นก็มีไลน์แพ็คเกจให้เฮาได้เลือกอ่ะฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบไว้แล้วตอนนี้ผู้ใดต้องการอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าโทร100คะแนนนี่ได้ 10,000 ได้เอาไปเปลี่ยนเอาแพ็คเกจมูลค่าโทรใส่ได้5มือเขาก็สามารถกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นแมนเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรอันโทรนั่นก็เฉพาะภายในเครือข่ายเด้อในรายการแล้วถ้าว่าต้องการเปลี่ยนมาเป็น data เนาะในการใช้งานมีรายการก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งมี3วิธีด้วยกันเอา100คะแนนแลก data 5กิกต่อ1มื้อเอาแบบรุ่นไหวแบบจรวดมีรายการก็สามารถแลกได้โดยกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข11เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพิ่นยังมีอีกเติมซองทางเลือกนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มื้ออันนี้ก็เป็นวิธีแรกก็กดดาว567เครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวิธีสุดท้ายนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 2กิกแล้วใส่ได้5มื้อสามารถกดผ่านหน้าจอแลกได้เนาะกดดาว567ดาวเลข13เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฉะนั้นเฮาจื้อแต่วิธีแรกอะ10เลข10ฮั่นแม่นมูลค่าโทร100คะแนนต่อ 10,000 11นี่แม่น5กิก1มื้อนะ12แม่น3กิกใส่ได้3มื้อ13 2กิกใส่ได้5มือวิธีแรกกับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสหรือว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะแลกเราจะแลกแบบใดวิธีว่าสั้นๆกดเข้าไปกิ่งไม้บอกเลยเดียวว่าเลข10เลข11 12 13เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Services ของเราโทรคมก็ได้นะสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซ่องสันบอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมเพิ่นมีรางวัลให้พวกเราได้ลุ้นนำกันตลอดซ่องสันคือแบบใดสันที่1นั้นเฉพาะลูกค้าใหม่เมื่อเราเปิดไซต์บริการ FTTHเราก็จะได้เบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง 1,600 นาทีได้มี data 60 กิกะมีรายการจ่ายล่วงนะ ซัมโบนัมเนาะถ้าว่าเฮาเอาบริการตัวนี้เข้าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนําไส้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรี
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: คุณสุสันต์ผู้หนึ่งหักติ่มกอบติ่มกำ
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวธุรกรมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวธุรกรมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวธุรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวธุรคมธุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: กะบอกแล้วว่า Colorful Music นำมีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน021-22-4173มาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour
7: Thank you for dinner baby

ซาบีนาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ละเป็นการท่ามาว่าเจ้ายากมาทัวยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนซึนยังเต็มทีกับนักร้องดังๆคนนี้มีซิงเกิลบ่ว่าจะเป็นการร้องเองเนี่ยแล้วก็แฟนๆเพลงของผู้เกี่ยวเฮ็ดออกเป็นเวอร์ชัน AI ก็มีไลน์ได้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียรายการของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการนิ่มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คงคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีหมู่สนิทอ่ะ 2-3 คนต่างคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเขาก็หวมเงินกันซื้อแพ็กเกจ 100,000 100,000 กิบมีดาต้าถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้วสร้างเบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำไซส์แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันถ้าว่าเฮาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคงคอยนั่นล่ะซ่านเบอร์ไซ้นำกันแบบประหยัดแล้วเฮาสามารถติดต่อซื้อซ่านกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 นั้นเฮาสามารถลงทะเบียนไซส์ลำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมีดาต้าถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสิน้องไซส์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซส์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นใช้ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิก็ถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยที่ได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นจ้ะเอาปีนึงกะ 100,000 สินะวิธีฝากเขาก็ตื้มเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดออโตเมติกได้เนาะกดเครื่องไม้ดาวก่อนแล้วก็334เครื่องไม้ดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะ
เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกทันเนาะทันเนาะจดทันมันบ่มีรายการทำเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบ่นี่เฮาก็สามารถเฮียกเบอร์นํามาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้เราว่าเบอร์ก็สำคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใส่เบอร์นั้นตลอดกับเราโทรคมจริงไหมบอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อใส่นั่นล่ะบริการได้ก็แล้วแต่

0: you to blue
1: เบอร์ติดต่ออีกเป็นพนักงานค่ายพอเฮาได้เลข5เพิ่นเลยผ่าน020-5965-4289 5965-5693และยังมีเบอร์อีกตึม2-3เบอร์มีรายการมือหน้ากิ่งไม้สับเปลี่ยนมาบอกนะ

สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

คิดว่ามีรายการก็คงจะทราบกันไปว่าเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลน่ะแจกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างต่างฉะนั้นพวกเฮาเวลาเพิ่นแจกก็อย่าสุภาพโอกาสดีๆแบบนี้เพียงแต่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาจะตื้มเงินในเครือข่ายต้องย้ำว่าบ่ให้หลุด 100,000 เด้อเพื่อเบอร์ของเฮาจะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนดอมทุกท้ายเดือนวางแล้วเพิ่นก็แรนดอมไปเดือนกรกฎที่ผ่านมาเนาะก็มอบไป100ล้านแล้วเดือนนี้เพิ่นก็จะมอบไปอีก100ล้านมอบกันไปจนถึงท้ายปีได้ลุ้นไปนำกัน

0: ก็เป็นเพลง
1: ไปซื้อว่าโฮมเพลงนี้เป็นผลงานของนักร้องชาลิพูดเพิ่นฮ้องเป็นซองเวอร์ชันอะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นฮ้องร่วมกันกับนักร้องดังของญี่ปุ่นอุทาดะฮิการุอธิบายถึงความสำคัญของอีกคนบอกว่า you are the one who make this house a home บอกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่เฮ็ดให้เฮือนอบอุ่น House a home เฮือนที่มีความอบอุ่นเฮือนที่น่าอยู่ประมาณนั้นล่ะ
0: เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมไปต่างประเทศใช้ลาวโทรคมได้บ่ได้ไปเขตอาเซียนอาเซียนบวก3เพิ่นก็มีแพ็กเกจให้พวกเขาได้สมัครหรือว่าไปประเทศใกล้เคียงประเทศไทยสินะเพิ่นแห่งมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเขาได้เลือกมี3แพ็กเกจด้วยกันมีรายการไปแถวนั้นบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมไปทางแต่กี้ในเวลาไปบ้านเพิ่นเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาอึดอัดนั่นก็คือเขาบอกสามารถติดต่อกันถ้าบอกไปเปลี่ยนซิมนะบางเทื่อไปแล้วก็แยกทีมได้ต่างคนยากจะไปเบิ่งสิ่งที่ตัวเองมากต่างกันสินะฉะนั้นการที่เรามีช่องทางในการซื้อซ่านะเส้นเครือข่ายเราโทรคมไปพูนกับเพื่อน IR สิมันก็สะดวกสบายแล้วก็อุ่นใจอ่ะเวลาเรามีปัญหาอย่างต่างๆกับ IR ของเราโทรคมอ่ะมีรายการตอนนี้มี3แพ็คเกจให้พวกเราได้ใช้อันนี้สมัครได้ทั้งเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนไปมื้อนึง 15,000 กิ๊บเท่านั้นเด้อรหัสแพ็คเกจมันเล็ก1 3มื้อ 40,000 รหัสแพ็คเกจมันเล็ก3แล้วยังมีแพ็คเกจ 70,000 รหัสแมนเล็ก7ใช้ได้1อาทิตย์จำไว้เนาะพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันเลข1เลข3และเลข7เมื่อสมัครเขาก็กดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาวส่ง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเนาะไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายทีให้การความหมุนเส้นไปประเทศไทยกับ AIAC วิธีจับเครือข่ายปลายทางมันก็มีขั้นตอนน้อยหนึ่งเนาะก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามพ่อแม่พี่น้องที่เคยสายแล้วกลับมาก็ต้องเปลี่ยนเรื่องมาจูนเข้าเครือข่าย LTC อ่ะมันก็มีขั้นตอนน้อยเดียวดอกบ่ได้ยุ่งได้ยากยังมีรายการสอบถามได้นะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ฟังเพลงอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงก่อนผลงานของ Ariana Grande

0: และขอบใจมีรายการที่ติดตามมาฟังรายการกับ Colorful Music มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือผ่านคืนนี้ห้อย 3.7 และมีรายการบางท้องถิ่นนกสามารถทูนินติดตามรายการพวกเขาผ่าน94ผ่านคืน FM 94หรือว่าสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์พวกเขาผ่านเบิร์นไบเว็บ .lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อย3ก็สามารถเข้าถึงรายการแล้วเบอร์ที่พวกเขาติดต่อกัน021เด้อ224173 021224173อยากจะติดต่อซื้อสารข้อเพลงเข้ามาหรือว่าอยากจะโอหล่มเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาผ่านสองทางนี้10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้เด้อยังมีอยู่นะสามารถติดต่อพวกเขาได
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz.
3: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้มFamily Package ของลาวโทรคม

0: ชอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็คงจะทราบกันไปนะบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยและกับการแจกโซกแล้วลุ้นโซกนำเราโทรคมทุกท้ายเดือนนะเพิ่นแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมติดตามผ่านขึ้นห้อยซ้ำก็คือ94หรือผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุก็สามารถสื่อสารกับพวกเราได้เบอร์ที่พวกเราติดต่อกัน021เด้อ224173เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาหรือว่าเพลงที่ข้อกันเข้ามาเนาะพวกเราปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วล่ะจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามา
1: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

จเราโทรคมชีให้การสนับสนุนรายการคนแจกแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีเฉพาะผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพนแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมทรคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: เลือกเบิ่งเวลาบ่ยังไล่มีรายการ 4-5 นาทีก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรักขอบใจมีรายการเด้อที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่าน103ก็ดี94ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์และพวกเฮาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อกันเวลาอยากจะสื่อสารกับทีมงานขณะจะทำรายการก็สามารถติดต่อผ่าน021224173 224173เอาแบบนั้นมาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้เสียงเพลงเหมือนได้กิ่งไม้ Say Goodbye กันไปมาพอกันมืออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบายบายแฮปปี้ไนท์วีคเอนด์

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางมติว่าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในวันที่12สิงหานี้ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีรองรัฐมนตรีคณะนำกระทรวงหัวหน้ากรมห้องกรมต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและวิชาการเข้าร่วมเพื่อเปิกสหรือค้นคว้าระดมคำเห็นจากภาคส่วนเกี่ยวข้องต่อหางมติดังกล่าวเพื่อให้มีแนวในรอบด้านชัดเจนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เน้นให้ที่ประชุมใส่การวิเคราะห์สภาพตัวจริงปัญหาคงค้างข้อจำกัดและท่าแฮงของบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทางเน้นให้ส่งเสริมการผลิตการลงทุนการค้าการบริการวิสาหกิจภายในและการนำใส่ทุนหอนภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นและเสนอรายปัญหาสำคัญทางด้านกลไกและนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการพัฒนาธุรกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME การยกสูงขีดความสามารถในการแข่งขันการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งกองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพว่าการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องสุ่มใส่การสร้างฐานผลิตภายในให้เข้มแข็งสร้างสินค้าที่มีคุณภาพลดพรการเพิ่งพาจากภายนอกและเพิ่มท่าแห่งการแข่งขันพร้อมกันนั้นต้องสืบต่อเปิดกว้างและส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากล
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีสบายดีพี่น้องป้องปลายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกท่านกลับมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กันครับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความประหวานมวลซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างตามตลาดตลีรวมถึงท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเอกชนกำลังประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนในยามบ่ายอยู่บ่ว่าจะพักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดงานใดอยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ในความรู้เนื้อหาสาระและก็ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปพร้อมกันและแน่นอนกลับมาพบกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงนั่นแหละพบกันข้าทำอีทมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แง้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไถเฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกคันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ทั้งเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านยังบ่ทันได้พักผ่อนเทื่อต้องได้สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความจำเป็นตามบทบาทหน้าที่นั่นแหละบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดหรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ใส่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้เสื่อว่าหลายท่านนี้อาจจะกำลังคงคอยปันได้สิฮอดยามหนาวอยากให้อากาศหนาวอากาศเย็นเพราะว่าผ่านมานี้ประเทศเฮาว่าง่ายๆก็คือบ้านเฮานี่มันฮ้อนเอาบ่ว่าสิเป็นยามฝนหรือว่ายามฮ้อนแห้งฮ้อนตื้มอันนั้นน่ะบ่ให้เว้าแหละยามฮ้อนนี่เฮืออะไรไข่ย้อยแต่ว่าพอยามฝนคิดว่ามีฝนตกลงมาสิช่วยซุ่มช่วยเย็นขึ้นก็บ่ปานใดเพราะว่าแม้อยู่ฝนตกแต่ก็ตกเป็นครั้งคราวบ่ได้ตกต่อเนื่องแล้วก็พอแต่มีแดดออกหน่อยนึงก็แม่นฮ้อนเอาเฮือซึมออกมาอีกละจากใส่แล้วก็หลายคนก็ฮ้องหาแล้วบัดนี้อยากให้ฮอดยามหนาวหรือว่าฮอดฤดูหนาวไวๆฮ้อนเอาไหลอยู่ยากกินบ่แซ่บนอนก็บ่หลับมิตรรายการพี่น้องพ้องปลายพวกเราได้สังเกตกันคือกันกับต้นกล้วยบ่ระยะผ่านมาหลายปีผ่านมาเห็นว่ายามฮ้อนบ่คือยามฮ้อนที่ผ่านๆมาซุมื้อนี้อากาศฮ้อนหรือว่าเข้าฤดูฮ้อนนี่มันเป็นตาตายแท้ๆมันคือกับมันสิเอาชีวิตเฮาให้ได้มันบ่คือยามฮ้อนสมัยตะกี้มันอยู่บ่เป็นคือแต่เก่าแล้วถ้าว่าอยู่ในบ่อนธรรมดาเปิดพัดลมนี่อยู่บ่ไหวต้องห้องปรับอากาศหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศเท่านั้นจึงค่อยอยู่ได้หรือว่านอนลับตาลงได้มันฮ้อนเอาหนห่วยบ่เป็นตะอยู่ตะกินสังเกตถ้าผู้ฟังมิตรรายการพวกเฮาเห็นบ่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่ต่างประเทศบนที่บ่เคยฮ้อนก็ฮ้อนทางฝั่งประเทศแถบยุโรปหรือว่าบางประเทศในอาเซียที่มีหิมะตกปรากฏว่าตกมาฤดูฮ้อนของประเทศเขาฮ้อนเอาถึงขั้นว่ามีผู้เสียชีวิตมันสูงเกิน40องศาและบางประเทศนั้นเฮือนซานบ้านซ่องเขาเจ้าบ่ได้ถูกออกแบบให้อยู่แบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศเขาเจ้าอยู่เมืองหนาวอยู่ในเขตอากาศหนาวเกิดพิกปลูกสร้างเงินสารให้มีรูปแบบสำหรับห้องฮับหรือว่าเกี่ยมฮับอากาศหนาวเท่านั้นปนีลาอากาศมาละมาฮ้อนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็เห็นให้สภาพอากาศคมเหงหรือว่าบีบคั้นให้พากันหันกลับไปใส่เครื่องปรับอากาศหรือว่าติดตั้งแอร์ปรับอากาศท่านผู้ฟังบัดนี้ล่ะเงินบริษัทออกแบบมาสำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาอีกพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนี่ก็กลับมามีบทบาทในชีวิตพากันแห่ไปซื้อเครื่องปรับอากาศซื้อพัดลมถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่าตีกันก็มีให้เห็นอยู่ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ก็มีอันนั้นก็ได้แล้วก็จำนวนผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าซอกหรือว่าเกิดพยาธิฮีทสโตรกขึ้นมาย้อนว่าอากาศฮ้อนเอานี่ก็จำนวนหลายนับพันพุ่นแหละเป็นหลักพันขึ้นไปแล้วก็พากันออกมาอยู่นอกเคหสถานเฮือนซานออกมาตากลมตากอากาศทางนอกก็บ่ได้ช่วยพอปานใดถึงขั้นลงลิ้นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบางคนก็จมน้ำเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เตือนให้เห็นว่าสภาพอากาศซุมื้อนี้นะมือหุ่นแห้งขึ้นตามการคาดการณ์ของทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นคาดการณ์ไว้ก็แม่นอีหลีว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่สิกลับมาหุ่นแห้งแล้วก็หนักขึ้นกว่าเก่าจากใส่แล้วก็พวกเขาก็เกี่ยมหักมือนำกันแล้วท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ภูมิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: การใส่ใจ

0: เรื่อยว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
2: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่แต่ก็ตามคอยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านทานอื่นรับรู้นําไป
0: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงใส่งอยคือคอยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันนั่นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานไปพร้อมกันอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามบ่ายและก็ได้เปิดวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังพวกเราเคยมีอาการได้บ่อาการห้อนในปากนี่เปื่อยเป็นบาดกินอย่างกระโบแซบเวลาแค้วไปต้องแปรงถูแค้วไปต้องหรือว่าอันใดอันนึงไปแตะตองนี่น้ำตาพังเหงาลงกับม่องปากมันเปื่อยเป็นแผลย้อนว่าอาการฮ้อนในท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นเวลาที่อากาศฮ้อนอบอ้าวหรือว่าในฤดูฮ้อนอากาศฮ้อนอยู่แล้วแล้วเฮากินอาหารที่มีความมันอาหารที่มีกะทิจังซี่มันก็ไปเฮ็ดให้เกิดอาการฮ้อนในอยู่ในร่างกายของพวกเราแผ่ออกมาโดยเฉพาะแม่นเนื้อเยื่อหิมซบหรือว่าหิมฝีปากนี่แหละก็เฮ็ดให้เป็นแผลเปื่อยเวลาเฮาถูแค้วแปรงถูแค้วไปเถื่อหรือว่าไปตองน้อยนึงนี่ก็บ่ได้เจ็บขึ้นมาทันทีเวลากินอาหารหรือว่ากินน้ําปากไปตองถูกขอบจอกหรือว่าถูกบ้วงนี่ก็อยากวางคําเข้าลงพุ่นล่ะกินบ่แซ่บนอนบ่หลับย้อนถ้าว่าเป็นฮ้อนในปากเปื่อยเป็นแผลเป็นบาดสาเหตุนี้ย้อนอากาศนั้นฮ้อนอบอ้าวอยู่แล้วแล้วเฮาไปกินอาหารที่มันถ้าผู้ฟังจักสลาเมื่ออากาศฮ้อนอ้าวพวกเฮาเป็นไปได้นี่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันหรือว่ามีความมันเป็นหลักๆโดยเฉพาะแล้วแม่นอาหารประเภทจืนประเภททอดอาหารที่ประกอบไปด้วยกะทิมีอย่างแดจำพวกแกงกะทิมันๆข้าวหนมที่เป็นข้าวหนมลาวมีส่วนประกอบของกะทิมันๆอย่างสิอาหารที่มีน้ำมันหลายว่าง่ายๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงน้ำมันจากพืชหรือว่าจากสัตว์ทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมันนี่นะถ้าหลีกเลี่ยงใดในระยะที่มีอาการฮ้อนในจะเป็นการดีเมื่อหลีกเลี่ยงจะพวกอาหารที่มีความมันแล้วก็ให้เสริมอาหารที่มีธาตุเย็นเข้าไปเติมเพื่อไปดับความฮ้อนอาหารที่มีธาตุเย็นส่วนหลายก็แม่นพืชผักนี่แหละท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นผักบงผักกะหล่ำแล้วก็ผักกาดกวางตุ้งที่มีคนอื่นว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในนั้นหลายเพราะว่าน้ำที่มาจากพืชนี่มันจะมีฤทธิ์ไปช่วยดับความฮ้อนอยู่ในร่างกายส่วนว่าหมักไม้นี่ก็จำพวกหมักโมหมักแตงแล้วก็หมักเกี้ยงจังสิหมักเกี้ยงนี่ก็ดีหลายมีวิตามินซีไปดับพิษฮ้อนอยู่ในร่างกายจังสิแล้วก็ให้ลดอาหารมันแล้วไปเพิ่มอาหารที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นบ่ได้หมายความว่าเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นแล้วเอามากินบ่แม่นท่านผู้ฟังอาหารที่มีน้ำหลายอยู่ในพืชผักต่างๆกันนะหมักโมนี่ก็มีน้ำหลายเด้จากสารกะหลีกเลี่ยงอาหารมันแล้วบริโภคอาหารที่มีฤทธิ์เย็นพืชผักหมักไม้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งในระหว่างนั้นก็อาจจะปรึกษาแพทย์หมอแล้วก็ขอยาที่มีฤทธิ์ช่วยในการบรรเทาบาดแผลยูหิมศพของพวกเขาตื่มอีกอาการแบบนี้มักเกิดในเด็กน้อยถ้าผู้ฟังเพราะว่าอย่างเด็กน้อยนี้มักจะกินอาหารบ่เลือกตามใจปากเลือกกินแต่เฉพาะอันที่มักอันที่มีประโยชน์บ่ค่อยบริโภคจากสารกาพบเห็นได้หลายในเด็กน้อยอาการฮ้อนในปากเปื่อยแต่ว่าในผู้ใหญ่มีบ่ก็มีคือกันอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปิ้นปัวรักษาและก็เบิ่งแยงสุขภาพตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนถ้าผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆบึดนึงหลังจากนั้นจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควายไผ่บ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความโฮสิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในเวลายามป้ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามป้ายของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงระหว่างวันที่12หาวันที่14สิงหาคมนี้ที่นครปากเซแขวงจำปาสักองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดกองประชุม2ฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านกฎหมายและพฤติกรรมตัวจริงในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติโดยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านมงคุณจิลาไซสกุลห้องหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยมีท่านนางมโนลีศรีสวรรค์รองผู้อำนวยการองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องสองประเทศเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนสภาพการค้าขายสัตว์ป่าการปฏิบัติสนธิสัญญาไซเต็ดให้มีผลสำเร็จและสิ่งท้าทายทางด้านนโยบายกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสัตว์ป่าการสืบสวนสอบสวนการสั่งฟ้องการร่วมมือทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการสั่งฟ้องผู้ให้คำเดนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าอยู่สองประเทศอย่างมีประสิทธิผลในโอกาสนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดตั้งหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อฝ่ายไทยที่ได้นำพาคณะผู้เทนเข้าร่วมกองประชุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้พร้อมทางได้ยกเห็นว่าอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติเป็นปัญหาท้าทายที่ลาวและไทยให้มีความสำคัญในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสร้างเครือข่ายกลไกประสานงานทางภายในและต่างประเทศจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสากลต่างๆที่ส่งฝ่ายเป็นภาคีนำเอาผู้กระทำผิดที่เอาตัวลบหนีมาดำเนินคดีเห็นให้สังคมมีความสงบสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองปกป้องรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างยืนยงอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการห่วมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการห่วมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 55:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทางชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกุมบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเคลื่อนไหวซี่น้ำเวียกงานอยู่แขวงพงศลีห้องสันติบาลปกสแขวงอุดมไซสรุปตีราคาการนำภาษีนำเวียกงานหอบด้านประจำ6เดือนต้นปี2026ส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: ยลูกเอ้ยสิเอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ล่ะเด้
1: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าสิให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวหือ
0: เออโอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
1: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
2: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเคยแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานส่ำใดลูกฮู้บ่นี
1: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
3: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
4: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนําเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวท่านวันไซผ่องสวรรค์ประธานกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาดบางหลวงขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงพงศลีในไทยทิพย์พานมณีโดยการเป็นเกียรติต้อนรับของพลตรีสมพลมิตรพลเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีคณะประจำจากศูนย์กลางกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคเมืองส่องกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเข้าห่วมรายละเอียดนะคะปกสแขวงพงศลีรายงาน
5: พลตรีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพชุดพิเศษของแขวงพงศลีเป็นต้นแมนทางด้านภูมิศาสตร์ด้านการปกครองและประชากรด้านการคมนาคมท่าแห่งบ่มซ้อนข้อสะดวกข้อยุ่งยากและผลสําเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่9ของแขวงแต่ปี2021หาปี2025ในด้านเวียกงานป้องกันชาติกันความสงบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้านวัฒนธรรมสังคมการก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาสนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างจากนั้นสหายวันไซผ่องสวรรค์ได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยต่อกับผลงานและไสยศาสตร์ที่การนำพรรครัฐแขวงพงศาลีหยานบาได้ในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเน้นหนักให้สืบต่อรับประกันให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและปลอดภัยโดยยึดมั่นแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นใจกลางติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากในโอกาสที่มีความหมายความสําคัญดังกล่าวสหายวันไซผ่องสวรรค์ยังได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์จํานวน35ชุดในมูลค่า600กว่าล้านกีบให้แขวงพงศาลีเพื่อแจกยายมอบให้บรรดาตาแสงและมอบเงินสดจํานวน300ล้านกีบให้แขวงพงศาลีมอบเงินสด100ล้านกีบให้เมืองบุญเหนือและคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์4จํานวน1ชุดให้คณะกวดกาเมืองบุญเหนือ
4: กองประชุมสรุปการนำภาซี่นำเวียกงานประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปี2026ของห้องสันติบาลปกสแขวงอุดมไซได้จัดในวันที่3สิงหาคม2026นี้อยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสแขวงโดยการเป็นประธานของพันโทบุญคำสุริไซหักษาการหัวหน้าห้องสันติบาลเป็นเกียรติเข้าร่วมของพลจัตวาดวงจันทร์ไซวุฒิเลขาคณะพรรคหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงอุดมไซมีคณะพรรคคณะบัญชาขันห้องแผนกพร้อมด้วยพนักงานนักหบภายในห้องเข้าร่วมกองประชุมได้สรุปตีราคาการนำภาซี่นำเวียกงานหอบด้านตลอดระยะผ่านมายกให้เห็นผลงานอันพ้นเด่นและด้านอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้สืบโตปรับปรุงแก้ไขในตนหน้าเป็นต้นแมนการนำภาซี่นำด้านการเมืองแนวขีดด้านการจัดตั้งและการปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะการปกป้องรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและวางทิศทางแผนการเวียกงานจุดสุ่มในตัวหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริงพันโทอินคำสัญญวงศ์ห้องห้องสันติบาลได้ให้ฮู้ว่าตลอดระยะ6เดือนต้นปี2026คณะพรรคแต่ละคันได้เอาใจใส่นำภาซี่นำเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยเร่งใส่เก็บกำสภาพการติดตามการเคลื่อนไหว ของเป้าหมายประเภทต่างๆลงเลิกเวียกงานสกัดกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่ออื่นๆอย่างเข้มงวดแสดงออก6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้น7เรื่องผู้ถูกหา106คนหญิง13คนข้อหามีอาวุธเสกไว้ในครอบครองส่อกงทรัพย์ทางโทรคมตอบเสร็จหรือลิ่นเกมออนไลน์บริการคนลาวสาวต่างประเทศเข้าออกด่านภูหลักคำ 3,248 คนหญิง 1,144 คนคนต่างประเทศ306คนหญิง17คนออกบัตรอนุญาตพักสาวสัวขาว200สาวคนมี98บริษัท28หัวหน่วยธุรกิจออกบัตรพักสาวสัวขาว6เดือนและ12เดือนมี552คนหญิง89คนสัมภาษณ์เอกสารแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศ60คู่เก็บกรรมสถิติแขกเข้ามาพักแฮมอยู่บรรดาเฮือนพักโรงแฮมทั้งหมดมี 3,152 คนหญิง 1,110 คนมี10สัญชาติแขกเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆอยู่ภายในแขวงมี 1,000กว่าคนหญิง466คนมี7สัญชาติพร้อมนี้ก็ได้ลงกวดกาแนะนำสุกยูสร้างบทบันทึกกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจบ้านผักโรงแรมเพื่อหับประกันเวียกงานป้องกันความสงบในของเขตการท่องเที่ยวได้57ครั้งและผลการปฏิบัติเวียกงานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประกอบคำคิดคำเห็นต่อหางบทสรุปและทิศทางแผนการเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกให้ได้หับประสิทธิผลสูงโอกาสเดียวกันยังได้ผ่านบรรดาแจ้งการและข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวพันกับเวียกงานของกำลังอีกจำนวนหนึ่งในโอกาสนี้พลจัตวาดวงจันทร์ไสวุฒิหัวหน้ากรมสการปกสแขวงยังได้เน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาตลอดฮอดพนักงานนักหบเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ภาครัฐการจะตั้งมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จคุ้มครองนำพาศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตติดพันกับการปรับปรุงภาคก่อสร้างพนักงานให้มีคุณภาพมีแบบแผนเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องทันสมัยและเคลื่อนไหวเฮ็ดหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสืบต่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมให้มีความสงบโดยพื้นฐานคณะพักฮากฐานกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกส.แขวงอุดมไซสรุปเวียกงานประจำไตรมาส2และวางทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026ในท้ายทิศพันมณีโดยการเป็นประธานของพันโทสมพงษ์ม่วงสมบัติคณะพักกองบัญชาการเลขาคณะพักหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกส.แขวงอุดมไซเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยพันเอกอาหลงเพชรสุรีคณะพักห้องกองบัญชาการปกส.แขวงมีคณะพักคณะกองห้อยพร้อมด้วยสมาชิกพักภายในกองพันเข้าร่วมในกองประชุมได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านของคณะพักฮากฐานในระยะ3เดือนผ่านมาคณะพักฮากฐานกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกส.แขวงประกอบมีคณะพัก4สหายมี3หน่วยพักขึ้นกับมีสมาชิกทั้งหมด103สหายหญิง7สหายสำหง8สหายหญิง1สหายในระยะผ่านมาคณะพักได้เอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างเป็นปกติต่อเนื่องสมาชิกพักพนักงานได้มีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีความบุกเบิกห้าวหาญต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีในนี้ได้จัดตั้งพันขยายบรรดามติคำสั่งหมุนเสื้อต่างๆของพรรคของชาติได้4ครั้งมีสมาชิกพรรคพนักงานนักหบเข้าร่วม284สหายหญิงสหายสหายติดพันกับการแก้ไขบรรดากรณีสมาชิกพรรคพนักงานนักหบบ่ให้มีการประพฤติที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายก็คือข้อห้ามของสมาชิกพรรคติดพันกับการห่วมชีวิตประจำเดือนประจำไตรมาสเป็นปกติเสนอมหาชนผู้ที่ก้าวหน้าเข้าเฮียนสนับสนุน5สหายเฮียนระเบียบพรรค3สหายเสนอสำหงขึ้นสมบูรณ์1สหายนำพาห่วมชีวิตการเมืองประจำเดือน3ครั้งมี285สหายหญิง22สหายและอื่นๆในตอนท้ายกองประชุมพันเอกอาหลงเพชรสุรีคณะพักห้องกรมสการปกสแขวงอุดมไซได้มีคำเห็นโอลมก่อนอื่นทานได้ย่องยอสมเสยผลงานอันพ้นเด่นที่ปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาพร้อมได้เน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาวิสาสะพอ สืบต่อยกสูงเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวเขตในทันแถวพนักงานหนักหบอย่างเป็นปกติต่อเนื่องสกัดการและแก้ไขปรากฏการย่อท่อภายในสมาชิกพรรคให้เลิกเซิงบนพื้นฐานก่อสร้างกลุ่มกองแข็งฮู้นำพาหอบด้านสร้างให้ได้หน่วยพรรคปลอดไสเข้มแข็งนักแน่นอย่างต่อเนื่องในวันที่4สิงหาคม2016นี้สหพันธ์แม่หญิงกระทรวงป้องกันความสงบลงเคลื่อนไหวสุกยุ่เวียกงานติดตามกวดกาอยู่สหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบนำโดยพันโทนางบุญอ้อมวรบุตรประธานกวดกาสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะมีพันเอกนางไลทองสิญญสนประธานสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองพร้อมด้วยคณะสหพันธ์แม่หญิงอ้อมคางกลุ่มใหญ่การเมืองเข้าร่วมการลงสุกยุ่ในครั้งนี้ได้รับฟังรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานการติดตามกวดกาประจำปี2016และทิศทางปี2017ที่เสนอโดยพันโทนางทุมพลแก้วมหาวงศ์ประธานกวดกาสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองให้ฮู้ว่าในระยะ1ปีผ่านมาคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองได้เอาใจใส่นำพาซี่นำสมาชิกเอื้อน้องแม่หญิงเฮ็ดหน้าที่การเมืองก็คือการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงเคียงคู่กับการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องพร้อมนี้ก็ได้ติดตามกวดกาสมาชิกแม่หญิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนในการเคลื่อนไหวการพัวพันสังคมและการปฏิบัติหน้าที่แสดงออกในการจัดตั้งเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งของขันเทิงระเบียบกฎหมายของกำลังป้องกันความสงบและกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาววางออกพร้อมเดียวกันนั้นคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองยังได้ติดตามกวดกาการใส่สื่อสังคมออนไลน์ของสมาชิกแม่หญิงอย่างเข้มงวดแต่ก็ยังปราศจากบ่ได้ได้พบเห็นปัญหาในการใส่สื่อสังคมออนไลน์อยู่บางหน่วยและหน่วยสหพันธ์แม่หญิงจึงได้สมทบกับคณะภาคคณะบัญชาเป็นผู้ศึกษาอบรมและแก้ไขให้ทันเวลาสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D แมนได้นำพาสำรวจกวดกาสรุปทรงแสงรายงานขันเทิงเป็นปกติเสื่อมซึมเนื้อในคำขวนและข้อแข่งขัน 3D ปลุกระดมสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D ติดพันกับการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดไสเข้มแข็งนักแน่นก็คือขององค์การจัดตั้งมหาชนและกลุ่มกองวางออกเป็นต้นการคัดเลือกประเภท 3D ประจำปีเป็นปกติและได้รับการย่องยอผลงานระยะ5ปีผ่านมาแต่ปี2021หาปี2025คือประเภทหน่วย 3D ของสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบจำนวน15หน่วยย่องยอ5ฐาน1ใบตีราคาประเภท1มี356สหายและประเภท2มี8สหายสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าเพื่อแน่ใจเหตุให้การจัดตั้งสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงแต่ละหน่วยมีความหนักแน่นเข้มแข็งคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่จะได้สืบต่อศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดสมาชิกแม่หญิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกวิธีนำพาให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละหน่วยสหพันธ์แม่หญิงติดพันกับการเคลื่อนไหวกวดกาอยู่บางหน่วยที่มีปัญหาโดยสมทบกับคณะภาคคณะบัญชาบรรดากลุ่มกองอ้อมคางกลุ่มใหญ่การเมืองเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นในต่อหน้าท่านผู้ฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหิบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเขาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะมุดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกทานที่เกียรติติดตามรับฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบมาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 อยู่กับโฆษกสันติภาพในมื้อนี้สลับสับเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็หลายๆท่านโฆษกยิ่งในอนาคตก็จะมาห่วมมีส่วนร่วมในรายการประกันสังคมหลายขึ้นเนาะก็ฝากให้บริการได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเขาที่มารับใส่ไปรายการเนาะนอกจากข้อมูลดีๆก็คือผลงานเพลงม่วนๆที่เขาได้นำมาเสิร์ฟมาต้อนให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นในตอนเช้านะให้ท่านได้รับฟังนะทั้งนะ 105.5 เพิ่นมีไลฟ์สดเนาะถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมสามารถเข้าชมรายการประกันสังคมหรือว่าเบิ่งรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากให้กับบริการท่านผู้ฟังได้ติดตามให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาในแต่ละอาทิตย์นั่นเองและก็เข้าสู่รายการของพวกเขาในมื้อนี้ก็อยู่กับหัวข้อที่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญสันนิภาพคิดว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ติดพันกับสมาชิกของพวกเขาเวลาไปใส่อยู่ห้องหมอใส่บัตรประกันสังคมนี่

นาะติดพันกับการห้องขอเงินอุดหนุนติดพันกับการห้องขอเงินอุดหนุนอันนี้ยิ่งแห่งมีความสำคัญนะก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาสนทนามาโอมาลมเพื่อป้องกันว่าอยากให้มันเกิดกรณีที่มีปัญหาไปใส่บัตรอยู่ของหมอบ่ได้หรือว่ามาห้องขอเงินอุดหนุนข้อมูลวอโกงกันบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวสัมมโนครัวนะหรือว่าจะเป็นซื้อนามสกุลเองก็ดีเนาะกะเอานะมีความสำคัญติดพันกับหลายเวียกงานอ้อมข้างเนาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานทะเบียนเวียกงานห้องขอเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมนี่แหละเนาะเป็นหัวข้อหนึ่งที่สันติภาพแยกออกมาโดยเฉพาะเนาะเพื่อมาสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนและคนในครอบครัวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังซึ่งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้นะติดพันกับหลายปัญหาหลายปัญหาอันที่หนึ่งการที่ได้แจ้งครอบครัวหมายความว่าคู่สมรสและลูกนี่เขาใช้บัตรประกันสังคมแล้วหรือยังนะบางท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อก่อนนี่เป็นสถานภาพโสดแต่มาฮอดปัจจุบันมีการแต่งงานมีลูกท่านได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสได้แจ้งเพิ่มลูกเขาแล้วหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะการแจ้งข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลประกันสังคมนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้ากรณีคู่สมรสของท่านถึงว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตามท่านมีลูกแล้วก็ตามตราบใดที่ท่านยังบ่ทันได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลนำประกันสังคมนั่นหมายความว่าคู่สมรสกับลูกของท่านยังบ่ทันสามารถเกิดสิทธิ์นำประกันสังคมได้เถื่อเกิดสิทธิ์อย่างก็คือลักๆก็คือแม่นกันไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ว่าเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาโดนแล้วมาหลายปีแล้วเพื่อความมั่นใจว่าท่านได้แจ้งครอบครัวของท่านเข้าแล้วหรือยังนะได้แจ้งครอบครัวคู่สมรสลูกของท่านเข้าใส่บัตรประกันสังคมแล้วหรือยังท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la ก็คือจำเม็ดนั่นแหละเนาะ www.lsso ย่อมาจาก Lao Social Security Organization .gov.gov.la แหละเนาะเข้าไปมันจะมีปองกวดซิดปินปวดสุขภาพท่านกดเข้าไปแล้วท่านป้อนเลขรหัสบัตรประกันสังคมของท่านเข้าไปไหนฮะแล้วก็กดเข้าไปอีกบัตรหนึ่งแล้วท่านจะเห็นข้อมูลของท่านชื่อนามสกุลเลขรหัสบัตรประกันสังคมผู้เกิดสิทธิ์เต็มหรือบ่เต็มนะเต็มก็คือกาย3เดือนละเนาะเข้าประกันสังคมกาย3เดือนละคันบ่เต็มก็คือแม่นหากก็เข้าไม่หากก็จ่ายเงินประกันสังคมได้เดือน2เดือนอย่างเพราะนั้นครบ3เดือนเถื่อคันว่าสิทธิ์เต็มก็คือหมายความว่าสามารถใช้บัตรยุ่งหมอได้ปกตินะคันสิทธิ์บ่เต็มอันนั้นก็จะเป็นการคุ้มครองอีกอันนึงถ้าอยู่ในเงื่อนไขจึงสามารถใช้บัตรได้ถ้าบ่อยู่ในเงื่อนไขบ่สามารถใช้บัตรได้ก็นะอุบัติเหตุในหน้าที่สำคัญอุบัติเหตุในหน้าที่ต้องมีการยั่งยืนจากนายจ้างจึงสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้เนาะวันนี้อันต่อมาก็คือแม่นห้องหมอที่ทานเลือกเห็นป่ะอยู่ในเวลาทานเข้าไปกดบัตรจะเห็นสิ่งที่สันติภาพว่าไปรวมถึงห้องหมอที่ทานเลือกบางท่านนี่
เข้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาโดนแล้วแต่บ่จื้อว่าตัวเองเลือกห้องหมอใดบัดสิไปใช้อีหลีนะสามารถกดสิทธิ์ทานก่อนได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทางมือถือของท่านเนาะท่านสิเข้า Chrome ก็ได้เนาะเข้าแล้วแต่เนาะอันนั้นมันหลายฟังก์ชันเนาะของทางอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เพลอเรอร์สินะมันมีการบริการหรือว่าอย่าง Wi-Fi อย่างเนี้ยบ่จื้อมันเป็นโลโก้เป็นนะฮะสีแดงคือไฟเนาะหมายความว่าช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าตัวใดก็ได้เนาะเข้า Chrome ก็ได้นะเข้า Google ท่านก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านเนาะไปกดนะพิมพ์คำว่า www.lsso.gov.lv เนาะก็เข้าไปกดได้ท่านจะเห็นสิทธิ์ของนะแต่ท่านจะบ่สามารถกดเงินสมทบที่เคยสมทบเข้ามาได้เนาะเพียงแต่อันนั้นคำว่าท่านอยากพูดตัวนี้ก็แม่นโทรเข้า1508ให้พนักงานเฮากดให้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเราจะบ่ให้เปิดกว้างให้แบบสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตัวเองนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมของเราเนาะเป็นผู้กวดให้ถ้าท่านอยากฮู้ก็สามารถกวดได้เพราะว่าบางท่านย้ายหลายบริษัทบ่แน่ใจเนาะว่าตัวเองได้เวลาเข้ากับบริษัทใหม่นี่ได้เอาเงินที่เคยจ่ายอยู่บริษัทเก่ามาต่อหรือบอค่ะนะเนาะตัวนี้ก็สามารถนะให้พนักงานประกันสังคมกวดให้ได้นะแล้วพวกเขาจะแจ้งไปอาจจะแคปหน้าจอส่งให้ทาง WhatsApp ก็ได้นะที่ว่ามันเป็นข้อมูลของท่านเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการกวดสิทธิ์เนาะการแจ้งครอบครัวเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมไปถึงบทเฉพาะแต่ว่าแต่งงานได้รวมไปถึงท่านใดเนาะอันนี้ขออนุญาตเนาะเพราะว่าเว้าตามระเบียบการความถูกต้องเนาะขออนุญาตรวมไปถึงผู้ที่เนาะมีการยาห้างกันเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละเนาะแต่มีบ่ในสังคมที่มีการยาห่างกันมีเนาะแน่นอนเนาะบ่มีไผที่เอิ้นว่าแต่งงานไปแล้วจะสมบูรณ์แบบทุกครอบครัวบ่มีเนาะถ้าเกิดมีกรณียาห่างกันอันนี้ก็สำคัญเนาะอย่าลืมเอาใบยาห่างมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกโมเมนต์สร้างโมเมนต์เอียงได้อันนี้นะให้มันถูกตามระเบียบการมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกเพราะว่าเป็นอย่างสันติภาพจริงว่าสิเพราะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหามาแล้วเนาะผ่านมามันมีปัญหามาแล้วกรณียาห้างกันไปแล้วบ่ได้มาแจ้งออกเนาะบัดนี้ผู้เกี่ยวก็ไปแต่งงานใหม่แต่ว่าบ่ได้มาแจ้งอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอาผู้เก่าออกเอาผู้ใหม่เข้าบ่ได้มาแจ้งบังเอิญเกิดผู้ประกันตนผู้นั้นมีการเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสเก่าอดีตคู่สมรสอดีตเมียมาขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมเนาะมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแทนที่ผู้ที่อยู่น้ำกันจะได้รับผลประโยชน์บ่คู่สมรสผู้ใหม่นะถึงว่าเราสิบ่แต่งงานกับเงินตัวนั้นคันว่ายาห้างกันไปแล้วเนาะมันก็ควรจะเป็นของครอบครัวของลูกบ่คันว่ามีลูกหรือว่าของพ่อแม่เราเพราะว่ายาห้างกันไปแล้วก็หมายความว่าบ่ได้มีหยังมีพันธะหยังต่อกันแต่เราบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบ่สามารถฮู้ได้ว่าครอบครัวผู้เกี่ยวนี่มีการยาห้างกันเพราะว่าผู้เกี่ยวบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกก็เลยเนาะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นมีการห้องฟ้องกันจากเมียใหม่
ว่าเป็นอย่างเนี้ยก็คือว่าป้าห้างกันไปแล้วประกันสังคมจึดยังจ่ายเงินให้เขาตัวนี้ประกันสังคมพวกเขาก็จะต้องได้ไปชี้แจงอธิบายมีการฟ้องกันขั้นศาลขั้นอย่างต่างๆเนาะผ่านมามันเคยมีเนาะผ่านมามันเคยมีแต่ว่าประกันสังคมผิดบ่ผิดเพราะว่าเขาปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานที่เขามีที่สมาชิกได้แจ้งย้อนมาเราบ่ได้มาแจ้งเนาะทางประกันสังคมก็เลยบ่ฮู้ก็เลยชี้แจงอธิบายให้ทางศาลฟังศาลก็เข้าใจแล้วเนาะว่าระบบมันเป็นแบบนี้บ่แม่นว่าประกันสังคมจ่ายผิดในเอิ้นว่าอันน่ะรูปการในแนวความคิดของเขาก็คือมันบ่ถูกแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงอะนะเนาะภาคปฏิบัติตัวจริงมันเป็นอีกรูปการหนึ่งว่าแน่นอนประกันสังคมบ่มีสิทธิ์ที่จะฮู้ได้เนาะว่าครอบครัวของผู้เกี่ยวมีการหย่าร้างกันไปแล้วเนาะหย่าร้างกันไปแล้วเนาะแต่ว่าย้อนผู้เกี่ยวเนาะบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเข้าออกเนาะอันนี้ว่าสู่ฟังว่าสู่ฟังมันเป็นปัญหาอีหลีที่เกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่ว่าแต่งงานกันแล้วตอนได้แจ้งเขาถึงว่าจะมีการหย่าร้างกันไปแล้วเนาะก็ต้องมีการแจ้งคู่สมรสเก่าออกบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหาเนาะบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะอันนี้แม่นหัวข้อธรรมอิฐนะที่มาโอมาลมเนาะยังมีหลายอันเนาะเป็นต้นอันต่อมาเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าลืมว่าบัตรประกันสังคมนี่เพิ่นให้ใช้คู่กับสำเนาครัวหรือบัตรประจำตัวผู้ที่เป็นผู้ประกันตนแน่นอนก็คือแม่นใช้บัตรใช้คู่กับบัตรประจำตัวก็ได้เพราะว่าบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปเนาะบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปมันบ่คือบัตรรัฐกรเนาะบัตรพนักงานรัฐกรที่เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่มันจะมีรูปสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้เลยหมายความว่าสามารถใช้บัตรเดียวแทนได้เลยเนาะแต่ในเมื่อก่อนมันยังบ่ทันมีรูปท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้บัตรรัฐกรเนาะอันนั้นมันเฉพาะพนักงานรัฐกรเด้ถ้าว่าบ่ทันได้บัตรตัวนั้นก็จะเป็นต้องได้ใช้คู่กับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวนะก็วันนี้แน่นอนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจพวกเฮานี่บ่มีเนาะบัตรที่มีรูปภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮาต้องได้ใช้คู่กับบัตรประจำตัวคันแม่นผู้เกี่ยวคันว่าแต่งงานคันว่าคู่สมรสลูกก็ต้องได้ใช้คู่กับสำเนาครัวเนาะคือเก่าปกติเนาะอันนี้แม่นอันน่ะระเบียบการทุกครั้งไปหม้อต้องถือสำเนาครัวไปนําหรือว่าบัตรประจำตัวคันว่าแม่นผู้ประกันตนคันแม่นคู่สมรสแม่นใช้สำเนาครัวบัดนี้เนาะสำเนาครัวอย่าลืมถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะคันว่าบ่มั่นใจไปกวดอยู่เว็บไซต์หั่นก็ได้ท่านกวดเอาเลขรหัสบัตรคือแบบเมื่อกี้แหละสันติภาพแนะนำเนาะไปกวดเนาะไปกวดได้บ่มั่นใจว่าเลขสำเนาครัวมันเลขเก่าบ่เลขบัตรประจำตัวมันเลขเก่าบ่ท่านไปกวดถ้าว่ามันบ่แม่นเอาตัวใหม่มาแจ้งอัปเดตน้ำประกันสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันตรงกับสำเนาครัวบัตรประกันอยู่ในบัตรประกันสังคมนะท่านจึงจะสามารถใช้บัตรอยู่หมอได้ปกติถ้าว่าบ่มาแจ้งนะตัวนี้ก็สิเป็นปัญหาอีกไปแล้วหมอบ่อนุญาตให้นำใช้เพราะว่าข้อมูลบ่ตรงกันเลขสำเนาครัวบ่ตรงกันเลขบัตรประจำตัวบ่ตรงกันอันนี้เนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะในเบื้องต้นโอลมให้มีการให้ฟังตอนนี้มาหับฟัง1เพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปพวกเราจึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนตอนนี้หับฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: ตอนนำเอกันเข้าสู่รายการประกันสังคมในระยะที่2นะครับหวังว่าข้อมูลที่โอล้มกันไปเบื้องต้นนะครับจะเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาได้มีความเข้าใจอีกในระดับนึงเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนาะความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประจำตัวเลขสมานุครัวคันว่าเฮ็ดหัวใหม่ก็ต้องได้มาอัปเดตข้อมูลใหม่เนาะซึ่งบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะแม้แต่ว่าการห้องขอเงินอุดหนุนการเปลี่ยนบัตรประกันสังคมบัตรเสียบัตรแตกหักแม่นทางประกันสังคมบริการฟรีบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็เว้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็มีหลายปัญหาต่อมาเมื่อกี้นี่ก็เว้าเรื่องของบัตรประจำตัวสมานุครัวเนาะการแต่งงานการย่าห้างกันไปเนาะวันนี้จะมาเว้าถึงการเปลี่ยนห้องหมอระเบียบประกันสังคมก็คือแม่นปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งก็คือนับแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมั้งเดือนหนึ่งมั้งก่อน2000อย่างก็ว่าไปฮาร์ดจน12ของปีท้ายปีต้นปีหน้าท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอใหม่ได้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนการเปลี่ยนห้องหมอแม่นอิงตามความสมัครใจเด้อปัจจุบันก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามเนาะมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามมิตรภาพก็คือห้องหมอให้หาสิบเตียงเนาะอยู่ศูนย์กลางสำหรับสมาชิกประกันสังคมปีหนึ่งสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้เท่านึงตามความสมัครใจท่านจะมาเปลี่ยนในเดือนใดก็ได้เนาะแต่ว่าปีหนึ่งอย่าลืมมาเปลี่ยนได้เท่าเดียวอันนี้ก็คือระเบียบการในการเปลี่ยนห้องหมอส่วนอยู่ตั้งแขวงกันแน่นอนกับห้องหมอแขวงเนาะกับห้องหมอแขวงแต่ท่านใดที่คนตั้งแขวงแต่ว่าย้ายมาอยู่นี่ก็เอาไว้ยังยืนที่อยู่มาย้ายเปลี่ยนเป็นห้องหมอที่ขึ้นกับศูนย์กลางเพราะว่าเขาได้ย้ายห้องหมอเพราะว่าเขาได้ย้ายที่อยู่อาศัยเนาะมาดำรงชีวิตอยู่พี่นะก็สามารถเปลี่ยนได้เส้นเดียวกันเนาะหรือว่าไปเห็นเวียกมีข้อตกลงแต่งตั้งไปประจำการระยะยาวอยากย้ายห้องหมอก็สามารถย้ายได้เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เพิ่นจะย้ายให้อัตโนมัติก็แล้วแต่ว่าต้องเอาเอกสารไปแจ้งเพิ่นเอาเอกสารไปแจ้งขึ้นเอกสารไปแจ้งพนักงานประกันสังคมอยู่แขวงเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อมามีอีกอันนึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองลูกปกติระบบประกันสังคมนี่จะคุ้มครองลูกอายุต่ำกว่า18ปีลงมาสามารถใช้บัตรร่วมกับพ่อแม่ได้ตัวนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนเอิ้นว่าเกิดเสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมอย่าลืมว่าประกันสังคมคุ้มครองเบื้องต้นก็คือแม่น18ปีลงมาแต่ถ้าอายุกาย18ปีถ้าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นให้เอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีแล้วลูกของท่านจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมจาก18ปีไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเติมให้อีก5ปีในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าสมาชิกเขาโทรเข้ามาสายด่วน1508นะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติลูกไปห้องหมอคือใส่บัตรบ่ได้ว่าซั่นเราอายุ20ปีเรายังเรียนอยู่แต่คิดคือว่าใส่ได้อย่าลืมว่าคันฮอด18ปีปุ๊บนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่นจะตัดอัตโนมัติหมายความว่าลูกจะบ่สามารถใช้บัตรได้จนกว่าลูกของท่านจะเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังดีการศึกษามาแจ้งประกันสังคมคันว่ายังเฮียนอยู่เพิ่นคุ้มครองไปเติมให้อีก5ปีเนาะฮอด23ปีจาก18ฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีบ่แม่นน้อยเนาะผ่านมาแล้วลูกกาย18ปีแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นไปห้องหมอใช้บัตรบ่ได้อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้น นะการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอถ้าว่าได้ใส่เงินแล้วมูลค่ามันบ่ธรรมดาเนาะแม้แต่ว่าเจ็บแต่เป็นทั่วไปนี่แหละเนาะถ้าว่าแขนขาหักเนาะเกิดมีจำเป็นต้องได้ผ่าตัดย้อนพยาธิของผู้เกี่ยวอันนี้เนาะคิดว่ามูลค่านี่มันแพงเนาะมันจะแต่ต้องใส่อย่างเนาะแต่ต้องใส่สภาพครอบครัวเฮานั่นแหละเนาะหาเงินมาก็เพื่อความที่จำเป็นเนาะเพื่อการกินการอยู่นะบางคนก็บ่ได้มีแฮไว้สิเพื่อเจ็บเพื่อเป็นเนาะอันนี้ก็ย้อนว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาอันนี้สิทธิ์ของตัวเองเพียงแต่ถือบัตรประจำตัวหรือขออภัยเนาะเพียงแต่ถือใบบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กการศึกษาอันใดนึงมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีก็ลูกของเขาจะได้รับการคุ้มครองไปเขา3ปีนะเติมให้5ปีเท่านั้นเนาะอันนี้แมนฝากให้เป็นข้อมูลให้ทุกคนให้ความสำคัญคนในครอบครัวท่านที่เป็นสมาชิกมีลูกน้อยมีลูกใหญ่ที่กำลังศึกษาเรียนอยู่อย่าลืมไปเบิ่งสมโนครัวว่าลูกเขานี่อายุกาย18ปีแล้วนี่เนี่ยถ้ากาย18ปีแล้วหีบแจ้งเนาะให้เพิ่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กการศึกษามายื่นประกันสังคมเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีการเอิ้นว่าเจ็บเป็นไปหมอแล้วบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนละกันกับเบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมินิการพ่อกับสันติภาพได้ใหม่รายการประกันสังคมสำหรับมื้อนี้เนาะลามีกลับไปก่อนสวัสดี
1: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จัดเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ผ่านกับรายการพันเรื่องเล่าเว้าเรื่องธุรกิจ
1: สบายดีมีฮักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz ดำเนินรายการโดยบุญฮูอรุณวงศ์สำหรับวันนี้เฮามีหัวข้อที่ว่าน่าสนใจมานำเสนอหลายๆท่านอาจจะติดตามรายการเฮาย้อนมักเรื่องกฎหมายบางท่านอาจจะมักเรื่องธุรกิจแต่มื้อนี้เฮาจะมาโอลงกันเรื่องธุรกิจเนาะว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่ควรมีวิธีรับมือแนวใดแน่นอนหลายๆคนเวลาเฮ็ดธุรกิจเนาะแน่นอนจะมักติดปัญหาว่าบ่ฮู้จะเริ่มขายหยังบางคนผลิตสินค้ามาแล้วแต่บ่ฮู้วิธีวางแผนการตลาดว่าจะแนวใดให้สินค้าเฮาเข้าถึงคนหลายซึ่งวันนี้เฮาจะมาโอ้ลมกันถึงรีเทลรายละเอียดแบบชัดเจนนะว่าเฮาจะเตรียมตัวแนวใดและแม่นหยังเป็นสิ่งที่กําลังมาแห้งและเฮาเลยไปเฮ็ดก่อนหมู่นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้เฮามาโอ้ลมกันไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยถ้าว่ามีปึ้มก็เก็บปึ้มมาจดไปเลยจากประสบการณ์ที่ว่าข้าพเจ้าเองเนาะเบิ่งคอนซัลท์ให้ได้ธุรกิจอยู่ในประเทศลาวเป็นหอยกว่าแบรนด์แล้วเนาะและมีหลายแบรนด์ที่ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ได้อยากจะนําหัวข้อนี้มาโอ้ลมให้นักธุรกิจมือใหม่ฟังนํากันเพราะหลังบ้านมีหลายท่านถามเขามาว่าอยากรู้ว่าขั้นตอนการที่ว่าเฮ็ดแบรนด์แบบถูกต้องนี่น่ะต้องเริ่มจากหยังแน่เฮาก็เลยหยิบเอาหัวข้อนี้มาโอ้ลมกันแน่นอนหลายท่านก็อยากรู้แล้วมันว่าปัจจุบันนี่น่ะได้แบรนด์เวลาเริ่มออกมาสร้างตัวตนเนี่ยสิ่งที่ควรคำนึงน่ะมีหยังแดซึ่งมื้อนี้บ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาไปเฮียนฮู้ไปนำกันเลยเจ้าหลักๆเลยสิ่งที่กำลังมาตอนนี้เนาะถ้าว่าเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่อยากให้คำนึงถึงตัวทำอิฐเลยนั่นก็คือเรื่อง AI นี่เป็นยังทีมาแห้งและถ้าผู้ใดบ่ใช้ AI มันจะมีผลกระทบหลายเลยในธุรกิจเนาะเฮาลองจินตนาการเบิ่งแต่ก่อนเฮาจะเฮ็ดกราฟิกเฮ็ดรูปเฮ็ดวิดีโอเฮาจะต้องได้จ้างคนเฮ็ดนั่นบ่แต่ก็ใช้เพิ่นว่ารายจ่ายสูงเติบเนาะเพราะว่าการเฮ็ดวิดีโออันนึงออกมานี่มีค่าใช้จ่ายสูงกราฟิกก็เช่นกันแต่มื้อนี้มี AI ก็มีหลายตัวเทรนด์ที่กําลังมาแน่นอนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่ควรจดไว้แล้วก็ควรไปศึกษานั่นก็คืออันดับ1ยกให้ AI ก่อนเนาะ AI นี่น่ะก็จะมีรีเทลแต่ละอันบ่คือกันอีกเนาะถ้าเทียบให้เห็นณตอนนี้ที่คนนิยมใช้หลายที่สุดละแม่นเรื่อง ChatGPT จะมาเข้าซวยเบิ่งตั้งแต่เรื่องข้อความเรื่องฮุกให้ได้เนาะแล้วถ้าเป็นเรื่องวิดีโอโอ้โหหลายแห่งถ้าเป็นวิดีโอนี่จะมีหน้าก็เฮ็ดวิดีโอได้เดี๋ยวนี้แล้วมีหลายตัวอีกที่เฮ็ดวิดีโอได้เนาะดังนั้นอยากให้ทุกท่านไปศึกษาถ้าว่าคิดภาพบ่ออกว่าเจ้าของแบรนด์นี่น่ะควรใส่ AI ตัวใดดีเนาะเชื่อว่าบางคนก็จะใส่ Gemini ใส่ AI ใส่คอร์สแต่ละตัวใส่บ่คือกันอยากให้ทุกท่านจดไว้แบบนี้เอาตัวทำอิดทำออเลยเป็น ChatGPT ก่อนเนาะและให้ทุกท่านพิมพ์เข้าไปแนะนำตัวเองใน AI ตัวนั้นเนาะว่าเฮาแม่นไผเฮาเฮ็ดธุรกิจหยังแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเนาะนอกจากแนะนำตัวเองแล้วต้องแนะนำกลุ่มลูกค้าเฮานำแนะนำว่าลูกค้าเขาติดปัญหาอย่างแดเขียนไปให้ละเอียดถามผู้ใดสามารถเขียนวิชั่นตัวเองใส่ในหันละเอียดให้ AI แนะนำแล้วฮะนะบอกเลยว่า AI จะจดจำเฮาแล้วเฮาจึงไปถาม AI ต่อว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจนี้นี่นะเฮาควรใส่ AI ตัวใดเป็นหลักแด1เฮ็ดวิดีโอใส่ตัวใด2เฮ็ดรูปใส่ตัวใด3เฮ็ดดีเซิร์ตเนาะใส่ตัวใด AI จะแนะนำให้เฮาแบบละเอียดที่เหมาะสมกับธุรกิจเฮาถ้าจะให้กับว่าจะมาเว้าในมื้อนี้แบบโล่งลึกเลยนี่นะเวลาน่าจะบ่พอเนาะก็เลยจะเอาหัวข้อสำคัญสำคัญมาให้ว่าอันดับที่อีเจ้าของธุรกิจควรคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของ AI นั่นเองบ่เฮ็ดรูปเฮ็ดกราฟิกเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดดีเซิร์ตได้เบิดเฮ็ดรายงานเฮ็ดบัญชียังได้ AI น่ะเลยอยากให้ทุกท่านน่ะไปศึกษาตื่มเนาะและต่อมานอกจากเรื่อง AI เรียบร้อยแล้วสิ่งที่กำลังมาแห้งแล้วเจ้าของธุรกิจควรให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องวิดีโอสั้นวิดีโอสั้นนี่เป็นยังคือว่าให้ความสำคัญถ้าว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ให้ลองจินตนาการเบิ่งเนาะทุกมือนี้แต่ก่อนเฮาเล่น TikTok แม่นบ่ TikTok ก็จะเป็นวิดีโอสั้นแล้วเป็นยังเฮาไปเข้า Facebook หรือว่าเข้า YouTube จึงมีแพลตฟอร์มเขานะเขาพัฒนาขึ้นมา YouTube ก็มีวิดีโอสั้นแล้วมองช็อตบ่เชื่อทุกคนลองไปกดเข้าเบิ่งเนาะ Facebook ก็มีหม่องโซนของวิดีโอสั้นแต่ละแพลตฟอร์มเขาเจ้าพัฒนาแอปของเขาให้มีวิดีโอสั้นคือกันหมดเพราะหยังเพราะเขา

โอเห็นว่าวิดีโอสั่นมันมาแห้งแล้วห่อล่องแนมกลับคืนไปหลายๆแบรนด์ที่ออกมาสร้างตัวตนตอนนี้เขายังบ่ทันมีสินค้าเลยเขาออกมาเฮ็ดวิดีโอสั่นหั่นน่ะบางคนมีความหูความสามารถอันใดอันหนึ่งเขาเอาออกมาแล้วเขาแจ้งเกิดในมือนั้นเลยแบบบางคนแบบเปลี่ยนชีวิตข้ามคืนเลยย้อนวิดีโอสั่นและวิดีโอสั่นเป็นอีหยังที่คนส่วนใดให้ความนิยมหลายที่สุดเพราะหยังเพราะมันเด่นง่ายเนาะแล้วมันมีเทรนด์มีกระแสยังสร้างตัวตนได้ไวอีกก็เลยอยากแนะนำว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ฮะนะสิ่งที่ควรเฮ็ดอันดับแรกเลยนั่นก็คือฝึกเฮ็ดวิดีโอสั่นแล้วอยากเฮ็ดวิดีโอสั่นเนี่ยนะจะเฮ็ดจังใดเดี๋ยวเหนือในเฮารายละเอียดเฮามีลงดีเทลให้นำอีกเนาะว่าถ้าอยากเฮ็ดวิดีโอสั่นในดีเทลขั้นตอนมีหยังแดนอกจากนั้นเนาะในส่วนของวิดีโอสั่นนี่นะยังเปลี่ยนชีวิตผู้ประกอบการหลายคนได้บางคนเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจบ่เคยออกมาเลยบ่เคยออกมาสร้างตัวตนเลยอยู่ในโซเชียลมีเดียบ่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แต่พอมีวิดีโอสั้นปุ๊บหลายคนอยากลองออกมาเฮ็ดเบิ่งปรากฏว่าเขินว่าสินค้าขายได้ดีและลูกค้าฮู้จักหลายขึ้นซึ่งล่าสุดเฮาก็ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายคนไปเนาะซึ่งเพิ่นยอดขายบางทานี่เป็นแสนบางคนนี่เป็นล้านเนาะก็ได้ว่าอยากจะบอกให้ฮู้ว่าวิดีโอสั้นนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ประกอบการหลายคนเนาะนั่นอยากให้ตั้งใจฟังในเนื้อหาที่เอามาโอ้รวมกันในมื้อนี้นะแล้ววันนี้นอกจากวิดีโอสั้นแล้วมีหยังอีกที่กําลังมาและก็เป็นเทรนด์ยาวๆไปเลยจนฮอด2030เนาะเอาไว้ก่อนตัวนี้เป็นหยังที่หลายๆคนใส่แล้วเฮาเองเลื่อนผ่าน Facebook หรือ TikTok เฮาก็เห็นอยู่แล้วนั่นก็คืออินฟลูเอนเซอร์เนาะเป็นอย่างคือว่าอินฟลูเอนเซอร์นี่มาแห้งนอกจาก AI แล้วมาแห้งแล้วก็วิดีโอสั้นมาแห้งอินฟลูเอนเซอร์ก็มาแห้งเช่นกันเนาะอินฟลูเอนเซอร์แม่นไผอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ที่มีอิทธิพลนั่นเองต่อโลกโซเชียลมีเดียคนที่จะเป็นกระบอกเสียงให้สินค้าหรือว่าธุรกิจของถ้าสมมุติเนาะอาจนั่งก่อเราเฮ็ดแบรนด์อันนึงขึ้นมาแล้วเราฮะนะบ่อยากออกกล้องเราบ่กล้าเว้าบ่กล้าแสดงออกแล้วก็จำเป็นต้องเลยไปจ้างคนที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียเนาะก็ไปจ้างนั่งคอนี่เรามีคนติดตามอยู่แสนคนมาฟังมาฮอดนี้หลายๆคนอาจจะเห็นภาพแล้วเนาะยกตัวอย่างเด้อถ้าเฮามีเงินอยู่ที่100ล้านแล้วเฮาไปกระจายให้อินฟลูเอนเซอร์ทั่วประเทศลาวเนาะให้จินตนาการนั่งคอเราบ่กล้าออกกล้องได้แต่ว่าเรามีเงินแล้วก็ไปจ้างอยู่อินฟูเนาะอยู่ในลาวเฮาอ่ะ100คน100,000คนติดตาม100คนคนก็คูณเอาเลยเนาะแล้วประกาศเปิดตัวสินค้าปึ้งแล้วกระจายเงินไปให้อินฟูก็จับอินฟูก็รีวิวแล้วสินค้าเราก็ถือครับหูแล้วคนก็ตามไปซื้อไปสอกซื้อไปนําซื้ออันนี้คืออิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วบัดนี้แล้วมันเกี่ยวของหยังกับเจ้าของธุรกิจเกี่ยวของแน่นอนเพราะหยังเพราะเจ้าของธุรกิจแต่ละคนหั่นน่ะบางคนก็มีต้นทุนมีเงินแล้วเวลาเฮ็ดธุรกิจแต่บางคนยังบ่ทันได้มีทุนหนาก็จำเป็นต้องได้ใส่อินฟลูเอนเซอร์เนาะถ้าผู้ที่บ่มีเงินหนานี่จำเป็นคือกันนะแต่ว่ามันมีวิธีนั่นก็คือเอาเจ้าของธุรกิจน่ะออกมาเองเลยเนาะทำมื้อนี้ขายขนมขายอย่างอีกขายเครื่องสำอางขายเสื้อผ้าได้หมดเนาะเอาตัวเองออกมาถ้าเอาตัวเองออกมานี่มันมีข้อดีหลายเนาะเอาง่ายๆเวลาเราจะสื่อสินค้าอยู่โลกออนไลน์เสมอนี่นะสิ่งที่หลายคนกังวลคือหยังย่านของบ่ตรงปกย่านบ่มีตัวตนย่านเป็นมิจฉาชีพซุมื้อนี้เฮาก็เห็นมิจฉาชีพหลายเนาะนั่นก็คือส่วนหลายแม่นโอนเงินไปแล้วบ่ได้เครื่องอันนี้หลายคนเจอแม่นบ่แล้วเฮาจะจังได๋ล่ะให้มันเกิดความน่าเชื่อถือกับแบรนด์นั่นก็คือเอาตัวเองออกมาเวลาเอาตัวเองออกมามันจะช่วยเคลื่อนว่าแก้ไขปัญหาได้หลายจุดเลยเนาะเจ้าของแบรนด์นะจะหลุดต้นทุนในการที่การตลาดมหาศาลเพราะว่าเฮาจะประหยัดเงินไปจ้างอินฟูถามว่าเฮาออกมาแล้วเอาตัวเองออกมาเฮ็ดคอนเทนต์สร้างตัวตนเฮายังสิจ้างอินฟูอีกอยู่บ่แนะนําควรจ้างต่อเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮามีตัวตนก็จริงแต่เฮาไปจ้างอินฟูอีกมันก็ยิ่งเพิ่มทวีแต่ถ้าว่างบการตลาดยังบ่สูงกับปั่นตัวเองก่อนสร้างตัวเองก่อนมาจับสินค้ามาถือสินค้ามาโฆษณาอย่าประมาทเด็ดขาดเนาะต่อแต่เฮาปลูกเฮ็ดเนาะเฮ็ดฟาร์มไก่เลี้ยงหมูปลูกผักสิ่งเหล่านี้นี่นะอย่าประมาทเพราะเปลี่ยนชีวิตหลายคนมาแล้วเนาะเอาเจ้าของธุรกิจหันออกมาเพราะเวลาลูกค้าเฮาล่มกับเจ้าของธุรกิจโดยตรงนะความเชื่อมั่นมันจะหลายกว่าและความสนิทสนมมันจะหลายกว่าและลูกค้าเฮาน่ะอยากเขามาคอมเมนต์อยากเขามาติดตามและอยากไปหาเฮาอยู่ห่างซ้ำเนาะ
ันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเฮาเจอมากับตัวเลยเพราะว่าเฮาคอนซัลท์ให้เป็นหอยกับแบรนด์อยู่ในลาวก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่ว่ากำลังเริ่มเฮ็ดธุรกิจบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นร้านผู้ที่กำลังฟังอยู่เนาะอาจจะเป็นผู้ปกครองถ้าว่าลูกหลานเฮากำลังเฮ็ดธุรกิจอยู่ลองเอาไอเดียนี้ไปแนะนำเขาว่าให้เขาออกมาสร้างตัวตนออกมาเฮ็ดคอนเทนต์เนาะอันนี้แนะนำสุดๆเลยนอกจากอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนาะมันยังมีสิ่งที่สำคัญได้หลายจุดของเจ้าของธุรกิจแต่เฮาเอาเทรนด์3อันหลักๆนี่นะมาให้เจ้าของธุรกิจก่อนเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดวิดีโอสั้นเป็นหูทายทำหูตัดต่อและหูเรื่องการใส่ AI อีกและหูว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเว้าหน้ากล่องเฮ็ดจังใดเว้าแนวใดให้คนอยากซื้อให้คนสนใจอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจอยู่บ้านเฮาในนามที่ว่าเฮาเบิ่งหลายแบรนด์ให้คนบ้านเฮาก็ได้คิดว่าถ้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยฮู้วิธีนำเสนอจังใดให้มีประโยชน์เนาะสำคัญที่สุดถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนเบิ่งควรบอกสิ่งที่มีประโยชน์ควรเฮ็ดสิ่งที่มันดีๆบ่แต่ต้องบ่มีปัญหาเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนำซึ่งเฮาก็มีขั้นตอนให้แบบลงลึกรายละเอียดเลยนะวันนี้หลายคนฟังหมดจุดนี้แล้วก็อยากฮู้แล้วเนาะว่าอินฟลูเอนเซอร์นี่น่ะแม่นหยังเฮาฟังเกินๆว่าแล้วเนาะแล้วอินฟลูเอนเซอร์นี่น่ะจะไปซวยเจ้าของธุรกิจใดแนวใดนะให้สรุปง่ายๆเวลาเฮาจะเฮ็ดธุรกิจหรือเฮ็ดแบรนด์อันใดอันหนึ่งขึ้นมาเฮาต้องมีแพคเกจจิ้งแม่นบ่เฮาต้องมีวัตถุดิบเฮาต้องไปเฮ็ดขนขัวมาเบิดว่าเฮาสิใส่สารสกัดอีหยังแม่นบ่ออกแบบมาครบจึงขายสู่ตลาดอินฟลูเอนเซอร์ก็คือบุคคลมันจะมีคำว่าสินค้ากับคนเนาะแบรนด์สินค้ากับแบรนด์บุคคลฮะเด้อันนี้แหละคือว่า personal brand กับ product brand ถ้า personal brand ก็เป็นแบรนด์บุคคล product brand ก็เป็นแบรนด์สินค้าถ้าเขาจะสร้าง personal brand หรือเอาตัวเองออกมาเป็นคนมีตัวตนมีคนมีคนติดตามหลายคือว่า personal brand สร้างตัวตนของเขาถ้าให้เทียบให้ทุกคนเห็นภาพแจ้งๆอันนี้เป็นแบรนด์สินค้าอันนี้เป็นแบรนด์บุคคลถ้ามือใดมือหนึ่งเขาจะเห็นแบรนด์ตัวตนหรือว่าจะสื่อสร้างตัวเองออกไปสู่โซเชียลมีเดียหรือออกทาง TikTok Facebook เฮาควรมาตั้ง position ของเฮาให้มันชัดเจนว่าเฮานี่น่ะแม่นไผคาแรคเตอร์เฮาแม่นหยังเนาะเฮาต้องเขียนใหม่ให้มันชัดเจนเลยแล้วเอาไงซะการแต่งตัวภาพลักษณ์เฮาการสื่อสารเฮาน้ำเสียงเฮา tone of voice ของเฮาเนาะแล้วจะบอกแบบว่าม้วนๆสไตล์ตลกเฮฮาบ่หรือว่าเฮาจะไปสไตล์แบบทางการหรือว่าเฮาจะเป็นแบบสไตล์แบบเป็นกันเองเป็นหมู่เพื่อนร่วมกันได้หมดเลยเนาะมานี่ personal brand นี่อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าก็คือแบรนด์ของบุคคลหรือแบรนด์ตัวตนของเจ้าของธุรกิจถ้าเป็นเจ้าของสินค้าก็คือเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของสินค้าอะไรอันนั้น personal brand เนาะออกมาสร้างตัวตนหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลว่าซั่นไปเนาะและสร้างตัวตนนี้มันมีดีเทลรายละเอียดชัดเจนอยู่ถ้าอยากออกมาสร้าง personal brand ชัดเจนให้แน่เบิ่งให้มันกว้างเลยเนาะถ้าว่าเฮาเห็นตัวเองชัดเจนแล้วสิ่งที่จะซวยธุรกิจได้หลายเลยที่สุดนั่นก็คือเจ้าของธุรกิจให้จื้อไว้เนาะเห็นบ่หลายๆคนเวลาเขาจะสร้างตัวตนคนในองค์กรเขาจะคิดก่อนนะจะคํามาคิดว่าอู้ถ้าทีมในองค์กรเขาจะมีชื่อเสียงแล้วนะแล้วโอกาสที่เขาลาออกมันก็สูงมันบ่แต่ถ้าว่าเจ้าของธุรกิจมาสร้างเอง personal brand เป็นของเจ้าของธุรกิจเลยเวลาเจ้าของธุรกิจเคลิ่นว่ามีคนติดตามหลายแล้วมีฐานลูกค้าหลายแล้วเจ้าของธุรกิจเฮาบ่ได้ลาออกจากธุรกิจง่ายๆมันบ่เฮาจะยังดําเนินไปยาวๆหั่นแหละก็ได้เป็นสิ่งนึงที่จะช่วยให้ธุรกิจเฮามันโตแล้วลูกค้าเขาเจ้าอยากมานิยมชมสอบธุรกิจหลายขึ้นถ้าสมมุติเนาะให้เห็นภาพชัดเจนณตอนนี้เลยเจ้าของแบรนด์อยู่ในประเทศลาวเฮานี่นะเฮาลองไปจินตนาการเบิ่งถ้าเขาจะเว้าซื้อทุกคนก็คิดออกเลยว่าแม่นไผเนาะถ้าสมมติว่าเฮามีธุรกิจอยู่แล้วเดี๋ยวเฮายังเอาหนาออกมาเอาความบอกเขาออกมาเอาความคิดเอาวิสัยทัศน์เอามุมมองเขาออกมามาสื่อสารเนาะอันนี้แหละลูกค้าเขาจะนิยมชมสอบธุรกิจหลายขึ้นดังนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งสำคัญถ้าว่าเจ้าของธุรกิจออกมามันจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอะไรมหาศาลอันนั้นคือ personal brand หรือคนที่จะออกมาเป็นอินฟลูเนาะควรคำนึงถึงสิ่งนี้ไว้นำและต่อมานอกจากการที่ว่าจะเป็นอินฟลูแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเฮาต้องเข้าใจแกนสำคัญเนาะมื้อนี้เขาจะมีอยู่หาแกนมาให้แล้วถ้าว่าเฮ็ดตามนี่นะบอกเลยว่าเฮาจะเห็นตัวเองชัดเจนเลยและหาแกนสำคัญหานะมันเป็นอย่างที่อยู่กับตัวเฮาเอง
แล้วเฮาเองควรถามตัวเองเนาะถ้าว่าหลายๆคนที่กําลังฟังเทปนี้อยู่และอยากออกมาสร้าง personal brand อยากออกมาสวยพักดันธุรกิจแก่นตัวทําอิฐเลยนั่นก็คือเฮาต้องรู้จักตัวเองเนาะเป็นอย่างคือว่าต้องรู้จักตัวเองมันมีคํานึงที่ข้าพเจ้าจะมักบอกกับคนที่มาคอนซัลต์ตลอดนั่นก็คือหูเขาหูเฮาหบหอยคังสนะหอยคังเป็นอย่างคือว่าแนวนั้นถามวันนี้เฮาจะออกมาสร้าง personal brand ชัดเจนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเฮายังบ่ฮู้เลยว่าเฮาเป็นไผธุรกิจทําเป็นหยังอันนี้ยากๆเนาะอันนั้นต้องไปตอบตัวเองชัดเจนว่าเฮาเป็นไผนะคือจังตัวข้าพเจ้าเองแม่นเฮาฮู้ชัดเจนเลยว่าเฮานี่มักเรื่องการดึงศักยภาพของคนออกมาสําหรับไผที่บ่ถนัดในด้านใดเฮาจะดึงออกมาฮู้เลยว่าคนคนนี้นี่นะถนัดสิ่งใดแล้วควรเฮ็ดคอนเทนต์แบบใดหรือสื่อสารแบบใดอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาถนัดเฮาก็เลยออกมาคอนซัลท์ให้หลายๆธุรกิจแล้วก็ให้เติบโตแบบยืนยงเนาะแล้วก็ส่งผลต่อธุรกิจที่ดีนั่นเองนะแล้วมื้อนี้ถ้าว่าคิดบ่ออกเลยเฮาสงมีภาพในใจว่าเวลาคนเว้าถึงเฮา1ประโยคนะเฮาอยากให้เขาเว้าถึงเฮาแนวใดอันนี้เป็นสิ่งนึงที่สําคัญเนาะอยากให้ลองไปถามตัวเองขึ้นให้เขียนออกมาให้มันชัดเจนเฮาเป็นไผเฮาถนัดหยังเฮาอยากสื่อสารหยังเฮามีวัตถุดิบหยังในตัวเฮาเนาะนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญและต่อมาเฮาฮู้เขาเนี่ยมันบ่ฮู้ฮู้แล้วเนาะบําอ่ะเฮานี่เป็นไผแล้วเฮาบ่ฮู้ว่าบัดนี้ลูกค้าเฮาลูกค้าเฮาก็สําคัญแน่เนาะฮู้กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเป็นอย่างต้องฮู้กลุ่มลูกค้าเพราะมื้อนี้ถ้าออกเจ้ามาสั่งตัวตนเจ้าของธุรกิจมือใหม่ถ้าบ่ฮู้กลุ่มลูกค้าตัวเองปัญหาที่จะนำมาเป็นยังฮู้บ่คอนเทนต์มันจะหมัวเลยมันจะบ่ชัดเจนหลายๆคนก็จะมักมาโจมว่าโอ้ยมันคือซับไปซับมาเนาะคอนเทนต์เฮาลูกค้าเฮากระจายอยู่สินะบ่ได้ยอดขายสร้างคนติดตามมากก็บ่มีฮอดยอดขายคนก็บ่เข้าเบิ่งอันนี้ปัญหาที่หลายๆคนมักมาถามเนาะดังนั้นตัวที่2ก็คือต้องฮู้กลุ่มลูกค้าชัดเจนต้องฮู้เลยว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจนี้เมื่อกี้นี่เฮาฮู้ตัวเองแล้วมื้อนี้เฮาต้องมาฮู้ลูกค้าเฮาเฮ็ดธุรกิจนี่เนาะจังซี่เฮาเฮ็ดสมมุติเฮาเฮ็ดทานขนมเพื่อสุขภาพเฮาก็ต้องฮู้แล้วเนาะว่าคนที่มักเรื่องสุขภาพนี่อายุเขาประมาณเท่าใดเขามักเบิ่งหยังเขาเสพหยังในชีวิตประจําวันเขาเจ้ามักเฮ็ดหยังเฮาก็มาแกะและเฮาก็เอาคอนเทนต์เหล่านั้นมาสื่อสารถ้าคนมักเรื่องขนมสุขภาพเขาก็ต้องมักเบิ่งความฮู้เรื่องสุขภาพแม่นบ่บ่ว่าจะเป็นเมนูสุขภาพเมนูอาหารสุขภาพหรือว่าการออกกําลังกายนี่คนหักตัวเองเขาจะมักติดตามเรื่องนี้นะบ่จะเป็นเรื่อง mindset การพัฒนาตัวเองเขาก็มักเบิ่งคือกันเฮาก็เฮ็ดคอนเทนต์สื่อสารออกไปได้แล้วเฮาจะได้กลุ่มเรานี่นี่นะเขามาติดตามแล้วหลังจากนั้นเฮาคอยนําเสนอผลิตภัณฑ์ของเฮาไปว่าเป็นหยังเขาต้องซื้อผลิตภัณฑ์เฮาเพราะว่าผลิตภัณฑ์เฮาเว้าเรื่องสุขภาพโดยตรงใส่ใจดีเทลรายละเอียดทุกอย่างทุกวัตถุดิบที่เฮานํามาก็คือดีต่อสุขภาพหมดเลยเนาะมื้อนี้เวลาเฮาเห็นแล้วชัดเจนแน่เนาะว่ากลุ่มลูกค้าเฮาเป็นไผเฮาก็ต้องตั้งเลยเนาะถ้าบางคนคิดผ่าบอกว่าเอ้ยข้อนี้น่ะอยากฮู้ว่าลูกค้าเฮาเป็นไผนี่น่ะอยากตั้งคําถามนี่ถามนิดนึงคําถามนี่น่ะเฮาจะตอบตัวเองให้มันได้นะมันเป็นหยังสิ่งนึงที่อยากบอกไว้คือลองถามตัวเองกลับไปนะว่าลูกค้าในฝันของเฮาแม่นไผอันนี้คําถามนี่สําคัญแฮงหลายๆคนฟังนะยังบ่เข้าใจเนาะเฮาต้องมีลูกค้าในฝันของเฮาลูกค้าในฝันของแต่ละคนบ่คือกันลูกค้าในฝันของบางคนแม่นมักคนที่รักสุขภาพลูกค้าในฝันของบางคนน่ะมักคนใจดีมักคนแบบเรียบร้อยลูกค้าในฝันเฮาต้องมีเฮาต้องเขียนไว้เลยว่าเขาเป็นคนแนวใดใส่ชีวิตแนวใดไลฟ์สไตล์แนวใดเขียนออกมาชัดเจนถ้ามื้อนี้เฮาเขียนลูกค้าในฝันของเฮาออกมาชัดเจนถึงดีเทลรายละเอียดของเขาเขียนออกมาฮอดจนเห็นว่ารายรับเขาจะต่อเดือนเท่าใดนี่ยิ่งจะชัดเจนเพราะเฮาจะสื่อสารคอนเทนต์กับเขาเลยตรงจุดและเขาอยู่ไซส์เขาใส่ชีวิตแนวใดไพ่เขียนให้ชัดเจนผู้นั้นจะได้เปรียบที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ไปศึกษาไว้เนาะมาและต่อมาต้องแตกต่างด้วยความจริงใจข้อที่3เป็นอย่างจึงว่าแตกต่างด้วยความจริงใจสมมติว่ามื้อนี้เฮาออกมาเฮ็ดธุรกิจออกมาขายสินค้าแล้วเฮาเว้ากับลูกค้านะเฮาบ่เว้าความจริงเนาะแล้วเฮาพยายามเติมแต่งให้มันแบบเพอร์เฟคที่สุดแล้วลูกค้าเขาจะก็จะรู้สึกว่า
มันเข้าถึงบ่ได้ธุรกิจคนนี้แล้วมีแบรนด์นึงที่เราอ่ะนะออกมาเฮ็ดคอนเทนต์นี่แหละเราติดนี้เราล่มละลายเรากล้าออกมาบอกลูกค้าเลยเนาะว่าขอนี่เคยประสบสําเร็จสุดๆแล้วก็ติดนี้แบบหลายร้อยล้านฮะนะเนาะแล้วเราก็ออกมาแล้วลูกค้าน่ะแทนที่เขาจะเบิ่งเรารู้สึกบ่สนใจมันบ่แต่กลับกันคนบ้านเฮาเป็นคนที่เอ็นดูคนเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาถ้าเฮากล้าเว้าถึงต่อสิให้เป็นปัญหาแต่เฮารับการแก้ไขมาแล้วเฮารู้วิธีจัดการมันมาแล้วอะนะเฮาเอาความจริงใจตัวนั้นมารวมกับลูกค้าเดี๋ยวตัวนี้นะเฮ็ดให้ลูกค้ากลับมาหากลับมาเอ็นดูได้เนาะบางคนผลิตสินค้าออกมาแล้วมันเกิดปัญหาบ่บอกลูกค้าเนาะเฮาเปลี่ยนกลับกันเกิดปัญหาปุ๊บเฮามายอมรับแล้วเฮามาบอกลูกค้าว่าเฮาปรับปรุงหยังแหน่1 2 3 4ลูกค้าเขาแห่งเอ็นดูทุกสินค้ามันจะบ่เพอร์เฟคหมดเนาะมันจะมีตัวที่มีปัญหาเฮากล้าเอาตัวนั้นมาบ่ล่ะเฮาลองแตกต่างมึงแต่เฮาต้องจริงใจเนาะอันนี้ลูกค้าจะมักที่สุดเลยหลายๆคนเวลาเจอปัญหานะแบบย่านไว้ก่อนแล้วบ่กล้าเอามาแนะนําหรือมาบอกลูกค้าอ่ะนะเนาะตัวนี้อยากให้แนะนําเลยเวลาเจอปัญหาให้พลิกเลยเนาะพีควิกฤตเป็นโอกาสเนาะเฮากล้าเอามาบางคนน่ะสั่งสินค้าไปแล้วเอาไงซะโรงงานเฮ็ดบ่ทันบ่หรือว่ามันเจอปัญหาระหว่างทางระหว่างการผลิตสินะเฮาสามารถเอาเรื่องเรานะมาเล่าได้เช่นกันคนมักฟังเรื่องเล่าคนมักฟังเรื่องเราเฮาลองจินตนาการกลับไปเนาะตอนยุคอันของพระพุทธเจ้าฮะนะเวลาเพิ่นจะสอนคนเพิ่นจะสอนเป็นเรื่องเราแล้วเวลาเฮานั่งเฮียนอยู่ในห้องเฮียนสังเกตบ่เวลาเฮากําลังเหงานอนแล้วอาจารย์บอกว่ามื้อนี้มีเรื่องเรามาเล่าสู่ฟังมีท่านมาเล่าสู่ฟังจากที่กําลังจะหลับพะนะอันนี้เฮาจะตื่นขึ้นมาทันทีเลยคือว่าตาแจ้งเลยอันนี้ก็เช่นกันอยู่ยุคโซเชียลมีเดียไผเราเรื่องเก่งจะได้เปรียบที่สุดแล้วก็ต้องเอาความจริงใจมานํานอกจากนั้นเนาะตัวต่อมานั่นก็คือมันต้องเรียลความเรียลนอกจากที่ว่าเฮาฮู้ตัวเองชัดเจนแล้วว่าเฮาเป็นไผฮู้ลูกค้าเฮาแหละเนาะแล้วก็ฮู้ความแตกต่างแหละตัวที่4ความเรียลความเรียลคือความจริงความแบบที่มันบ่ต้องเฟคเนาะตัวนี้สําคัญเด้อเรียลยังบ่พอต้องสม่ําเสมอความต้องเรียลสม่ําเสมอเมื่อกี้นี้เฮาแตกต่างแหละเฮาจริงใจละความแตกต่างความจริงใจมันคือความเรียลแต่ต้องบวกกับความสม่ําเสมอถามวันนี้เฮาออกมาสื่อสารกับลูกค้าบางคนเนาะออกมาเฮ็ดคอนเทนต์สมมุติว่าเอาเบาเรื่องความสม่ำเสมอก่อนเฮ็ดเรื่องอาหารซะเรียวๆเฮ็ดอาหารแบบบานๆโดยที่บ่ต้องแบบว่าเพอร์เฟคเอียงเรียวเนาะแล้วมื้อต่อมาก็ยังเฮ็ดคอนเทนต์สไตล์นี้อีกคอนเทนต์สไตล์ไทยนี่สไตล์เราเรื่องแบบนี้ก็ยังเฮ็ดแบบนี้ซ้ำๆไปเวลาผ่านไปเนาะลูกค้าก็จะจื้อเฮาต้องเรียวแล้วก็ที่สําคัญคือต้องสม่ำเสมอเนาะสําหรับเจ้าของธุรกิจที่กําลังจะออกมาเฮ็ดธุรกิจใหม่ๆอย่าเปลี่ยนไปหลายแบบพอลูกค้าจะบ่เจอเฮานั่นเองเนาะแล้วต่อมาความเสื่อใจตัวที่5ตัวสําคัญที่สุดเลยถ้ามื้อนี้เฮ็ดธุรกิจแล้วอยากให้ลูกค้าเสื่อมั่นเสื่อใจสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรออกมานําเสนอนั่นก็คือข้อมูลเนาะให้คิดซะว่าเฮาคือหอสมุดถ้าว่าเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็ต้องนําเสนอสิ่งนั้นถ้าเฮาขายเสื้อผ้าเฮาก็ต้องออกมานําเสนอเรื่องเสื้อผ้าที่มันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเฮามาแนะนําวิธีแต่งตัวมาแนะนําให้เขาเห็นว่าโอ้การที่จะใส่เสื้อผ้าอะไรออกมางามออกมาดูดีมันต้องใส่แบบนี้ต้องแมทช์กับหยังใส่ทรงแบบใดใส่เครื่องประดับแบบใดเข้ากับเสื้อผ้าแบบนี้เนาะแล้วอยู่โลเคชั่นแบบใดให้ลูกค้าเห็นภาพให้มันชัดเจนบ่แม่นว่าเฮาขายแล้วเฮาบ่สร้างความเสื่อมั่นเสื่อใจให้ลูกค้าแล้วก็ขบวนการผลิตเด้ก่อนที่ว่าจะได้สินค้าอันนึงขึ้นมานี่นะเฮาใส่ใจรายละเอียดดีเทลรายสําใดตัวนี้เฮาควรออกมานําเสนอให้ลูกค้าเห็นภาพจริงเนาะเวลาเขาเห็นภาพจริงเห็นเบื้องหลังแล้วเขาจะเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วเขาจะกลายเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อสินค้าของเฮานั่นเองเนาะดังนั้นอยากให้ทุกคนฮะนะเฮ็ดตัวนี้ด้วยความจริงใจเพราะเชื่อว่าทุกธุรกิจมีความจริงใจอยู่ในหันแต่ที่สำคัญคือมีความตั้งใจอยู่ในหันแต่ว่าบางคนบ่ได้ออกมาสื่อสารเนาะถ้ามื้อนี้แนะนําที่ข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาเรื่อง Personal Brand ถ้าว่าจะให้เฮ็ด1อย่างที่เจ้าของธุรกิจเฮ็ดแล้วลูกค้าจะนิยมชมชอบนั่นก็คือการออกมาสร้างเนื้อหาอยู่โซเชียลมีเดียด้วยความจริงใจต่อลูกค้าเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยแล้วเวลาผ่านไปมันจะงอกเงยแล้วเฮาจะต่อยอดธุรกิจเฮาได้มหาศาลเลยนะแล้วต่อไปนี้เนาะหลายๆคนเชื่อว่ามาฟังข้าพเจ้าในมื้อนี้ก็อยากรู้ว่าเวลาเฮ็ดธุรกิจไปฮะนะ
อยากสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์แบบจริงจังละแล้วตอนเฟสได้ล่ะที่เขาจำเป็นต้องเลยสร้างให้คนหาผู้ก่อนและส่วงใดที่ว่าเขาจะขายของมันมีจังหวะมันมีเวลาบ่หรือว่าเขาสั่งไปเลยบ่มีแบบแผนบอกเลยว่าบ่มีแนวนั้นเขาต้องมีแบบแผนเวลาการสั่งตัวตนเจ้าของธุรกิจมือใหม่มันจะมีสเต็ปเนาะเฮ็ดให้คนหาผู้ก่อนเลยจึงไปฮอดขั้นตอนการขายแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาแบบลงลึกรายละเอียดนะเลี้ยวเฮาไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการเฮาจะมาต่อในระยะต่อไปเจ้า

0: ผ่านก็ที่เป็นนิรันดร
1: ์เจ้ากับคำสู่และอย่างที่สองของรายการของเฮานั่นก็คือรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 137 MHz สำหรับมื้อนี้เฮามาโอ้ร่วมกันเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจมือใหม่ควรใส่ใจเรื่องหยังแน่หรือว่าควรหูเรื่องหยังแน่และเฮาก็ได้โอ้ร่วมกันมาทั้งหมดแล้วเนาะตั้งแต่ต้นเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดในอนาคตเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องคำนึงนั่นก็คือเรื่อง AI ยังไม่พอเรื่องวิดีโอสั้นเรื่องอินฟลูเอนเซอร์การสร้างตัวตนการที่เราจะออกมาเป็นคนที่มีคนติดตามหลายอยู่ในโซเชียลมีเดียเราก็ได้แนะนำหาอย่างไปแล้วเนาะซึ่งหลายๆคนที่ฟังในช่วงระยะเต็มอิดก็จะได้ความรู้ไปต่อยอดหลายๆเลยล่ะเนาะแต่ต่อมาเฮาจะมาแนะนำแบบลงลึกรายละเอียดอีกว่าถ้าจะออกมาสั่งตัวตนสำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่นี่นะมันควรมีสเต็ปหรือว่ามี mind map ยังแดขั้นตอนทำอิดเลยถ้าว่าจะออกมาสั่งตัวตนเนาะให้แต่คนอื่นเห็นเฮาก่อนเห็นแล้วก็รู้สึกกับตัวตนที่เฮาวางคาแรคเตอร์ไว้เฮ็ดให้เห็นนั่นเองเนาะข้อที่1เฮ็ดให้เห็นบ่รู้สึกจังใดเฮ็ดให้เห็นบ่รู้สึกถ้ามื้อนี้เฮาวางตัวตนไว้ชัดเจนแล้วว่าเฮาเป็นคนนึงที่อารมณ์ดีเฮามาเฮ็ดคอนเทนต์แบบเอนเตอร์เทนเนาะและเนื้อหาเฮาเนี่ยสร้างสรรค์บวกมีประโยชน์มีความหูนําเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เฮาจะต้องนําเสนอตัวตนคาแรคเตอร์นําเสียงหน้าตาท่าทางการแต่งตัวบุคลิกภาพแบบนี้ออกไปให้เขาจะเห็นนอกจากเขาจะเห็นเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาจะเกิดความรู้สึกทันทีจังใดเวลาเกิดความรู้สึกเนาะเขาเห็นเฮาเขาจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกคลายเครียดรู้สึกมีประโยชน์แต่ถ้าว่ามื้อนี้คอนเทนต์เฮาเป็นสไตล์วิชาการจ๋าไปเลยก็ยังเส้นเนาะกิริยามารยาทการวางตัวการใส่น้ำเสียงการแต่งกายด้วยว่าท่าทางเฮาก็ต้องให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เฮาวางไว้แล้วเวลาคนเห็นเขาจะรู้สึกอุ๊ยคนนี้น่าเชื่อถือน่าเคารพนับถือมีประโยชน์อันนั้นเป็นความรู้สึกของคนเมื่อเขาจะเห็นเฮาอันนั้นเป็นขั้นตอนทำอีทในการที่ว่าเฮาสร้างตัวตนหรือว่าสร้าง personal brand สำหรับเจ้าของธุรกิจนอกจากเฮาวางคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วให้คนเห็นให้คนรู้สึกเรียบร้อยละต่อมาตัวที่2เฮาต้องเห็นให้คนจื้อเฮาและการเห็นคนจือเฮาต้องเห็นสิ่งนั้นซ้ำๆจังใดเห็นสิ่งนั้นซ้ำๆนั่นก็คือเฮาวางคาแรคเตอร์ชัดเจนแหละบ่ว่าเฮาจะไปซ้ายมวลซืนไปซ้ายทางการหรือไปซ้ายแบบว่าเบิ่งแล้วเป็นแรงบันดาลใจเฮาต้องเห็นสิ่งนั้นซ้ำๆเนาะถ้าว่าเฮาอยากให้คนจือหรือฐานคนติดตามที่เป็นแสนเป็นล้านจือเฮาต้องสื่อสารสิ่งนั้นแบบต่อเนื่องผ่านไป30วันเฮายังเฮ็ดคอนเทนต์สไตล์นี้อยู่สื่อสารแบบนี้อยู่คาแรคเตอร์แบบนี้หน้าตาท่าทางการแต่งกายแบบนี้ลงติดๆต่อเนื่องกันหลายคนคิดว่าอุ๊ยมันซ้ำแล้วมันจะน่าเบื่อบ่ในส่วงแรกหรือว่าส่วงทำอิดที่เฮาสั่งตัวตนหรือเฮ็ดคอนเทนต์เขาจะยังแนะนำว่าให้เฮ็ดต่อเนื่องซ้ำๆอย่าเปลี่ยนไปมากหลายเทื่อหลายเพราะถ้าเปลี่ยนหลายคนจะบ่จือเฮานั่นเองได้คนเนาะมื้อนี้อยากออกมาเฮ็ดคอนเทนต์นี้แต่มื้อใหม่อู้เห็นอันนี้มันมาใหม่เฮ็ดอันใหม่ไปเลยสุดท้ายการจดจำมันก็บ่เกิดขึ้นแล้วเวลาคนบ่เจอเฮาเขาก็บ่เลยว่าสรุปแล้วเฮามันไผเนาะตัวตนเฮาแม่นไผมื้อนี้เฮาแต่งเรียบร้อยมื้อต่อมาเฮาไปแบบลุดโลกเลยไปแบบตลกมวนซื่อเฮฮาไปเลยคล้ายๆว่าบ่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเนาะดังนั้นเฮาต้องเคลื่อนว่าปักทุ่งไว้เลยว่าคาแรคเตอร์เฮาจะเป็นแบบนี้นำเสียงท่าทางเฮาจะเป็นแบบนี้รูปแบบคอนเทนต์เฮาจะเป็นแบบนี้ถ้าเฮามีตัวอย่างหรือมีไอดอลมีคนที่เฮามักเฮาก็เอามาป้าไว้เป็นไอดอลหรือว่าเป็นแบบเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้เฮาได้เนาะแล้วหลายๆคนอาจจะคิดผ่าบอกบางคนคิดว่าคอยฮะน่ะอยากเฮ็ดอยู่อยากสร้างตัวตนอยู่อยากออกมาอยู่แต่ว่าบ่ว่าจะเฮ็ดหยังก็ง่ายๆเลยให้ไปสอกหาผู้ที่เฮามักเบิ่งหั่นแหละเนาะว่าอุ๊ยเฮามักคาแรคเตอร์เราแบบนี้มักสไตล์คอนเทนต์แบบนี้หามาจาก10คนเอามาวางไว้เลยว่าโอเคผู้นี้นะมักสไตล์การตัดต่อของเราผู้นี้มักสไตล์การเล่าเรื่องของเราผู้นี้มักสไตล์การนำเสนอสินค้าหรือบริการของเราเฮาก็เอา10คนนี้มารวมกันเดี๋ยวเป็นตัวตนของเฮาเฮาอย่าไปเอาจากผู้ใดผู้หนึ่งมาทั้งหมดอันนั้นมันจะเอิ้นว่าก๊อปปี้เนาะเฮาจะเอาจาก10คนมาและเอาสิ่งดีๆที่เขาจะเฮ็ดได้ดีนะแต่ละคนแต่ละคนออกมาเดี๋ยวเฮามานำเสนอซ้ำๆเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวตนของเฮาตัวนี้จะสวยไหลมหาศาลเลยหลายๆคนจินตนาการบ่ออกเฮาลองเห็นภาพเนาะถ้าว่าอยู่บ้านเฮาเนาะคันเป็นพ่อขาวินเห็นบ่เราก็จะเป็นสไตล์ที่ว่าชัดเจนกับ2เราสวยคนแล้วเราเน้นคาแรคเตอร์การแต่งกายเราก็จะเป็นแบบน่าเชื่อถือเ นาะแต่งตัวดูดีนะและสวยคนอีกแล้วก็ความรู้สึกของคนเวลาเห็นเขาจะก็จะรู้สึกดีรู้สึกแรงแห่งบันดาลใจและคาแรคเตอร์ชัดเจนการเว้าการสื่อสารเรากับเป็นสไตล์เราชัดเจนมันบอกแต่งกายกับชัดเจนแล้วบรุษอ่ะถ้าแต่งตัวดูดีพรีเมียมแล้วก็ยังดูดีพรีเมียมตัวใจเราไปสวยคนอยู่ใส่แล้วก็ยังดูดีเห็นบอกแล้วหักษาคาแรคเตอร์เราได้ดีเนาะบอกเป็นว่าเราจะดูดไปมาตลอดบ่มีเลยอันนี้บอกแล้วต่อมาเวลาคนเห็นเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกหักเรารู้สึกเอ็นดูแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจบางคนรู้สึกมีความหวังเห็นบอกอันนี้มันการวาง personal brand หรือว่าคาแรคเตอร์แบบชัดเจนเลยและหลายท่านก็ทั้งสามารถไปเบิ่งเป็นไอเดียเพื่อต่อยอดได้คอนเทนต์เรากับสไตล์แบบสวยคนนะในการไลฟ์ขายของนำเป็นสวงเป็นสวงไปเห็นบอกแต่เรามีสินค้ามีแบรนด์หับขายให้แบรนด์อื่นนำนะและเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์อื่นนำซึ่งหลายๆคนก็ยังบ่ฮู้เห็นบอกนี่แหละเฮาสามารถบึงเป็นตัวอย่างเฮ็ดให้คนเห็นเฮ็ดให้คนรู้สึกและที่สำคัญคือเฮ็ดให้คนจือการเฮ็ดคนจือคือการเฮ็ดสิ่งนั้นซ้ำๆนั่นเองและต่อมาแล้วอยากจะขายของอะไรบัดนี้นะจะเฮ็ดจังได๋ล่ะเวลาสั่งตัวตนมาระยะนึงเนาะมีคนเห็นมีคนจือนะและอยากจะนำเสนอสินค้าข้อที่3สเต็ปของการสร้างตัวตนที่ว่าต่อยอดขายของได้สำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่นั่นก็คือเฮ็ดให้คนสนใจเฮ็ดจังได๋ให้ได้คนสนใจเวลาเฮาสร้างตัวตนมาเฮาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์มาแทรกเข้ามาได้ในไลฟ์สไตล์เฮาในการใช้ชีวิตของเฮานั่นเองฟังมาฮอดตอนนี้หลายคนยังบ่เห็นภาพแม่นบ่ให้ลองจินตนาการเบิ่งคือจังพ่อค้าแม่ค้าที่เฮาเห็นอยู่ในบ้านเฮาหรือเจ้าของแบรนด์ก็ได้สังเกตเวลาเฮาเฮ็ดคอนเทนต์ไปในระยะหนึ่งเขาจะหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วบางครั้งเขาบ่ได้พรีเซนต์ขายในคลิปนั้นเลยเขาก็สั่งตัวตนไปในชีวิตประจำวันของเขาเจ้าเฮ็ดคอนเทนต์ในแต่ละมือแต่ว่าสินค้าที่เขาจะจับนะเป็นสินค้าที่เขาจะใส่ในชีวิตประจำวันถามว่าเจ้าของแบรนด์คนนั้นเป็นคนที่มีคนติดตามหลักหลายแสนแล้วเนาะเขาสั่งทาน FC มาอาจจะเป็นจากการเที่ยวจากไลฟ์สไตล์จากการให้ข้อมูลให้ความรู้เดี๋ยวบังเอิญมาเขาผลิตสินค้าที่มันเกี่ยวของกับแต่งหน้ามาบ่จะเป็นกันแดดหรือห้องพื้นนะเขามาใส่ในขณะที่เขากำลังเฮ็ดคอนเทนต์ร่วมกับ FC กับทานลูกค้าแล้วเวลาคนเห็นเขาจะหยิบผลิตภัณฑ์กันมาแล้วเขามานำเสนอว่ามันดีแนวใดแนวใดสินะแนะนำว่าสำหรับคนผิวหมันนี่นะจริงที่แนะนำเลยห้ามใส่สกินแคร์แนวนี้แต่สิ่งที่ควรเฮ็ดคือลงสกินแคร์แบบนี้ตามสเต็ปแล้วก็ลงให้เขาจะเบิ่งตัวจริงอันนี้แมนการที่เขาเห็นคนเริ่มสนใจละเวลาคนสนใจเขาจะถามแหละวันนี้ตัวที่เอ่ยถือน่ะมันยังใส่มันยังเนาะจริงที่เอ่ยใส่เขาก็จะถามเนาะหรือเขาใส่เสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเขาไปเขาเป็นคนมักไลฟ์สไตล์เนาะเขาเป็นคนมักเที่ยวเขาเป็นคนที่ว่าไปตลอดไปเดินทางตลอดเขาสามารถผลิตสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เขาได้เด้แล้วเขาจะโฆษณาเขาจะสนใจแนวไหนเขาก็ใส่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละเวลาคนเห็นเขาจะถามเองบ่ต้องห่วงว่าจะบ่มีคนซื้อมีแน่นอนแต่เขาต้องหาจังหวะทายอินจังหวะโฆษณาสินค้าเขาไปในคอนเทนต์เขาสังเกตเห็นบ่เวลาเจ้าของธุรกิจออนไลน์เวลาเขาไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ฮะนะเขาไปจ้างคนที่มีคนติดตามหลายฮะเวลาเขาจ้างปุ๊บเขาบ่เป็นว่าอยู่เลยหยิบสินค้ามาพรีเซนต์เด้อเนาะส่วนไลน์เขาจะมักไปแซะเขาไปในคอนเทนต์ของอินฟลูคนนั้นเวลา FC เขาจะเบิ่งไปในระยะหนึ่งแล้วเขาจะเห็นสินค้าโผล่ขึ้นมาหรือเอาง่ายๆซะทายอินเข้ามาเป็นส่วนอันนี้วิธีที่คนสนใจแล้วก็ให้คนอยากซื้อเนาะแล้วต่อมาถ้าทุกคนยังจินตนาการภาพบ่ออกเนาะบางคนเนาะเขาสมมุติว่าเฮ็ดเป็นธุรกิจที่เขาจะขายเดืองเฮ็ดก็ได้ไปเฮ็ดนางฟ้าเป็นเจ้าของฟาร์มเฮ็ดเนาะเจ้าของฟาร์มมันบังเอิญว่าเราหั่นน่ะขายเพิ่นว่าเสือเฮ็ดแหน่เป็นกอดเนาะแล้วก็ขายเป็นโลนํามานี่แล้วเจ้าของฟาร์มเฮ็ดนี่นะสิเฮ็ดให้คนสนใจได้แนวใดที่จะมาซื้อเสือเฮ็ดนําเฮาหรือว่าจะมาซื้อเฮ็ดนําเฮาเป็นโลหลายคนลองเอาคําถามนี้ไปแก้โจทย์เนาะนะแต่ว่ามื้อนี้จะแก้ให้ก่อนนั่นเองลองจินตนาการไปทํากันณตอนนี้เลยเจ้าของฟาร์มเฮ็ดหั่นเรากับเพียงแต่ออกมาเฮ็ดคอนเทนต์ให้คำแนะนำลูกค้าว่าสำหรับผู้ใดที่เป็นมือใหม่ก่อนที่จะปลูกเฮ็ดนี่นะต้องมีอุปกรณ์อย่างแดนี่อันนี้เป็นการเดิมเฮ็ดให้คนสนใจและให้ข้อมูลไปเนาะว่าเราแต่ห่วงเหื่อนและต้องได้เฮ็ดจังใดแดเนาะแล้วก็เฮ็ดนี่มักอากาศแบบใดบ่มักอากาศแบบใดการให้น้ำ การเลี้ยงเฮ็ดตัวนี้ต้องเฮ็ดจังได้สเต็ปขั้นตอนมาบอกรายละเอียดเบ้อสำหรับมือใหม่แล้วแน่นอนคนที่สนใจเรื่องเฮ็ดอยู่แล้วเขาก็จะมาฟังเอาข้อมูลเวลาเขาได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วบัดนี้สเต็ปต่อไปเขาอยากเฮ็ดจริงเขาก็จะถามเลยว่าเฮ็ดนี่นะสนใจสื่อเสือเฮ็ดนี่นะไปปลูกผู้ชายเขามาสื่อไปเขาก็มาสื่อนำคนคนนั้นที่ให้ข้อมูลเนาะอันนี้เป็นรูปแบบการขายหรือว่ารูปแบบการนำเสนอให้คนสนใจโดยที่เขาบริบอกเขามาขายจักคำหลายคนเห็นภาพแล้วสกินแคร์คือการเสื้อผ้าคือการเสื้อผ้านี่บางครั้งเขาแถบจะบริบอกยังเลยมาใส่เขาเบิ่งงามๆเขากับหูพางมาใส่ให้เขากับสุดกับสถานการณ์ต่างๆที่เขาจะไปถ้าจะไปดองนี่นะเขาจะแต่งตัวแนวได้ให้ออกมาดูดีใส่กับสินโตได้ใส่กับเกือบเครื่องประดับกระเป๋าแบบใดไปยืนดูโลเคชั่นแบบใดจะออกมางามเขาเพียงแต่จำลองเขาจะเห็นภาพจริงแล้วก็แนะนำลูกค้าได้นะว่าถ้ามัดผมขึ้นนี่นะควรใส่เครื่องประดับแบบนี้ถ้าว่าเสื้อนะมันเป็นข้อวีเด้อข้อม่นเด้อข้อปิดเด้อควรใส่แบบนี้เครื่องประดับหรือว่าบ่ควรใส่แบบนี้ลูกค้าได้ประโยชน์ได้ความรู้ละเรียบร้อยเวลาเขาจะสนใจเขาใส่แล้วคุณผู้ชมมันเข้ากันไปเบิดเขาก็จะถามเองว่าเสื้อห่านเอื่อยนี่นะขายตัวเท่าไหร่สนใจห่านอยู่ใสเขาจะถามมดแต่หน้าที่จะคล้องธุรกิจมือใหม่หรือจะคล้องแบรนด์มือใหม่ฮะนะต้องออกมาเป็นข้างความรู้ที่บอกไปในเคลื่อนมาระยะที่หนึ่งนั่นก็คือเขาต้องเห็นตัวเองเป็นขั้งสมุดหรือเป็นฮอสมุดคล้ายสิ่งใดต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นหรือสิ่งนั้นแล้วออกมาให้คำแนะนำลูกค้าเวลาลูกค้ารู้สึกว่าเขามีประโยชน์แล้วได้ประโยชน์จากเขาเขาจะติดตามไว้เวลาติดตามไว้มือได้เขาแนะนำสินค้าเขาโดยตรงเขาจะได้ขายนั่นเองเนาะและต่อมานอกจากเห็นคนสนใจสินค้าแล้วหลายๆท่านก็น่าจะเห็นภาพแล้วเนาะคือการที่เฮาออกมานําเสนอให้ข้อมูลลูกค้าได้เนาะสารับกันไปบางท่านคิดว่าต้องออกมาให้ข้อมูลอย่างเดียวว่ามันสิบ่เครียดบ่เวลาคนเบิ่งคอนเทนต์บ่เครียดยิ่งดีโดยซ้ําเนาะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อคนเบิ่งเฮาจึงสารับกับคอนเทนต์ตามเทรนด์แน่ตามกระแสแน่เนาะบ่แม่นว่ายําได้เฮาจะให้แต่ข้อมูลลูกค้าอย่างเดียวเฮาจะบ่จําเป็นต้องนำเสนอสินค้าทุกครั้งแต่แค่เขาให้มีประโยชน์ให้คนเบิ่งแล้วทายอินมาเป็นส่วนนะอันนั้นวิธีในคนสนใจสินค้าเสื้อว่าฟังมาหอดนี้ได้รายทานอาจจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วอะไรจะกลับเอาไปใช้กับธุรกิจตัวเองเพราะเสื้อว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี่นะเนาะเกินกว่า 90% น่ะจะมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังบ่ทันได้หยิบขึ้นมานำเสนอให้ลูกค้าอะไรให้เขาเจ้าสื่อนำเฮาเป็นชิ้นเป็นอันซื่อบางคนอาจจะเฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดได้ดีอีกบางคนเนาะแต่บางคนอาจจะยังบ่ทันได้นำใส่ไอเดียนี้ก็ลองนำเอาไปต่อยอดเบิ่งเนาะเวลาเฮาฟังไปแล้วเฮามาฟังมาฮอดตอนที่ว่าโอ้การเชื่อในลูกค้าดะเขาเจ้าสนใจสินค้าเฮาคือเฮาต้องมาออกให้ข้อมูลในความรู้นำเนาะเวลาเฮาฟังฮอดอยู่นี่เฮาก็ลองเอาไปเป้าใส่เบิ่งเนาะบ่ใช่ธุรกิจหยังก็อย่าการให้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญพออย่าลืมว่าทุกธุรกิจมีปัญหาเบิดเนาะธุรกิจเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้คนดังนั้นธุรกิจเฮาเกิดขึ้นมาคือกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้คนเซนกันเฮาก็ลองมองปัญหาลูกค้าเฮาเป็นหยังยิบเอาปัญหาเหล่านั้นออกมาแก้ให้เขาเฮาบ่อยคิดว่าอุ๊ยเรื่องแบบนี้คนก็อยากฮู้หว่าเนี่ยเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะตั้งเนาะว่าเรื่องยังไงแบบนี้คนก็อย่าหูว่าเขาออกมาให้ข้อมูลเขามันจะโอเคบ่เสียนะบางคนมีคำถามแบบนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งเดือนง่ายๆสำหรับเฮามันเป็นหย่อนเฮานี่นะอยู่กับมันมาโดนละเฮาอาจจะอยู่กับธุรกิจนี้มา4ปี5ปีหรือเป็น10กว่าปีสมมติว่าปลูกเฮ็ดคือเก่าซะเนาะเฮาอยู่กับมันมาเป็น10ปีละเป็น5 6ปีละเรื่องง่ายๆที่เฮาว่ามื้อนี้นะตอนทําอิฐตอนเริ่มต้นมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเฮาให้ลองหย่อนกลับคืนไปว่าคนที่ก็จะมาฟังเฮาที่เฮาให้ข้อมูลนำเสนอให้กับเจ้าคณะเขาอาจจะศูนย์เลยจากเรื่องที่เฮาคิดว่ามันง่ายในมื้อนี้ดังนั้นเวลาเฮาคิดนะให้คิดว่าเฮามาแนะนำให้คนที่ศูนย์ถ้าเทียบเป็นการเฮ็ดน่ะแม่นคนที่อนุบาลเลยคนที่อนุบาลในการเลี้ยงเฮ็ดในการปลูกเฮ็ดนางฟ้าเฮาลองมาแนะนำเลยจากศูนย์เลยบ่ฮู้หยังเลยสินะบ่ต้องเตรียมตัวแนวใดเนี่ยเฮาลองคิดเบิ่งว่ามันมีคนเหล่านี้บ่เขาจะบอกเลยได้ตรงๆเลยมีแน่นอนดังนั้นเวลาเราจะเห็นเนื้อหาลงมานำเสนออยู่โซเชียลมีเดียให้คิดว่าเรามานำเสนอจากศูนย์ถ้าว่ามื้อนี้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้คิดซะว่าเราบ่ได้มาแนะนำคนที่เขาเก่งเขาเอ็กซ์เพิร์ทเรามาแนะนำค คนที่เขาบ่มีความรู้ด้านภาษาเลยเริ่มจาก A B C D ไปฮอด Z เพิ่นก็ยังได้เนาะแล้วคอนเทนต์ในการที่ว่าเฮาออกมาสร้างเนื้อหาให้ประโยชน์คนมันจะบ่อึดเลยเนาะมาบอกเลยคำศัพท์ในชีวิตประจำวันมีหยังแดในครัวมีหยังแดเนาะทักทายสบายดีนี่มีหยังแดเฮ็ดเป็นหมวดเป็นหมวดมาเลยการยังได้ถ้าว่าผู้ใดถนัดสายภาษากับไปสายภาษาผู้ใดถนัดสายกิจกรรมกับไปกิจกรรมไปถนัดสายอาหารกับไปสายอาหารถนัดสกินแคร์ถนัดเรื่องการเฮ็ดครีมเรื่องโอ้มีหลายแต่ละอุตสาหกรรมบ่คือกันเนาะแต่ละธุรกิจเสื้อว่าในนี่ที่ว่ากำลังฟังอยู่ณตอนนี้เฮ็ดธุรกิจใดนึงอยู่เพราะว่าเขาจะใส่ชีวิตอยู่ได้เขาก็ต้องมีธุรกิจที่รอเลี้ยงเขาเนาะดังนั้นเขาลองเอาไปต่อยอดเบื้องได้เนาะและต่อมาเวลาเขาเห็นคนสนใจแล้วเวลาคนสนใจแล้วเขาจะถามเขาว่าสนใจหันอยู่ไซอันนี้ขายบอสนใจอันนี้สินะแนะนำเด้เขาจะถามเขาเลยเวลามีคนถามแสดงว่าคนสนใจละเวลามีคนสนใจเขาต้องเห็นได้เขาจะเอาอย่างอยากซื้อเนาะตัวสุดท้ายดิซีนั่นคือเขาต้องเห็นคนอยากซื้อการที่เชื่อในคนอยากสื่อนี่นะมีหลายวิธีได้เนาะเฮาสามารถมานำเสนอได้กุ้งๆเลยเพราะว่ามีคนสนใจแหละเด้มาแนะนำเลยว่าถ้าสื่อซวงนี่นี่นะเฮามีโปรโมชั่นยังเฮาก็แนะนำได้ถ้าสื่อซวงนี่เฮามีสิทธิพิเศษยังได้สิทธิยังแนะนำได้หมดเลยเนาะถ้าสื่อครบกำหนดเนี่ยเฮามีเนี่ยเฮาจะให้เป็นเขินว่าสมาชิกบ่เฮาก็ว่าไปสะสมครบตามกำหนดเฮาแรกๆเลยเวลาลูกค้าสนใจแล้วเขาต้องมีโปรโมชั่นให้เขาเจ้าหรือมีสิทธิพิเศษถ้าเขาซื้อช่วงนี้จะได้ยังกลับไปตัวนี้จะดูค่ะกลับมาซื้อเขาสามคืนอีกเนาะถ้าว่าเขาซื้อครบในราคาที่เขาต่างไว้เขาก็ให้ไปเลยว่าซื้อครั้งต่อไปจะได้ซื้อในราคาเท่านี้จะได้ส่วนลดหรือได้ของแถมยังเขาก็ให้ไปถ้าเขาขายเกี่ยวกับเสื้อเฮดเขาก็บอกว่าถ้าซื้อครบกำหนดที่เขาต่างป้าไว้นี่นะเนาะจะได้แถมอีกจากอันหรือจะได้แถมอุปกรณ์สำหรับมือใหม่ไปดีได้หมดเนาะอันนี้แมนเฮาจะต้องเฮ็ดให้คนอยากซื้อมันจะกระตุ้นการซื้อแล้วเฮาก็ต้องแจ้งไปอีกได้เนาะว่ามีกำหนดระยะเวลาบ่ว่าเนี่ยโปรโมชั่นนี้หรือว่าออฟเฟอร์ตัวนี้นะเฮามีได้ฮอดมื้อใดตัวนี้จะช่วยเจ้าของธุรกิจมือใหม่ได้มหาศาลจากที่เฮาปรึกษาหลายๆแบรนด์มาหั่นน่ะเฮ็ดสูตรนี้นี่ได้ผลเนาะ85-90% นี่ได้ผลดังนั้นเราใหม่ข้อมูลลูกค้าก่อนหรือเฮาให้เขาจะเห็นไลฟ์สไตล์เห็นการใช้ชีวิตแล้วก็แทรกสินค้าไปนี่นะตัวนี้จะสวยหลายแบบหลายแห้งเนาะก็เลยจะให้เจ้าของธุรกิจมือใหม่นะเอาไปปรับใส่บึงเวลาเฮาเฮ็ดให้คนเห็นให้คนจื้อหั่นล่ะแล้วก็ให้คนสนใจแล้วก็ให้คนอยากซื้อแล้วเฮาต้องมาเบิ่งรูปแบบคอนเทนต์ของเฮาเนาะมันจะมีบ่คือกันไปถ้าเป็นยุคเก่าๆที่ว่า2017คนเฮาเวลาเฮ็ดส่องขึ้นมาบ่จะเฮ็ดเพจหรือว่า TikTok จะเฮ็ดขายไปเลยรัวๆเลยเนาะโพสต์ขายไป 80% เลยแต่ต่อมาแล้วแม่นเฮ็ดรีวิว 20% แล้วบ่มีคอนเทนต์เอนเตอร์เทนบ่มีดึงคนบ่มีให้ข้อมูลอีหยังเลยจะเฮ็ดได้ในช่วงแรกซื่อแต่พอเวลาผ่านไปจะเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้แล้วเพราะว่าหลายคนมาเฮ็ดขายกันเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้ตลาดนี่นะมีการแข่งขันสูงให้จินตนาการแบรนด์ A เนาะขายสบู่เปิดเพจขึ้นมาเลยเปิด TikTok ขึ้นมาโพสต์ขายไปเลยสมมุติว่าในคลิปมีอยู่100วิดีโอ80วิดีโอโพสต์ขายละ20วิดีโอโพสต์รีวิวเฮ็ดแบบนั้นนะถ้าว่าได้ขายบ่สูง2017นะ2017น่ะได้ขายแต่ต้องยิงโฆษณาเดือดอยู่เนาะแต่พอเฮ็ดจังซั่นเรื่อยๆซ้ำๆๆๆหลายแบรนด์อีกแบรนด์นี่ขายได้ก็เฮ็ดคือกันอีกอ่ะขายเกือบก็เฮ็ดคือกันเลยเปิดมาขายรัวๆรีวิวรัวๆหรือขายสบู่ขายเซรั่มขายทุกอย่างเปิดมา 80% ขาย 20% รีวิวบ่มีคอนเทนต์ที่ลิงก์กับคนลิงก์กับความรู้สึกดึงทานคนเมืองบ่มีแต่ถามว่าได้ขายบ่ได้ขายปัจจุบันยังมีคนเฮ็ดได้ขายบ่ยังมีเฮ็ดหลายๆขายแต่สินค้าเรานั้นเป็นสินค้าที่บ่ค่อยมีตัวตนบ่ค่อยมีคนออกมาเบื้องหน้าเพราะเน้นขายวอลลุ่มขายเก็บยอดได้หลายสินะแต่เก็บยอดได้หลายวอลลุ่มได้หลายก็มีความเสี่ยงคือกันเนาะบ่จะเป็นเรื่องการสต็อกเรื่องทุนหมุนเวียนแล้วก็เรื่องคนผมต้องใส่คนหลายในการแพ็คเนาะและระบบตรงดีระบบตรงแน่นถ้าบ่ซั่นแม่นถูกลูกค้าด่าเพราะว่าตอบบ่ทันส่งออเดอร์บ่ทันแล้วก็ QC สินค้านี่ก็จะมีปัญหาสูตรนี้มีคนเฮ็ดแต่จะเป็นสูตรเก่าละเนาะวิธีที่จะเฮ็ดให้เจ้าของธุรกิจมือใหม่เฮ็ดแล้วแก้ไขปัญหาได้สุดก็คือสลับกันจากที่ว่าโพสต์ขายไปเลย 80% นี่เฮาเปลี่ยนมาเป็นโพสต์ให้คุณค่าหรือว่าโพสต์คอนเทนต์เอนเตอร์เทนก็ได้ดึงคนมาติดตามเนาะเฮ็ดไปเลย 80% ซอในวิดีโอเฮาใน1เดือนเฮามีอยู่100วิดีโอ เฮาโพสต์ไปเลย80วิดีโอมันคอนเทนต์ให้ความรู้ให้ข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์เอนเตอร์เทนคอนเทนต์ดึงคนมาติดตามคอนเทนต์ตามเทรนด์ดึงคอนเทนต์แบบที่มันได้ยอดวิวสูงๆขนาดเนาะอันนี้มัน 80% แล้วรีวิวเด้จาก 20% เหลือเท่าไหร่ให้เหลือ 15% กับพอรีวิวการใช้งานจริงที่เฮาใช้จริงลูกค้าใช้จริงเนาะหรือเป็นความรู้สึกของลูกค้าหลังใส่นี่เอามารีวิวสัก 15% ก็เหลือเฟือแล้วเนาะและขายเด้ให้เหลือแต่ 5% เพราะหยังใน 5% มันจะไปแทรกอยู่ในคอนเทนต์80ของเฮาหั่นน่ะไปแทรกอยู่ในหั่นแน่บางครั้งเฮาไม่ข้อมูลเฮาทายอินสินค้าเข้าไปก็ได้ขายแล้วเฮามารีวิวก็ทายอินสินค้าเข้าไปก็ได้ขายแล้วหรือคอนเทนต์แนะนําสินค้าโดยตรงนะแฮมมี่จะ 5% เนาะตอนนี้จะได้ขายมหาศาลเลยเพิ่นมาขายขายหน่อยแต่ได้ขายหลายเฮาบอกขายน้อยๆแต่เฮาจะได้ขายมหาศาลเลยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะแล้วฟังมาหอดจุดนี้หลายๆทานเนาะก็อยากจะหูและเนาะว่าโอ้ทาเฮ็ดคอนเทนต์สไตล์นี้น่ะมันจะได้ขายแท้บ่เนาะและที่สำคัญมันจะช่วยธุรกิจได้ฮะนะได้แท้บ่อันนี้จากประสบการณ์ที่ว่าเฮ็ดมาเนาะก็เลยอยากจะมาสรุปให้แล้วก็อยากจะมาย้ำให้มั่นใจเลยว่าทาไผที่ว่าเฮ็ดตาม mind map ที่ว่าเขาจะเว้าไปฮะนะเนาะ80% ให้คุณขา 15% รีวิว 5% ขายนี่การันตีได้เลยว่าจะได้ขายของแน่นอนเลยเพราะเขาจะเบิ่งเบืองลังให้หลายคนมันใส่สูตรนี้แล้วสินค้าเกิดการเลยขายและที่สำคัญเจ้าของธุรกิจก็ดีใจและที่สำคัญที่สุดคือทีมงานพนักงานก็มีเวียเคดมีเงินนั่นเองมันเกิดให้ธุรกิจไปต่อได้นี่ก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะมาย้ำให้เจ้าของธุรกิจได้หลายคนเนาะให้คำนึงถึงสิ่งนี้พอเวลาเฮ็ดเนื้อหาออกไปสู่โซเชียลมีเดียนอกจากที่ว่าเฮาจะเฮ็ดหลังหวานได้ดีแล้วเนาะตัวนี้ก็สำคัญเนาะเรื่องการตลาดของเฮาเวลาเฮาสร้าง personal brand สร้างตัวตนเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดโปรดักชันดีนะมันก็จะต่อยอดได้ดีคือกันเนาะแล้วบัดนี้รูปแบบการถ่ายการตัดต่อเด้เฮาจะเฮ็ดแนวใดรูปแบบการถ่ายการตัดต่อข้าพเจ้าอยากจะบอกแบบนี้เนาะนอกจากที่ว่าทุกท่านฮู้คาแรคเตอร์ฮู้สไตล์ตัวเองชัดเจนแล้วนะเฮาจะต้องไปศึกษาสไตล์การถ่ายเฮานะเบิ่งจากส่องไอดอลของเฮาเนี่ยเขาถ่ายแนวใดเขาตัดแนวใดซึ่งรูปแบบการตัดมีหลายคนสอนฟรีอีกเนาะว่าจะ YouTube อยู่ Facebook ก็มีสอนอยู่ TikTok เขาก็มีสอนสั้นๆเฮาไปศึกษาตื่มเจ้าของธุรกิจมือใหม่เนี่ยสิ่งที่ควรศึกษาตื่มมันวิธีเฮ็ดคอนเทนต์ใส่ AI ช่วยได้วิธีถ่ายเฮาสามารถถ่ายแบบตามไอเดียที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดมาเบิดแล้วมันมีคนเฮ็ดสําเร็จแล้วเฮาไปเบิ่งการถ่ายของเขาการตัดใส่แคปคัทก็ได้ด้วยนี่ง่ายง่ายถ้าจะคล้องธุรกิจมือใหม่เขาจะอยากจะแนะนำให้ใส่แคปคัทก่อนเนาะจึงไปแอดวานซ์แล้วหลังจากนั้นเนาะหูวิธีเฮ็ดคอนเทนต์หูวิธีถ่ายหูวิธีตัดเรียบร้อยมีแต่ลงสม่ำเสมอแล้วก็ลงต่อเนื่องอันนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่อยากแนะนำให้เฮ็ดสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วนอกเนื้อจากนี้บอกว่าจะเป็นเรื่องเวียเรื่องคนเรื่องเงินเนาะเจ้าของธุรกิจก็ต้องไปศึกษาอันนี้มันเขาจะมาบอกในพาร์ทของการสร้างตัวตนหรือว่าพาร์ทของ personal brand นั่นเองเนาะแต่สิ่งที่เหลือมันอยากให้แต่ละคนไปศึกษาเรื่องทีมงานว่าจะจัดสรรทีมงานแนวใดจัดสรรองค์กรแนวใดซึ่งแขกรับเชิญเฮาก็ได้บอกไปในหลายอีพีละแล้วเรื่องจัดสรรเรื่องทีมยังพอเรื่องการเงินเด้เรื่องบัญชีเรื่องการบริหารเรื่องการคิดต้นทุนกำไรอันนี้ก็จะมีที่ว่าแขกรับเชิญเพิ่นได้เว้าไปแล้วสามารถไปย้อนฟังคืนได้เนาะในรายการของพวกเฮาแต่เรื่องจัดสรรแผนเวียเจ้าของธุรกิจมือใหม่ก็ต้องศึกษาเนาะซึ่งวันนี้เฮามาลงลึกเรื่อง personal brand เรื่อง marketing ก็คิดว่าตราทานที่เขามาฟังก็จะได้ประโยชน์กลับไปบ่หลายก็น้อยซึ่งเวลาของเฮาก็ยับมอจอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าเองก็อยากขอบอกขอบใจวรรณทานทุกท่านที่ว่าเขามาฟังแต่ตุ่นจนจบในระยะที่1แล้วก็ที่2ซึ่งหัวข้อที่มาอบรมกันในมื้อนี้นั้นก็คือเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจมือใหม่เลยว่าควรจัดสรรและก็จัดการแนวใดเกี่ยวกับการสร้าง personal brand การสร้างตัวตนเนาะสำหรับตอนนี้ข้าพเจ้าเองก็จะได้อำลาพาจากกันไปเนาะโหมื้อนี้ดีใจหลายที่ได้มาร่วมโอ

0: แน่แล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วทางรายการพวกเขาก็จะยังได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังได้ฟังเพื่อสลับซับเปลี่ยนน้ำกันตมี
1: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแมนใจทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาเพื่อจะหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการได้มอบเสียงเพียงมวลๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเข้ามาในรายการตอนนี้ก็แม่นเวลาที่พวกเราจะได้พร้อมกันเฮียนฮู้ภาษาจีนแล้วก็ตาย
1: เจ้า
0: แม่นแล้วมื้อนี้เฮาจะได้เฮียนอย่างนี้

0: มื้อนี้น่ะ
1: เจ้าสำหรับโนรีมื้อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนบทที่2เพราะนี่เป็นบทสุดท้ายในมื้อนี้เลยเนาะที่พวกเขาจะนำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งในบทที่2นี่จะเน้นการอ่านออกเสียงขนาดเนาะมี4ข้อสำคัญ
0: เจ้า
1: ประกอบด้วยหัวข้อที่1แมนการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนหัวข้อที่2แมนตำแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนหัวข้อที่3แมนสระที่เขียนย่อในภาษาจีนและหัวข้อสุดท้ายแมนคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบทเรียนของพวกเขาในมื้อนี้
0: เจ้ารู้สึกว่ามื้อนี้นี่บทเรียนเฮานี่ค่อนข้างยาวแม่นบ่ด
1: ีนะ
0: แล้วก็ค่อนข้างหลายเด้ท่านผู้ฟังต้องได้ตั้งใจนํากันได
1: ้แม่นแล้ว
0: ตอนนี้ไปฟังก่อนบ่
1: เจ้า
0: ฟังเสียงจากครูภาษาจีนก่อนซะ
1: แม่แล้วเฮาจะให้ทานไปฟังเสียงครูภาษาจีนอ่านออกเสียงสู่ทานฟังหลังจากนั้นเฮาจึงมานำเสนอหรือว่าอธิบายตามหลัง
0: เจ้าไปหาฟังน้ำกัน
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们，我们，弟弟，衣服，儿子，喜欢，认识，先生，朋友，晚上，漂亮。
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานฟังไปเมื่อกี้นี้นอกแมนครูภาษาจีนที่เพิ่นได้สอนในการออกเสียงเบาแม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าหลายท่านก็จะฟังและก็เฮียนเว้าตามแล้วแต่อาจจะบ่ฮู้ความหมายว่าแปลว่าหยังในแต่ละประโยคแต่ละคำศัพท์ฮะ
0: เจ้ากระต่ายลองแปลให้ฟังหน่อยนึงดิดู
1: เจ้าสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในการออกเสียงเบามีประมาณ16คำศัพท์
0: เจ้า
1: พวกเขาจะแปลแต่ละคำศัพท์สู่ทานฟังเริ่มจากคำศัพท์ทวิทที่ครูภาษาจีนเพื่อนานออกเสียงว่าจั่วจื้อแปลว่าโต๊ะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นก็มีฝังจื้อ
0: ฝังจื
1: ้อแปลว่าเฮือน
0: เจ้า
1: อีจื้อแปลว่าตัง
0: อีจื้อ
1: เจ้ากุ้ยจื้อแปลว่าตู้ใส่เครื่อง
0: กุ้ยจื้อ
1: เจ้าทามันแปลว่าพวกเขา
0: ทามัน
1: แมนแล้วเรินเหมือนแปลว่าประชาชนหรือว่าผู้คน
0: เรินเหมือน
1: เจ้าวอเหมือนแปลว่าพวกเขา
0: วอเหมือน
1: เจ้าตี้ตี้แปลว่าน้องซ้าย
0: ตี้ตี้
1: เจ้าอีฟูแปลว่าเครื่องนุ่งเออจื้อแปลว่าลูกซ้าย
0: เจ้า
1: สีฮวนแปลว่ามักเริ่นซื้อแปลว่าหู้จักเจ้าและก็มีเซียนซึงแปลว่าทานเนาะจะแปลว่าทานที่ใส่กับผู้ชายเด้อเจ
0: ้
1: าเผิงโยแปลว่ามูหวานซ่างแปลว่าตอนคำเพี้ยวเลี่ยงแปลว่างาม
0: เพี้ยวเล
1: ี่
0: ยง
1: เจ้านี่เป็นการออกเสียงเพื่อนเอิ้นว่าออกเสียงเบาเวลาฟังเลยโนรี
0: นี่แม่นบ่
1: แม่แล้วยกตัวอย่างคือว่าจั่วจื
0: ้
1: อฝังจื้ออีจื้อกุ้ยจื้อนี่นะเจ้าเขาจะออกเสียงเบาทั้งไทยเขาจะเน้นตัวคำศัพท์ทั้งหน้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนตัวที่หนึ่งเนาะที่พวกเขาให้ทุกท่านได้เรียนได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกเว้าไปน้ำกันวันนี้หัวข้อที่สอง
1: เจ้าตัวหัวข้อที่สองแม่นตำแหน่งการวางวรรณยุตท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเขียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเว้าเขาเขียนนี่ต้องวางเครื่องหมายวรรณยุตใส่ตัวใดคือมีR O E U U ไม่อย่างนะเจ้าฉะนั้นเนาะในหัวข้อที่สองนี้พวกเขาจะมาเว้าถึงตำแหน่งการวางวรรณยุตเขาจะให้ทานไปฟังอาจารย์ภาษาจีนออกเสียงก่อนแล้วเขาจึงมาล้มกระตึม
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปในเมื่อกี้นี้แมนครูสอนภาษาจีนเพิ่นอ่านคำศัพท์ที่ออกเสียงในการจัดวางตำแหน่งวรรณยุต เนาะว่าเฮ็ดรูปแบบใดแต่ถ้าเฮามีคู่มือในการเขียนไปพร้อมนี่มันจะเข้าใจง่ายกว่า
0: ได้เบิ่งนําเนาะ
1: แม่แล้วได้เบิ่งได้เฮ็ดฝึกหัดไปพร้อมแต่ว่าตัวนี้เพิ่นออกเสียงให้ท่านฟังเฮาก็สิเอาตัวคําศัพท์ที่ครูอาจารย์ภาษาจีนเพิ่นเว้าหั่นแปลว่าหยังออกเสียงว่าจังไดตึมอีก
0: เจ
1: ้าคือตัวทมิดเนาะเสียเสี่ยวแม่แล้วแปลว่าหงเฮียนปางหมางแปลว่าช่วยเหลือ
0: ปางหมาง
1: เจ้าหลานฉิวบานบ้วง
0: หลานฉิว
1: หนีเอ๋อแปลว่าลูกสาว
0: หนีเอ๋อ
1: โยยงแปลว่าลอยน้ำ
0: โยยง
1: เจ้าโสเปียวแปลว่ามงใส่แขน
0: โสเปียว
1: จงหยูแปลว่าไหนที่สุด
0: จงหยู
1: เจ้ากงซื้อแปลว่าบริษัท
0: กงซื้อ
1: ซื้อเจียนแปลว่าเวลา
0: ซื้อเจียน
1: เส้นถี่แปลว่าห่างไกลหรือว่าสุขภาพ
0: เส้นจี
1: ข่าวซื่อแปลว่าสอบเสียงกัวเจียแปลว่าประเทศเป้าจื่อแปลว่าหนังสือพิมพ์ข่าวซื่อแปลว่าแซ่บเสียเสียแปลว่าขอบใจเคอชีแปลว่าเก่งใจที่ใส่ตอบรับไปแล้วค่ะว่าไม่ต้องเก่งใจนะ
0: โอ้เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อ2เนาะที่ทางรายการมาให้ทุกท่านได้ฝึกได้เว้าแล้วก็ได้เฮียนไปน้ำกัน
1: แม่แล้วก่อนพวกเขาจะไปพักฟังเพลงพวกเขาจะเว้าพวกเขาจะเปิดเสียงอาจารย์ให้ท่านฟังตึมอีกตั้งแต่ตัวออกเสียงเบาจนฮอดตัวเสียงที่ใส่คำศัพท์วรรณยุตตึมอีก
0: เจ้าหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการฟังเพลงเลยก็ตาย
1: แม่แล้ว
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
2: 读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙

终于，公司，时间，身体，考试，国家，报纸，好吃，谢谢，客气。

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
1: ตอนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อบ่สลอหลังจากที่สลับซับเปลี่ยนให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการปกติระยะนี้แม่นพวกเราจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกระต่ายแต่ว่าในมื้อนี้บทเรียนเฮายาวแน่เฮาจะมาสืบต่อเฮียนภาษาจีนตื่มอีก
0: แม่นแล้วเพราะว่ายังมี2หัวข้อที่พวกเราจะต้องได้สืบต่อเฮียนให้หมดบทที่2
1: แม่นล่ะ
0: หลังจากที่ระยะเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนและก็อีกตัวหนึ่งแมนการจัดวางตำแหน่งวรรณยุกต์ในภาษาจีนมาเรื่องนี้ท่านผู้ฟังหัวข้อที่3แมนสระที่เขียนหย่อในภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนี่นะมีบางสระเมื่อผสมกับพยัญชนะก็จะเขียนหย่อลงเนาะแต่ว่าเวลาอ่านนี่นะเสียงยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเสียงท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเอาใดนั่นพวกเขาใจทานไปฟังเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนเว้าสุทานฟังก่อน
1: แมนแล้วไปฟังน้ำกันเลยท่านผู้ฟัง
2: 朗读下列音节，注意声调标注的位置。
3: 学校，帮忙，篮球，女儿，游泳，手表，终于，公司，时间。身体，考试，国家，报纸，好吃，谢谢，客气。
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ทานได้ฟังไปนั่นนอกแมนการออกเสียงของครูภาษาจีนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ในมื้อนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว้าเรื่องเกี่ยวกับสระที่ว่าเขียนย่อมันว่ากระต่าย
0: ถูกต้องเจ้ายกตัวอย่างคืออาจารย์อ่านในเมื่อกี้นี
1: ้
0: สุทานฟังคำว่าซิวสีเนาะแปลว่าพักผ่อนนะ
1: เจ้า
0: ตามธรรมดาจะเขียนคำว่าซิวนี่แมน x i o u
1: เจ้า
0: แต่ว่าเพื่อมันย่อลงก็สิเหลือว่า x i u เป็นซิวสินะเนาะ
1: เจ้า
0: ซิวสีแปลว่าพักผ่อนสั้นพวกเขาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอย่างเลยเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าตัวที่1แมนซิวซีแปลว่าพักผ่อนแล้วตัวที่2แมนซุยเจี้ยวแปลว่านอน
1: ซุยเจี้ยว
0: เจ้าตัวที่3แมนรุ่นสวนแปลว่าเหือใหญ
1: ่รุ่นสวน
0: หรือว่าเหือสำลาน
1: เจ้า
0: เนี่ยต่อมาแมนหนิวหน่ายแปลว่านมงัว
1: หนิวหน่าย
0: เจ้าผีจิ๋วแปลว่าเบี้ย
1: ผีจิ๋ว
0: เจ้าอังกุ้ยเนาะแปลว่าราคาแพง
1: อังกุ้ย
0: เจ้าหลิวเหยียนแปลว่าฝากขอความ
1: หลิวเหยียน
0: เจ้าค่ายหุ่ยแปลว่าประชุม
1: ค่ายหุ่ย
0: เถาหลุนแปลว่าสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือ
1: เถาหลุน
0: เจ้าแม่ละเถาหลุนเนาะเจ้าแล้วก็มีจูสิวบานเตะ
1: จูสิว
0: เจ้าหลุนตุนแปลว่านครหลวงลอนดอนนะเจ้า
1: หลุนตุน
0: แมนเอิ้นว่าลอนดอน
1: ลอนดอนเนาะคันแปลออก
0: แล้วมีซื่อรุ่นแปลว่าซุ่มเย็นประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีซานคุยแปลว่าละอายแก่ใจ
1: ซานคุย
0: เจ้าสุยกัวหมากไหม
1: สุยกัว
0: เจ้าเถาจุ้ยแปลว่าเพลิดเพลินหลงไหล
1: เถาจุ้ย
0: เจ้าและอีกคำศัพท์สุดท้ายแมนซุนลี่แปลว่าราบลื่นดำเนินไปด้วยดี
1: ซุนลี่สะดวกสบายประมาณน
0: ี้แมนแล้วเจ้า
1: อู้กันยากเติบเนาะกระต่ายเนาะการที่จะออกเสียงแล้วก็การที่จะมาเขียนแบบว่าตัวย่อว่าสั้นซะ
0: เจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องได้ทำความเข้าใจแน่นอนว่าพวกเขาส่งคนออกเสียงนี่มันบ่ถือห้อยชนห้อยอยู่แล้วนะครับผู้ฟังเนาะจะหน่อยพวกเขาจึงสิเปิดเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนให้ท่านฟังตึมอีกพวกเขาจะมาต่อที่หัวข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนเนาะ
1: เจ้า
0: ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรื่อยๆในเวลาสอน
1: ดังนั้นตอนนี้พวกเราจะให้ทุกท่านได้ไปหับฟังเสียงของครูภาษาจีนกันก่อนแล้วจึงกลับมาสนทนากันตื่มกระต่าย
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意韵母省写的部分
3: 休息睡觉 轮船牛奶啤酒昂贵留言开会讨论足球伦敦湿润惭愧水果陶醉顺利
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
1: ที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นการฟังเสียงเกี่ยวกับซับที่ว่าใส่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าประโยคที่ว่าใส่อยู่ในห้องเรียนก็ตาย
0: แม่แล้วเจ้า
1: คืออยากคู่ภาษาจีนก็ตายคำว่าเปิดปึ้มนี่นะภาษาจีนเขาสิว่าจังได
0: เจ้าคือดังที่อาจารย์ออกเสียงไปเมื่อกี้นี่กระต่ายออกเสียงให้ฟังขึ้นอีกอ่านว่าตาคายซู
1: ตาคายซูแปลว่า
0: แม่แล้ว
1: เปิดปึ้มของเจ้าดูสิเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วเจ้า
1: เจ้าแล้วเขาอยากบอกนักเรียนอยู่ในห้องว่าอ่านดังๆเด้จังสิเด
0: ้โอ้กรุณาอ่านเสียงดังๆฮะเนาะ
1: แม่แล้ว
0: แปลว่าสิงต้าเซิงตู
1: สิงต้าเซิงตู
0: ถูกต้องเจ้า
1: อ่านเสียงดังๆเด้จังสิเนาะ
0: แม่แล้ว
1: เจ้าและบอกอีกว่าอ่านอีกครั้งนึงดูอ่านคืนอีกดูจังสิเด้
0: จ่ายตูอีเปียน
1: จ่ายตู
0: อีเปียน
1: อีเปียน
0: ถูกต้อง
1: กระต่ายใต้ใต้ใต้ตูอีเปียนเนี่ยสิเนาะ
0: จ่ายตูอีเปียน
1: จ่ายตูอีเปียน
0: ถูกต้องเจ้า
1: เจ้าเอาอ่านพร้อมกันเด้ภาษาจีน
0: อีสีตู
1: อีสีตู
0: แม่แล้ว
1: อ่านพร้อมกัน
0: เจ้าม
1: ีคำถามบ่จังสิเฮาอยากว่าภาษาจีนว่าจังได
0: ๋โยวันถีมา
1: โยวันถีมา
0: เจ้า
1: เจ้า
0: โยวันถีมา
1: อืมเนาะนี่แหละท่านผู้ฟังก็ได้เฮียนได้ฝึกได้เว้าไปน้ำกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้กระต่ายอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคืนตั้งแต่การที่เขาเขียนสระย่อการออกเสียงนะ
0: แ
1: ต่จน
0: ไ
1: ม่ใช่ประโยคที่ว่าอยู่ในห้องเฮียนตื่มอีกซะ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นการอ่านออกเสียงของสระที่เขียนย่อและเป็นคำศัพท์ที่ใส่ในห้องเรียนพร้อมควบคู่กันไปสรุปแล้วมื้อนี้เนาะพวกเขาเรียนสี่หัวข้อเลยว่าสี่บทเรียนผู้ใด
1: เจ้า
0: เอาลีเนาะ
1: ยาวพอสมควร
0: แม่นแล้วบทที่1ที่พวกเขานำเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงเสียงเบาในภาษาจีนนะเนาะเพราะว่าบางพยางค์จะมีวรรณหยุดและการออกเสียงสั้นเบามันก็แตกต่างกันไปคือดังที่พวกเขาคำศัพท์ที่นำเสนอคนหนานี่บ่จะเป็นจั่วจื่อฟังจื่ออี้จื่อกุ้ยจื่อเมียงต่างๆฮะเน
1: า
0: ะและตัวที่2แม่นตำแหน่งการวางวรรณหยุดในภาษาจีนเพราะว่าอันนี้แม่นเน้นใส่เวลาเขียนนะเนาะว่าเฮาต้องวางไว้อยู่ตัวใดอยู่จุดใด R O E E มันอย่างฮะนะ
1: เจ้าเจ้า
0: และตัวที่3ก็คือสระที่เขียนย่อเพราะว่าบางตัวเขาไม่จำเป็นต้องเขียนแต่ว่าต้องรักษาโค้งเสียงให้มันคือเก่า
1: แม่นล่ะ
0: และตัวสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะ
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังก็ถือว่าได้หลายหัวข้อในมื้อนี้ก็ลองมาฝึกฝนกันตื่มอีกและท่านสามารถติดตามบทเรียนต่อไปจากทางรายการของพวกเราได้มาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30-18:00 และระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือจะฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสลับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อน
1: โชคดี
0: ใจเจียน

0: รายการพ่อพูด
1: รายการพ่อพูดกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.ได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
2: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
1: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีไม่ทักแฟนรายการทุกๆท่าน
3: ขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
4: เป็นประจำเลยเนาะพวกเราพบกันทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น-19:00 นผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เดี๋ยวมาพบกันในมื้อนี้เช่นเคยมีหลายข้อมูลอยากมาเว้ามาว่ามาฝากมาต้อนต่อประธานเอาแน่นอนเราพบกันในระยะท้ายๆอาทิตย์แบบนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นมื้อที่หลายคนนั้นพักผ่อนคันว่าวันศุกร์เพิ่นก็บอกว่าเป็นวันเสาร์น้อยละเด้เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์จังซี่ในระยะนี้สิ่งที่ติดพันกับฤดูกาลนี้มีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไปด้วยเพราะว่ายามนี้มันน้ําน้ํามันหลายเด้เน
4: า
3: ะ
4: น้ําหลายหญ้างาม
3: หญ้าก็งามน้ําหลายแล้วมันจะมีน้ําตกอีกต่างๆนี่สิงามจะเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนี่แต่เป็นมาผู้ใดที่ว่ามักบรรยากาศแบบนี้ก็จะเน้นมาใส่เที่ยวในฤดูนี้
4: เจ้าเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายกว่าก็เห็นหลายคนได้ไอ้พันงาถือเป็นกิจกรรมบางคนนี่เฮ็ดจัดเป็นแพ็คเกจเลยได
3: ้
4: การย่างปลายกตัวอย่างคันใกล้ๆเฮานี่เพิ่นมีหยังเนี่ยภูพนังหรือว่าตัดผู้ก่อควยแล้วก็มิตัดไม่ตัดตัดซาวาบ
3: อโอ้ตัดซาวา
4: เห็นหลายๆคนที่แบบว่าไปเป็นมุ
3: ขคณะสำหรับผู้ที่มัก
4: การท่องเที่ยว
3: แบบว่ามักแบบผจญภัยได้นึงมักแบบย่างออกกำลังกายได้สิ
4: มีหญ้ามีขี้ดินแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้สุขภาพได้เพราะว่าอย่างมันได้สุขภาพใจนะสุขภาพจิตนะมันได้ปลดปล่อยแต่ว่าก็ต้องระวังระยะนั้นถ้าหากท่านเป็นวัดเป็นไอนี่ก็บ่แนะน
3: ำเอาเป็นว่าเนาะทุกการท่องเที่ยวเฮาก็จะฮู้แล้วว่าห่างกายเฮาหมอกับตัวใด
4: พอ
3: จิตใจมากตัวใดเน
4: า
3: ะเอาฝากไว้ตื้มอีกสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายสิ่งที่อยากฝากก็แม่นเวลาท่านไปเที่ยวแน่นอนมันจะมีสิ่งที่ต้องพกพาไป
4: เจ้า
3: บ่ว่าจะเป็นน้ำดื่มว่าจะเป็นอาหารฉะนั้นทั้งน้ำดื่มและอาหารนี่จะนำมาทั้งขี้เหงื่อนำแล้วพวกเขาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็อยากฝากไว้ว่าเขาเมื่อเขาไปเที่ยวไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวเข้าสู่ธรรมชาติต่างๆนี่ที่มันมีความสวยงามนี่อยากให้ช่วยกันเรื่องของการเมียนมัดขี้เหงื่อขี้เหงื่อที่เขาเอาไปควรเอากลับเน
4: า
3: ะบ่ควรถิ่มซาซายเพราะว่าการที่เขาไปถิ่มซาซายนี่มันจะส่งผลกระทบหลายอันบ่ว่าเฉพาะตั้งแต่เรื่องของสภาพแวดล้
4: อม
3: แน่นอนถ้าว่าสภาพแวดล้อมบ่ดีอากาศบ่ดีสุขภาพเขาก็จะบ่ดีไปตาม
4: เพรา
3: ะมันส่งผลกระทบเลยเนาะสภาพห้องว่าสุขภาพสัตว์สุขภาพคนสุขภาพสิ่งแวดล้อมใช่ป่ะ
4: ไปน้ำกัน
3: คันเขาว่าว่าเอ้าสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีป่ะมีเนาะคือกันกับเขาแหละเขาเปรียบเทียบใส่คนเขาเนาะว่าถ้าคนเขาสุขภาพบ่ดีแน่นอนแหละห่างกายเขาบ่แข็งแรงหิดอย่างกับบ่ได้มันใจไปยุติกายบ่ไปนี่ก็ยากเลยเนาะดำเนินธุรกิจกับบ่ได้ฉะนั้นอยากให้หลายๆคนได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้เวลาที่เขาไปลินไปเที่ยวทานควรรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันตุกน้ำดื่มหรือว่าขวดน้ำดื่มหรือว่าถุงยางพลาสติกหรืออันใดต่างๆอะไรที่เขาถือไปควรเอากลับ
4: เจ้า
3: โบควรถิ่มสะสาย
4: ช่วยกันในการเที่ยวยางหักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงคือการโบถิ่มขี้เหงื่อคือการช่วยกันในการอนุรักษ์หักษาเพื่อความจบงามและก็เพื่อให้หุ้นต่อไปได้น้ำใสธรรมชาติ
3: จ้า
4: เพื่อให้ธรรมชาติมีความสมดุลเพื่อให้ระบบนิเวศยังคงดีคือเก่า
3: เจ้าเอาฝากไว้ตื่นสำหรับเรื่องนี้เอาแน่นอนค่ะว่าถึงว่าเรื่องของธรรมชาติแล้วจากนี้ไปใจประธานไปหับฟังเสียงเพลงม่วนจากรายการก่อนเกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหละ
4: เจ้า
3: เอาเป็นธรรมชาติเมืองซุยบ
4: ่ธรรมชาติเมืองซุยแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามกับเพลงป่าไม้สดชื่นสองเสียงเพลงม่วนซื่นกับรายการห้องฮู้ของพวกเฮาท่านใดที่กำลังหับฟังหับชมบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยากมีส่วนร่วมด้วยการโทรเข้ามาได้0305787052หรือท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับชมอยู่ในผ่านเพจ Facebook ออนไลน์ก็กดแบ่งปันกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ได้
3: เจ้าเอาฝากไปเติมเนาะสำหรับรายการพวกเฮาจากนี้ไปฟังเสียงเพลงก่อน

0: เอาฟังผ่านไปส่งเสียงเพลงหวังว่าคงจะถูกใจแฟนรายการพวกเราบ่หลายก็น้อยเช่นเคย
1: เจ้า
0: หากว่าฟังอยู่แล้วยังถูกใจอยู่แต่ว่าถูกใจบ่หลายสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับทางรายการพวกเราได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052รายการพวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารร่วมพัฒนามหาชนหรือ JDB
1: เติบใหญ่ไปพร้อมกันกับร่วมพัฒนาท่านใดที่อยากติดตามบรรดาบริการผลิตภัณฑ์ของเพิ่นช่องทาง Facebook สะดวกสบาย JDB Bankจะมีผลิตภัณฑ์จะมีกิจกรรมจากทาง JDB เพิ่นลงไว้ผ่านทาง Facebook นั่นเอง
0: เจ้าเอาฝากไปเติมอีกหรือว่าท่านใดที่สนใจข้อมูลอยากจะติดต่อหาทางธนาคารได้โดยตรงกับสายด่วนก็คือ1499ย้ําอีกครั้ง1499เนาะชื่อง่ายๆเลยตอนนี้แม่นว่าท่านสามารถสอบถามได้เลยว่าปัจจุบันนี้ธนาคารห่วงพัฒนามหาชน JDB นี่เพิ่นมีผลิตภัณฑ์ใดแด่บ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินกู้หรือว่าอันใดท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมเนาะสายด่วน1499
1: เจ้าท่านผู้ชมทักแพงระยะนี้ที่พวกเรายังอยากฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือเรื่องของการป้องกันพยาธิไข้ยุงลาย
0: ใน
1: ระยะฤดูฝนนี่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อไข้ยุงลายพวกเราก็มีความหวังว่าจะให้ลดลงด้วยเราเป็นผู้ป้องกันเนาะป้องกันทั้งบ่ให้ยุงกัดป้องกันทั้งแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ่ให้เพิ่มขึ้นหรือว่าให้น้อยลงที่สุดเพราะว่าในปีนี้มานี่ก็เป็นอีก1เรื่องเป็นเรื่องใหม่ๆก็ว่าแม่นสําหรับคนที่บ่ฮู้ไอ้ปัญหาก็คือการปล่อยยุงโบบาเคียที่หลายๆคนยังบ่เข้าใจ
0: ว่าเป็นหยังต้องปล่อย
1: เห็นๆๆกับตาเลยว่าเพิ่นขี่รถมาแล้วเพิ่นปล่อยยุงแล้วเพิ่นไปบางคนนี่ตบฆ่ายุงจํานวนนั้นหมดไปหลายเลยแต่ทางเวียกงานนี้เป็นเวียกงานของสาธารณเลยเพิ่นก็ว่าบ่ให้ตกใจเด้อการปล่อยยุงโบบาเคียมันเป็นเอิ้นว่ายุงดีเนาะยุงที่จะมาช่วยยับยั้งยุงร้ายบ่ให้แพร่เชื้อได้หลายเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมายความว่าเวลายุงที่มีการพอพันกันหันจะเฮ็ดให้ยุงน่ะเป็นหมันยุงลายน่ะเป็นหมันก็บ่สามารถมีเสื้อพยาธิมาสู่คนเฮาได
1: ้ประชากรยุงลายก็บ่เพิ่มขึ้นซะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็มีอันมีท่านผู้ฟังบางคนก็บอกว่าสังเกตเห็นได้สังเกตเห็นว่าระยะนี้คือว่ายุงลายแท้เพิ่นว่านะคือว่ายุงลายแท้ปกติมันคือบ่หลายปานนี้ว่าซั่นน่ะคุณน่ะอ๋อฮู้แล้วเพิ่นเอายุงมาปล่อยเพิ่นอ้าวแล้วเป็นยังต้องมาปล่อยยุงปกติมันก็หลายอยู่แล้วเลยมาปล่อยตื้ออีกนะฉะนั้นให้ทําความเข้าใจนํากันในจุดนี้ว่ายุงโบบาเคียนี่แม่นมันสวยลดพรประชากรยุงหลายลงเนาะ
1: เจ้า
0: คือเฮาฮู้แล้วว่าพยาธินี่แม่นมียุงเป็นพาหะนําเสื้อยุงเป็นพาหะนําเสื้อและยุงนั่นก็เป็นยุงที่มีเสื้อที่มันบ่ดีซึ่งมันจะมาเข้าสู่คนเฮานี
1: ่
0: แล้วตัดปัญหาเลยเว้าง่ายๆเลยถ้าบ่มียุงพยาธินี่ก็จะบ่เกิดขึ้น
1: ยุงที่ว่านี่คือยุงลายเนาะแต่ว่ายุงที่เพิ่นเอามาปล่อยบ่แม่นยุงลายเป็นยุงโบบาเคียสังเกตตัวยุงก็จะบ่คือกันได้ยุงคือกันบ่คือกันเพิ่นว่าคันหาตัวใดเป็นยุงลายแล้วกัดแล้วรู้สึกคันๆอันนั้นคือยุงมีพิษ
0: ตัวน้อยๆลายๆนี่
1: อันนั้นแหละคือพาหะนําเสื้อไข่ยุงลายไข่เลือดออกไข่มาเรียเน
0: า
1: ะฉะนั้นทำความเข้าใจใหม่ถ้าเฮาเห็นก็ให้เข้าใจว่าเพิ่นมาปล่อยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย
0: เอา
1: เวียกงานของสาธาร
0: ณแม่นเวียกงานของสาธารณเวียกนี้นี่มันเว้าทุกปีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเว้าทุกปีแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเลยทั้งกระทรวงสาธารณในแต่ละปีนี่เพิ่นก็ออกมาเว้ามาเตือนกันเป็นประจำแต่ว่าบางคนสิเข้าใจว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่มีเฉพาะตั้งแต่ฤดูฝนบ่แม่นเนาะที่จริงแล้วพยาธินี่มันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มีได้ตลอดปีแต่สิ่งนึงที่เราจะเห็นหลายก็มูก็คือในระยะของฤดูฝนเนื่องจากว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมันมีความซุ่มมันเอื้ออํานวยแก่การขยายพันธุ์ของยุงนี่ก็เฮ็ดให้ประชากรยุงนี่ก็เพิ่มขึ้นหลายและระยะนี้ก็เป็นระยะที่อันน่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเฮานี่แหละถามว่ามันมียุงหลายเนี่ยแบบแน่นอนเฮาจะเห็นว่ามีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อมีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตก็แม่นส่วนใหญ่เราจะแม่นในฤดูฝนนี
1: ่
0: แต่บ่หมายความว่าฤดูหนาวบ่มีมีเนาะมีทุกฤดูกาลสิ่งที่สําคัญแล้วในเมื่อว่าเฮาฮู้ว่ามันมีทุกฤดูกาลต้องตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมว่าซั่นซะก็คือพยายามบ่ให้มันมียุงลายแหละถ้ามันบ่มียุงลายมันก็จะบ่มีพยาธินี่อย่างแน่นอนเนาะฝากไว้เติมอีกแล้วปฏิบัติให้ได้5ปอ5ปอปอที่1เป็นปอ
1: ปล่อยป่าหา
0: ปล่อยป่าปอปล่อยปอปิดบัดนี้นะ
1: ปิดภาชนะปิดบ่อนใดที่มันเป็นอุเป็นแองหรือว่าบ่อนเก็บน้ําเฮาเนาะต้องให้มีฝาปิดเพื่อบ่ให้ยุงเข้าไปอยู่ในหั่นแล้วไข่กลายเป็นหนอนน้ํายุงลาย
0: ปอ
1: ปั๊บก็คือ
0: ปั๊บทัศนียภาพ
1: เฮ็ดให้มันบ่หกบ่เหื้อเฮ็ดให้มันสว่างเสวยหรือว่ามันลงมันแจ้งมันก็จะเฮ็ดให้ยุงบ่อยู
0: ่มากที่สุดแม่นปอสุดท้ายแหละปอปฏิบัติเป็นประจํานี่แหละดีที่สุดเลยแล้วพยาธินี่ก็จะบ่มี
1: เจ้าตู้บ่ตู้อันน่ะเพิ่นเอิ้นว่าบ่อนขังน้ําเนาะตู้ตีนตู้กับ ข้าตู้อาหารหรือว่าบอนที่เป็นกระปุกกระป๋องเล็กๆน้อยๆนี่นะ
0: ถ้ามันมีน้ำขังอยู่หั่นมีโอกาสเพราะว่าเวลามันมีน้ำขังแล้วยุงจะไปไข่ใส่พอมันไข่ใส่แล้วมันก็จะเกิดมาเป็นหนอนน้ำเกิดเป็นหนอนน้ำแล้วก็กลายเป็นยุง
1: เจ้า
0: อะไรเพิ่นยังบอกว่าให้ปล่อยปลาใส่บอนที่เฮานะมันมีอ่างมีแอ่งต่างๆอ่ะแหละเน
1: า
0: ะถ้าว่าเฮาต้องการบางคนปลูกต้นไม้ดิปลูกดอกไม้สิปลูกมันเป็นกระโถใหญ่ๆเน
1: า
0: ะปลูก
1: ดอกบัว
0: ว่าสิเป็นดอกบัวบ่หรือว่าดอกอะไรก็ยาที่มันอยู่ในน้ําได้นะเพิ่นเวลาเพิ่นปลูกแล้วถ้าบ่มีป่านี่นะยุงมันก็จะไปไข่ใส่แต่คันเฮาเอาป่าหางยุงไปใส่ได้ทัศนียภาพอีกอันนึงก็คือเห็นป่าลอยแล้วป่านั่นก็ซวยกินหนอนน้ํานําอีก
1: เจ้าก็จะเฮ็ดให้บ่เกิดมีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข่ยุงลาย
0: เจ้าอ้าวว่ากันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนสตินํากันท่านผู้ชมฟังเอาไปฟังเสียงเพลงรายการพวกเฮาตื่มอีกกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาบอกว่าอยากขอฟังเพลง50ล้านประหารหัวใจพร้อมกับดาวคาโดงเพิ่นว่าซั่น
1: ควบคู่กันไปเลยเนาะ2เสียงเพลงม่วนซื่นตามแห่งใจคําขอท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอย่าลืมเด้อท่านใดที่รับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้อยากจะแนะนําเสียงเพลงผ่านรายการเฮาสามารถโทรมาได้0305787052

0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี
1: ้เอาหลังจากครับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วกลับมาเข้าสู่ตีห้องส่งกับทางคนสุขทั้งสองตื่มอีกบางกี้นี่ก็มีแฟนรายการเพื่อนโคมาบอกว่าหลังจากที่ฟังเพลง2เพลงนั้นไปแล้ววันนี้อยากฟังเพลงที่หลายๆคนบอกว่าคันเมนในยามสุบเสียได้คือฮอดทันทีเอื้อเสียวเท่าใด
2: หรือว่าเศร้าห้องเถ่าได้บ่หรือหลายๆเพลงที่ฟังต่อกันไปต่อกันมามันจะรู้สึกว่าเพลินจ้ะ
1: เนาะเอาบ่เป็นหยังบ่คัดคอท่านผู้ฟังจักหน่อยจัดให้ตามคําขอเลยเอา2เสียงเพลงนี้ต่อกันเลยเนาะเอายังในรายการของเฮาในอาทิตย์นี้ก็ยังมีตื่มอีกสําหรับข้อมูลเอาระยะนี้แม่นระยะของฤดูฝนแน่นอนฤดูฝนอาหารที่มากับฤดูฝนก็สิมีหลายอันนึงในนั้นก็แม่นลอยอยู่ในน้ํานี่แหละปลาโอ้ถ้าเว้าถึงว่าพวกอุดมสมบูรณ์เนี่ยล่ะเว้าถึงพวกอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ในประเทศลาวยิ่งเป็นระยะฤดูฝนแบบนี้โอ้ยทางภาคใต้นี่แม่นซ้ําสิกินปลานะกินไบโบ้เพิ่นว่าก
2: ินบ่ทันก็จนได้เฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาส้มไว้เฮ็ดปลาแห้งไว้
1: มึงเด้อเข้าลงตลาดนี่เห็นแบบเป็นตะสะอ่อนอีหลีในปลานักจักโตน้อยโตใหญ่โอ้หลายแท้หลายว่ากินปลาสดเลย
2: เจ้าน
1: อกจากบ่จําเป็นต้องไปกินปลาแบบแช่แข็งละ
2: นอกจากว่าเหลือกินเหลือกินแล้วได้เอาไว้เก็บกินปีหน้าคือการเฮ็ดปลามากปลาหยังหรือว่าปลา
1: เฮ็ดปลาแห้งไว
2: ้ทางใต้นี่มีปลาปลาแต่ว่ามีไข่หั่นน่ะมีปลาเค็มไว
1: ้มันก็เป็นการแปรรูปอาหารอีกเนาะให้ไทยอานาสินค้ากลายเป็นสินค้าว่าซะเนาะแน่นอนคันกินประเภทเป็นอาหารสดกลายเป็นสินค้าอาหารสดเนาะสินค้าเป็นประเภทสดแต่วันในหันก็มีการแปรรูปบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแห้งหรือว่าอื่นๆเพิ่นก็เฮ็ดได้หลายอย่างปัจจุบันนี้มันมีหลายอันที่เพิ่นก็พยายามมีการปรับปรุง

0: ซื้อในของในอย่างในระยะฤดูฝนและก็เป็นอาหารที่ราคาแพง
1: มีราคาแพงเพราะว่าบ่ได้ออกทัวร์ไปเด้มีระยะเวลาจ้อๆสั้นๆเพียงแต่ช่วงนี้แหละช่วงระยะฤดูฝนนี้เท่านั้นเนาะก็บ่ได้ที่เก่งในการไปซอกหาเฮ็ดปวกหรือว่าเฮ็ดเพาะบางเทื่อได้กินจุดอิ่มแล้วยังได้ขาย
0: ได้ขายเป็นเงินอีกเอ้าแต่ว่าเคียงคู่กับนั้นท่านผู้ฟังเว้าถึงเรื่องเฮ็ดเนาะมันก็มีหลายอันเฮ็ดหลายอันที่บริโภคไปเฮ็ดหลายอันที่บริโภคบ่ได้เนาะเป็นเฮ็ดเบื่อฉะนั้นถึงแม้นว่าเฮาจะเป็นเฮาเห็นเฮ็ดเนาะอาจจะเป็นชนิดที่เฮาเคยกินยกตัวอย่างว่าเฮ็ดปวก
1: เจ้าย
0: กตัวอย่างว่าเฮ็ดชนิดใดชนิดนึงที่เฮาเคยกินเป็นประจําเอ้าหน้าตามันก็แม่นล่ะจังซี่นะแต่เป็นยังคือเฮาบักข้างเฮาเอามากินแล้วมันมีกรณีเบื่อเกิดขึ้น
1: เบื่อเฮ็ดเมา
0: อันนี้มันต้องไปเบิ่งอีกหลายสาเหตุได้1ในนั้นก็เว้าเรื่องว่าสภาพแวดล้อม
1: พื้นที
0: ่พื้นที่ที่เฮ็ดไปขึ้นหั่นมันขึ้นอยู่เขตใด
1: เจ้า
0: แล้วยิ่งว่าเดี๋ยวนี้นี่ประชาชนเฮานี่แม่นว่าหั่นมาใส่สารเคมีนี่หลายยิ่งขึ้นเป็นต้นเป็นประเภทยาฆ่าหญ้า
1: เจ้า
0: ใส่อยู่ตาม
1: พื
0: ้นที่ทําการผลิตตามอาณาป่าอย่างต่างๆนี่แหละเวลาฝนตกน้ํากันไหลมาจังซี่ถามว่าเฮ็ดมันไปเกิดอยู่ในจุดนั้นจุดที่มันมีพิษถามว่ามันมีพิษนี่มันก็ส่งผลกระทบต่อเฮาได้คือกันฉะนั้นการที่เฮาจะบริโภคเฮ็ดนี่ต้องได้ให้เบิ่งให้ดีเนาะต้องให้ฮู้ถึงที่มาแหละเป็นความปลอดภัยของพวกเฮาเนาะ
1: เจ้าอันนี้พวกเฮาเป็นห่วงเป็นใยนอกจากการซอกอยู่หากินได้อาหารตามธรรมชาติแล้วก็ต้องได้ระวังจุดนี้ต้องได้สังเกตในจุดนี้ตื่มมันก็มีวิธีการได้เห็นผู้เฒ่าเพิ่นก่อนสิกิน
0: เฮ็ดจะ
1: เข้าใส่มันเป็นสีแดงบ
0: ่
1: ถ้าว่าเอาข้าวสารใส่แล้วเกิดเป็นสีแดงเฮ็ดนั้นอาจจะเป็นเฮ็ดเบื่อก็เป็นได้เนาะ
0: อันนั้นก็เป็นความรู้ที่ใส่กันในเบื้องต้น
1: เจ้า
0: แต่ที่แน่ๆแล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องคือว่าเฮาก็ต้องได้สังเกตหลายอัน
1: พื้นที่ก่อนบริเวณสภาพอ้อมข้างก่อนมีคนเสี่ยงหรือบ่
0: หรือว่าเฮ็ดใดที่เฮาบ่เคยกิน
1: ก็บ่กิน
0: บ่กินก็ดีเด้เนาะ
1: ดีกว่าเนาะ
0: ทั้งคนสู้เองนี่ก็แม่นบ่แม่นว่าบ่มักในเฮ็ดพวกมากเฮ็ดปวกเฮ็ดพอนี่มากมากแต่ว่าบางครั้งที่จะไปกินก็ขึ้น
1: คือขี้ยาน
0: ก็ขึ้นก็แอบขึ้นๆอยู่ได้เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าก็จะไปเก็บมันที่ไสจังซี่นะก็เลยเฮ็ดได้บางเทื่อเฮาก็เลือกกินเฮ็ดปูกดีกว่าว่าซั่นเพราะเฮ็ดปูกนี่สามารถกินได้ตลอดปีแล้วเฮ็ดปูกนี่ก็เป็นเฮ็ดเศรษฐกิจอีกเพราะว่าขายตลอดปีเด
1: ้บ่เรื่องเฮ็ดนี่
0: เฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดอันน่ะเฮ็ดเปลืองจังซี่นะเฮ็ดคอนขาวเนาะนี่สามารถปลูกได้พอได้แล้วเนาะแต่เฮ็ดสำหรับเฮ็ดปวกนี่ก็เห็นว่ามีเสื้อเอามาปลูกแล้วเด้เพิ่นเอามาปลูกแล้ว
1: ฉันก็สิเป็นการดีว่าทุกคนได้กินเฮ็ดตลอดปี
0: เนาะเอ้าน่ะเว้าว่ากันเพื่อเป็นล้มสู่ท่านผู้ฟังฟังน้ํากันนะร่วมจะทํารายการกับโค้ชสุขทั้ง2เอ้าจัดให้ตามครอบครัวที่แฟนรายการเฮาขอมาบางกี้นี่ว่าอยากขอฟังเพลงเอิ้นเอื้อยได้บ
1: ่
0: หรือว่าจังได๋ชาวเอิ้นเฮาสิเท่าใด
1: เอ
0: าบ่แพงดอกเขาเปียกจะครึ่งถ้วยเอาไปฟัง
1: เลยเสียงเพลงตามแรงใจของกันเข้ามา

0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของท่านที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: เอาหลังจากที่ฟังเสียงเพลงไปแล้วหวังว่าคงจะถือใจพี่ทางเป็นเพลงรายการที่ขอเข้ามาเนาะสองเสียงเพลงนี้อุ้ยฟังยำเด็กกระมวลยำนั่น
2: ฟังแล้วละยิ้มเลยผู้ที่วันอายุหลายเด็กอะโอ้ยขอแน่นางเอ้ยอย่าห้องในบ่ ห้องไอ้เอาซะห้องไอ้ห้องพีเอาซะพ
1: ี
2: ่ไอ้เนาะ
1: โอ้ได้เทเน
2: าะเอาฟังเพื่อความมวลซื่นเด้อทุกการเด้อแน่นอนแหละคำเวลาดุนดุนได้เห็นกันนี่คำโยงคำท่วงนี่เป็นคำท่วงที่ลักษณะโยงคนฟังกับสีหูซึ่งดีกว่าคำท่วงที่เป็นในทางที่ฟังแล้วหูซึ่งว่าโอ้ยคิวสุนกัน ยกตัวอย่างโอ้ยนอกจากคำมาตุ้ยอาจจะว่าโอ้ยช่วงนี้อุดมสมบูรณ์เนาะอาจจะฟังมวนกลัวเบากลัวเนาะ
1: เอาอันใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเนาะบางคนใส่เป็นคำประจำตัวเลยก็ว่าแมนเอาที่สบายใจเพื่อนวาสเดเนาะเอาสบายใจทั้งผู้ให้แล้วก็สบายใจทั้งผู้รับเนาะเอาในมือพักผ่อนแบบนี้อยากให้หลายๆคนนั้นมีความเบิกบานมนต์ซื่นอยากให้หลายๆคนนั้นหลังจากที่ปฏิบัติอาทิตย์งานมา1อาทิตย
2: ์ตึงเครียดเลย
1: ค่ะมือ6มือมาแล้วตึงเครียดแล้วก็อยากให้ผ่อนคลายที่สุดเราผู้ชมทั้ง2เองนี่ก็รายการพวกเฮานี่แม่นอยากจะมาให้ทั้งสาระและความบันเทิงที่สำคัญเลยแม่นอยากให้อยู่คู่กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดไป
2: เจ้าก็จะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่แหละอยู่กับพวกเฮาแล้วก็ตำนี้ส่งเข้ามาได้หรือว่าอยากจะร่วมจัดทำในรายการของพวกเฮาก็ยินดีเนาะเช่นว่าการประกอบส่วนเสียงเพลงหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารดีๆบ่จะเป็นอยู่นครหลวงวิ่งจัดหรือว่าเกิดขึ้นอยู่ต่างแขวงเนาะเช่นว่าอยู่ต่างแขวงนี่ประชาสัมพันธ์ให้แน่เพิ่นมีงานวางแสดงสินค้าเด้ออยู่เมืองนั้นเมืองนี้สิเนาะเฮาก็สิได้ช่วยในการประชาสัมพันธ์เพื่อว่าเฮาบังเอิญว่าอยู่นครหลวงเดินทางไปแขวงนั้น เพื่อจะได้ไปเข้าห่ว
1: ม
2: หรือว่าอยู่ใกล้เคียงเธอมีเงินไขมาเข้าห่วมอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นได้โดยเฉพาะว่าเรื่องงานวางแสดงสินค้านี่เนาะเห็นเราได้สินค้าเฮาสิมีตลาดมีบนจำหน่ายกับเมนเฮานี่แหละช่วยกันในการสนับสนุนแล้วก็เวิร์กเวียกงานการตลาดควบคู่กันไปแล้วก็การค้าขายออนไลน์ทุกมื้อนี้ประสาจักบ่ได้เราเรื่องการค้าขายออนไลน์แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอีคอมเมิร์ซต่างๆนี่เขาต้องได้ศึกษาแล้วก็ต้องได้หู้ควบคู่กันไปได้แท้ใด
1: ความสะดวกก็มีเข้ามาหลายแต่ว่าในนั้นเองมันก็สิมีแฝงน้ำเหมือนมีแฝงน้ำบรรดามิตรสาชีพมิตรที่บ่มิตรนี่แหละเนาะอันนี้แหละเป็นฝากเตือนไว้เติมอีกสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขาก็เห็นถึงข้อมูลตัวนี้แล้วออกมาหลายอันเนาะมีหลายรูปแบบมิตรสาชีพที่เข้ามาแอบแฝงนี้ฉะนั้นผู้ที่มีอนาพอมีเมมีผู้ที่เพิ่นบ่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทางด้านนี้ค่ะควรจะแนะนำหรือว่าผู้ที่ฮู้อยู่แต่ว่าแน่นอนแหละมันเว้าเรื่องความเสี่ยงของเฮาก็บ่ฮู้นะขนาดว่าแม่นแท้เฮาเจ้าข่อยนี่ถ้าว่ายิ่งคุกคีอยู่กับข้อมูลตัวนี้บางครั้งเฮาก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดพังไปกับว่าแม่น
2: เจ้า
1: ย้อนมา
2: เนียนๆเด้
1: แม่นแต่เก่านี่ว่าในรูปแบบส่งเป็นข้อความมาก่
2: อ
1: นตัวอย่างเนาะแฮกข้อมูลแล้วก็ส่งข้อความมาตัวอย่างว่าโอ๊ยอานาเฮาฮู้กันเนาะเป็นหมู่กันเอ้ยตอนนี้เฮาเดือดร้อนเนาะเฮาจําเป็นเนาะซวยได้บ่ขอยืมเงินแน่ล้าน2ล้าน2ล้าน3ล้านจนมันเดือดร้อนจําเป็นแท้ๆส่งมาให้ได้บ่ส่งเป็นข้อความ
2: เจ้า
1: เออเมื่อก่อนให้ได้เป็นส่งเป็นข้อความเฮาก็เชื่อแต่ปัจจุบันนี
2: ้มี
1: ท
2: ั้ง
1: ข้อความและมีเป็นข้อความเสียงอีกและเสียงมันเสียงไผเสียงเฮานี่แหละ
2: คือเลย
1: คือเลยแต่ว่าบ่แม่นเฮาเป็นคนเว้านี่แหละมันก็มาด้วยหลายรูปแบบฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้เติมอีกว่าทุกคนต้องมีสติแท้ๆเนาะเรื่องของการนำไส้สื่อสังคมออนไลน์การทำผู้ข้อมูลถ้าว่าเป็นทั้งธุรกรรมการเงินนี่แห้งต้องได้แบบเคร่งครัดระมัดระวัง
2: แท้ๆมีก็มีกรณีที่ว่า Facebook บ่มีตัวตนมีการโฆษณาสินค้ารูปที่ออกมาโฆษณาแม่นรูปแท
1: ้
2: สินค้าแท้ๆ
1: แต่สินค้าที่ให้มา
2: สินค้าที่ส่งมาคนละอย่างกันเลยหรือบางครั้งก็บ่เป็นสินค้าเลยอาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งที่เป็นกองเป่าเลยก็มีนะนี่มีหลายคน
1: หรือว่าบางกรณีแม่นว่าสินค้าโฆษณาให้โอนเงินไปก่
2: อ
1: นแล้วจะส่งสินค้ามาให้หลังจากโอนเงินไปแล้วสินค้าก็บ่ได้กองเป่ากับบ่มีเอียงกับบ่มีเลย
2: หายไปเลย
1: เมฆเลยแต่ในจุดนี้ท่านผู้ฟังท่านสามารถให้ข้อมูลกับทางการได้เน
2: า
1: ะก็คือผ่านสายด่วนเลยเพิ่นเปิดสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการค่าเพิ่นเปิดสายด่วนปกป้องผู้บริโภคผู้สมไส้ต่างๆนี่แหละท่านเจอปัญหาแบบนี้ห้องเฮียนไปที่หมายเลข1510
2: เจ้าหรือว่าจะติดตาม Facebook ของทางสมาคมปกป้องผู้สมไส้เพิ่นมีสมาคมแล้วแล้วก็มีแอปที่สามารถห้องเฮียนส่งคําห้องเฮียนไปได้แจ้งข่าวได้เนาะกับเหตุการณ์ที่เฮาพบเห็นถ้าว่าบ่ยุติธรรมต่อผู้บริโภคหรือว่าถูกเอาเปรียบสินค้าบ่ได้มาตรฐานบ่คุ้มกับราคาหรือว่าราคาแพงเกินไปจังซี่เนาะ
1: แจ้งได้คือกัน
2: แจ้งได้เช่นเดียวกันอยู่ในแอปหั่นก็สามารถเข้าไปโหลดเลยถึงนะแอปพลิเคชัน Android เนาะหรือว่า iOS ก็ได้พิมพ์คําว่าเสียงนี่คือเสียงของประชาชนนั่นแหละ
1: อัน
2: นี้ก็เป็นการพัฒนาของทางกรมการค้าภายในกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อปกป้องผู้สมไส้ผู้บริโภคเลยอันกรณีศึกษาที่ผ่านมาในบุญข่าวพรรษาที่ผ่านมาก็เห็นเพิ่นทั้งสมาคมปกป้องผู้สมไส้เพิ่นก็ได้ลงวิดีโอและก็สังคมก็ได้เห็นหลายเรื่องของการห่อผ้าผ้าไก
1: ่ผ้า
2: น้ำฝนผ้าสบงเนาะเพิ่นเนาะผ้าไก่ผ้าอย่างที่มาเป็นสุดมาทั้งในบ่มีหยังถูกยัดใส่ด้วยผ้าเศษผ้าหยังอันนี้มันก็กลายว่า
1: เป็นผ้าที่มันบ่สามารถเอาไปใส่ได้จริง
2: ไปใส่ตัวบ่ได้ก็เอิ้นว่าผู้รับที่เฮาเอาไปให้
1: ประมาณว่า
2: ไม่ใช่งานเฮาเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจ่ายเงินเต็มราคา
1: แม่นล่ะเฮาเป็นผู้ให้นี่เฮาก็ต้องการอยากให้สิ่งดีๆกับเพิ่น
2: เจ้า
1: ผู้เพิ่นรับเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นได้รับสิ่งดีๆจากเฮาเพราะว่าอันนี้เป็นความจริงใจทั้ง2ฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันที่มันมีอันที่ขั้นกลางนี่แหละผู้ที่สวยโอกาสนี่แหละเนาะเอาฉะนั้นท่านเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วบ่ควรยิ่งน้อยใจทางผู้ฟังท่านต้องแจ้งไปหาทางหน่วยงานเพราะว่าแจ้งการที่เฮาแจ้งไปนี่บ่แม่นบ่มีผลอย่างใดมันมีผลนะผู้ฟังเพราะว่าอย่างการที่เฮาแจ้งไปนี่เพิ่นก็จะบันทึกไว้ได้ข้อมูลเนาะแต่ละอันที่มีการห้องเฮียนเข้ามาแล้วเพิ่นจะมีหน่วยงานของเพิ่นเฉพาะลงไปกวดกาไปเก็บกําข้อมูลคักแน่อ้าวตรงนี้มันฮู้ว่ามันบ่แม่นเนาะมันผิดเนาะมันอีหยังต่างๆนี่เพิ่นก็มีการลงระเบียบได
2: ้
1: อันที่1แม่นคันถามว่าจงใจเนาะคันถามว่าจงใจเพิ่นมีการกล่าวเตือนก่
2: อ
1: นแล้วยังจงใจเฮ็ดอีกสมมุติว่าครั้งที่1เตือนไปแล้วครั้งที่2เตือนไปนี่จะมีการปรับใหม่ได้ครั้งที่3แล้วหมายความว่าหยุดเลย
2: ต้องหยุดเซากิจการเลย
1: ให้โยกการดําเนินกิจการก่อน
2: มันก็จะเป็น เป็นเส้นทางแบบน
1: ี
2: ้เป็นต้องสู้ถ้าสมมุติว่าผู้บริโภคซื้อระบุเนาะแจ้งมาซื้อจากห้างค่านี่ยกตัวอย่างว่าห้างมินิมาร์ทเ
1: อ
2: นะว่าทางเจ้าหน้าที่จะไปกวดห้างมินิมาร์ทเอว่าเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเองต้นทางอยู่น้ำเพิ่นบอกหรือเพิ่นก็ฮับต่อคนอื่นมากันน้ำสายมาว่ามินิมาร์ทเอนี่ซื้ออยู่ใส่โตฮับจะใส่โตกันน้ำกันไปก็จะได้ฮู้ว่าต้นทางอยู่ใส่อันนี้ก็จะเป็นการปกป้องผู้สมใส่แท้ๆแหละนี่นะฝ่ายทางมาฮอดผู้สมใส่ผู้จ่ายเงินเน
1: าะเจ้าเอาว่ากันให้ชื่อไว้เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังเนาะพบปัญหานี้ห้องเฮียนได้1510เอาว่ากันแล้วท่านผู้ฟังจะได้เข้าไปฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนจากรายการพอแล้วจะได้เข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการพอเบิ่งเวลาแล้วแล้วมันไหลหลังเต็มทีแล้ว

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทคตลมวิจันทร์ต่อไปเสนอหาดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างรัฐบาลเห็นดีสร้างตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้วางเป้าหมายการลงทุน1ตื้อกว่าดอลลาร์21เขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูด200กว่าบริษัททุนจดทะเบียน41ตื้อดอลลาร์สร้างเวียกเขตงานทำหลายกว่า 90,000 ตำแหน่งเวียดนามนูเวนเซลังเพิ่มทวีการหัวมือเศรษฐกิจการค้าจีนสร้างพิษแหล่งท่องเที่ยวหลายกว่า100แห่งเนื่องจากฝนตกหนักต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติเล่นอื่นได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการหัวมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่หัวมือที่มีท่าแห้งโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพในการร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเฮาได้รับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการร่วมมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการร่วมมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกของประเพณีระบบการเมืองในด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการร่วมมือเรื่อยเสื่อมยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสำเร็จของอาเซียนแม่นเป็นเทียบหูอย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม่นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นตื่นว่าปีนี้เป็นปีที่มีความหมายสำคัญพอเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ปัสโกมาเซียน2045รวมทางแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำปัสโกมาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมทางเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC เพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสากลและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้หับเอาลิทัวเนียโปโลยรูมานีและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเหตุให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ติดจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
0: ปัจจุบันมี2นิคมอุตสาหกรรมกำลังศึกษาความเป็นไปได้ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้จะใช้เวลา24เดือนเพื่อศึกษาโดยผู้พัฒนากำหนดเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์คาดว่ามี90บริษัทมาลงทุนสร้างตำแหน่งงานได้หลายกว่า 10,000 คนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลาวลีตู้ไมนิ่งจำกัดได้มีพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้อยู่เขตบ้านนาทามบ้านเผ่าบ้าน หนองดงและบ้านดอนไฮเมืองปากเงิมต่างนายรัฐบาลลงนามทานจันทร์แสวงบุญยงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างนามบริษัทลงนามทานหูเจ้าเหวินผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวลีตู้ไมนิ่งจำกัดทานหูเจ้าเหวินได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนลาวและต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่นำไส้ดินของบริษัทเองในเนื้อที่300เฮกตาร์อยู่เขตเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์การพัฒนาจะแบ่งออกเป็น3เขตคือเขต A มีเนื้อที่153เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านนาทามและบ้านเผ่าเป็นเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุแบบตรงโซ่การผลิตและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นๆเป็นต้นโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุสั่งเก็บวัตถุดิบอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและสถานีไฟฟ้าเขต B มีเนื้อที่100เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านหนองดงเป็นเขตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลผลิตกสิกรรมเส้นศูนย์คัดแยกผลิตภัณฑ์โรงงานปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมสถานีไฟฟ้าและอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและเขต C มีเนื้อที่54เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านดอนไฮเป็นเขตบริการเป็นต้นห้องการบริหารสั่งสินค้าและหอพักของพนักงานทานบุญเพ็งสีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้ฮู้ว่าโครงการพัฒนาในกรมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ลีตู้เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงมากผลโครงการพันธกันย้ายและจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลว่ารวมว่าเฉพาะแมนการปฏิบัติดำรัดมาด้วยนิคมอุตสาหกรรมสบับเลขที313ทับลบบลงวันที่6มีนาคม2025ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่6ที่ได้เซ็นสัญญา MOU ศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายหลังที่รัฐบาลได้ออกดำรัดดังกล่าวระยะศึกษาจะใช้เวลา14เดือนมีมูลค่าการพัฒนาโครงการประมาณ1ตื้อดอลลาร์ภายหลังโครงการสำเร็จคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนหลายกว่า90บริษัทสร้างเวียกเฮ็ดงานทำได้หลายกว่า 10,000 คนและจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตื่มอีก
1: ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรองประธานคณะกรรมการการลงทุนผู้ประจำการได้รายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11สิงหาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าในระยะต้นของการดึงดูดการลงทุนในระยะปี1988หา1990สามารถอนุมัติการลงทุนได้63โครงการมีมูลค่าอนุมัติ100ล้านดอลลาร์ต่อมามูลค่าการลงทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น696ล้านดอลลาร์ในระยะ1991หา1995บรรลุ1ตื้อดอลลาร์ในระยะปี1996หา2710ล้านดอลลาร์ในระยะ2001หา2005 11ตื้อดอลลาร์ในระยะ2006หา2010 7ตื้อ700ล้านดอลลาร์ในระยะ2011หา201521ตื้อดอลลาร์ในระยะ2016หา2020และ16ตื้อดอลลาร์ในระยะ2021หา2025การลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้สุ่มใส่ทายแห่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแขนงพลังงานไฟฟ้าบ่อแห่และกสิกรรมสำหรับแขนงอุตสาหกรรมได้ค่อยๆเกิดมีนอแหงและพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งที่สามารถตอบสนองให้สังคมในระดับดีพอสมควรมีการจ้างงานสูงและมีการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นต้นแมนการผลิตสีมังเหล็กเส้นเหล็กหุ้มประพันธ์ผลิตภัณฑ์ทอการผลิตแผ่นแพรตัดเย็บการปรุงแต่งไม้ฝุ่นสีผ้าภาพอาหารและเครื่องดื่มโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุและโรงงานแปรรูปต่างๆสำหรับแขนงการบริการได้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้นการขนส่งโลจิสติกโทรคมการบริการด้านการเงินและการท่องเที่ยวพร้อมกันนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสุกโยให้แก่การหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยการผลิตที่เป็นตองโซและการสร้างเมืองใหม่ซึ่งมาฮอดปัจจุบันได้อนุมัติ21เขตในทั่วประเทศได้ดึงดูดเอา 2,041 บริษัทเข้ามาลงทุนมีทุนจดทะเบียนประมาณ41ตื้อกว่าดอลลาร์และแผนการลงทุน86ตึกกว่าดอลลาร์นอกจากนั้นยังมีหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยกลางเข้ามาลงทุนในแขนงการค้าการบริการถึง 3,996 ห้างห้านได้สุกยูการสร้างเวียกเหตุการณ์ทำหลายกว่า 90,000 คน
0: วันที่13สิงหาคมนี้แขวงขมวนจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่15สิงหาคมครบ35ปีและวันสร้างตั้งแนวราวสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีโดยมีท่านสมใจพานิจันทร์รองเลขาคณะบริงานพรรคแขวงขมวนพร้อมด้วยพนักงานและสื่อมวลชนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านแก้วอุดรวุฒิสิงห์ขอนรองประธานสภาประชาชนแขวงขมวนได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของ2วันสำคัญดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคม1991ซึ่งเป็นคิดหมายพื้นฐานสูงสุดของประเทศและเป็นคิดหมายประวัติศาสตร์ในการหันเปลี่ยนจากการคุ้มครองรัฐด้วยแนวทางมติคำสั่งไปสู่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะ35ปีผ่านมาการปฏิบัติรัฐธรรมนูญได้เฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างมั่นคงเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมเดียวกันนั้นได้ทบทวนหวนคืนมุนเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การอนุรักษ์สังสาสซึ่งได้กำเนิดเกิดขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ซึ่งแนวลาวอิสระโดยแมนประธานสุภานุวงศ์เป็นประธานต่อมาเปลี่ยนมาเป็นแนวลาวหักชาติและแนวลาวสังสาสมาฮอดปัจจุบันองค์การอนุรักษ์สังสาสได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์และการต้องห่มคุ้มสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเพื่อต่อสู้กู้ชาติและปกป้องรักษาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ากิจกรรมนางเพื่อสุขภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองสมวันประวัติศาสตร์สำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายการสร้างความสามัคคีหัดแน่นและสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่พนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าภาคส่วนต่างๆอยู่ภายในแขวงขมวน
1: ตลอดระยะ76ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคสื่อมวลชนลาวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการโฆษณาปลุกระดมคนขวายทั่วปวงชนลาวทั้งชาติให้มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นด้วยความตื่นตัวเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้ไปตามแนวทางของพรรคหลัดวางออกในแต่ละระยะท่านศรีวันหอมสัญญเดชหักษาการหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ว่าสื่อมวลชนลาวได้มีบทบาทในการซอกฮู้ฮำเฮียนซอกข้อมูลข่าวสารเพื่อโฆษณาเผยแพร่ด้วยหลายช่องทางให้สังคมได้รับฮู้และนำไปหมุนไส้เข้าในชีวิตตัวจริงผ่านทางหลายช่องทางสื่อมวลชนลาวเป็นกระบอกเสียงของพรรคเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาตามแนวทางของพรรคหลัดต้านและสกัดกั้นถูกถอยทำนองที่บิดเบือนความจริงในสังคมดังคำเว้าของทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศในพิธีโฮมชุมนุมสลองวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ70ปีว่าสื่อมวลชนแม่นผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าเพื่อส่องแสงสภาพการความเป็นจริงในการสร้างสถาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญก้าวหน้า
3: เพราะว่าตัวนี้เพื่อเฮ็ดให้บทบาทของชื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก้าวสู่สภาพที่ว่ามีคุณภาพใหม่ชื่อของเขาต้องได้มีการเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อเฮ็ดให้ได้บทบาทของพวกเขาให้ดำเนินดีขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะเขาจะต้องได้เอาใจใส่เพื่อพอให้พอเข้าต่อให้ท่านกับยุคที่ว่าปัจจุบันนี้ที่ว่าพอเข้าต่อทําไซด์อยู่ AI หรือว่าข้อมูลข่าวสารและให้ตลาดหลายที่สําคัญในพอเข้าต่ออีกไซด์กับหลักการหลักการความเป็นจริงนะเวลาซื้อหลักๆพอเข้าต่อได้ใส่แก่ไซด์อยู่นี่แต่ว่าสภาพการมันเกิดขึ้นไปได้พอเข้าต่อยังยืนได้ว่าแรงที่บ้านมีความเป็นจริงคือต่อระบอบครับพอตอนนี้ใส่ตัวนี้เพื่อเฮ็ดให้มันแบบว่าตอบโต้ได้กับผ่านเสียงของสังคมที่ว่ามีการใช้ไฮเปอร์ซีบอลวิทยาต่างๆพวกเขาจะที่เจ็ดและเนี้ยวิธีตั้งของพวกเขาและอีกใส่ประกาศและก็อีกใส่ว่าทันทีที่ดำของคันเถิงพวกเขาต
1: ่อท่านศรีวันหอมสัญญเดชยังได้ยกให้เห็นตื่นฟ้าในต่อหน้าสิ่งที่สื่อจะต้องได้เอาใจใส่แม่นสืบต่อศึกษาคนคว้าหำเฮียนเอาความฮู้เทคนิคใหม่ๆวิทยาศาสตร์ให้หลายเ พื่อเหตุเป็นข่าวบทลงในหนังสือพิมพ์ Facebook เว็บไซต์ว่องไวทันการและกว้างขวางเพื่อให้สังคมได้ศึกษาเหียนฮู้เหตุให้เกิดผลเป็นจริงทั้งสืบต่อปลุกระดมทั่วสังคมเหตุหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบบ่ลงเลเหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่ฟังดีจะมาม่างเพทำลายความสงบสุขภายในประเทศอย่างเด็ดขาด
0: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักปิดสุดฝึกอบรมและมอบบัญญัติยืนให้แก่พนักงานนำเที่ยวระดับแขวงสุดที่4ประจำปี2026ในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักภายหลังได้ดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลา15วันโดยการเป็นประธานของท่านนางเตดาวันแก้วพีระวันวนาแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักมีท่านสุริยาสีหาปัญญาหัวหน้าแขนงท่องเที่ยวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแผนกตำรวจท่องเที่ยวสมาคมนักธุรกิจน้ำเที่ยวและแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสุริยาสีหาปัญญาได้กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีสัมมนากรเข้าร่วม36คนหญิง17คนมาจากหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยว24คนและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวของแขวง12คนแบ่งตามความสามารถด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ21คนภาษาฝรั่ง6คนภาษาไทย7คนและภาษาจีน2คนหลักสูตรการเรียนการสอนแม่นนำใส้หลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการสื่อสารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยได้ปรับปรุงให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงของแขวงประกอบด้วย9วิชาต้นต่อและ3วิชาเสริมใช้เวลาเรียน108ชั่วโมงภาคทฤษฎี92ชั่วโมงและภาคปฏิบัติตัวจริงลงสนาม16ชั่วโมงการฝึกอบรมได้ถ่ายทอดความรู้จากครูอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยจำปาสักวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขนงมรดกโลกวัดภูสถาบันวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสมาคมกาแฟลาวและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีสหายนางอัมพรอินตลาห้องประธานคณะบริหารงานสาพันธ์มยิงแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้เข้าห่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนเวียกงานระหว่างสาพันธ์มยิงแขวงเซินล่าเวียดนามและสาพันธ์มยิงแขวงอุดมไซไซยาบุรีและไซสมบูรณ์อยู่ศูนย์ประชุมแขวงเซินล่าของเวียดนามโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายนางเกิมทีฮงเยือนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าของเวียดนามมีการนำแขวงสาพันธ์แม่หญิงตาแสงสายแดนเซินล่าเวียดนามเข้าร่วม
4: ในกองประชุมสหายนางเกิมทีฮงเวียนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามได้รายงานการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามโอกาสนี้สหายนางอัมพรอินตลาห้องประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามทางนี้ก็เพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมในครั้งนี้มาหมุนไส้เข้าในเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงให้สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขตัวจริงของตนเป็นต้นเผยแผ่ระดมสมาชิกแม่หญิงปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐเวียกงานการช่วยเหลือแม่หญิงให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเวียกงานปลุกระดมคนควยสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเวียกงานปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่หญิงเวียกงานต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์และการสร้างครอบครัวตัวแบบดีเด่นของสมาชิกแม่หญิงให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีไลฟ์ฮับที่มั่นคงเพื่อลดพรความทุกข์ยากเทระเก้าและการเก็บกำข้อมูลมีความทันสมัยว่องไวหันเป็นแบบดิจิตอลไซส์สมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: พันโทหลับแก้วพรมปิดากรรมการพักเมืองเลขาคณะพักฮักทานหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์เมื่อบรมนิวา6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซธาแขวงอัตตปือมีคดีอาญาที่เกิดขึ้น16เรื่องกักผู้ถูกหาได้19คนคดีลักทรัพย์3เรื่องคดีปล้นทรัพย์2เรื่องค คดีทำมิสจารสองเรื่องคดีทำให้ห่างกายสี่เรื่องคดีสุกเสื่องซื้อขายสับผิดกฎหมายสองเรื่องและคดีอื่น
5: ปัญหายาเสพติดการปุจจิการสิงสับการลักทรัพย์พลเมืองการขาขายเถื่อนการลักลอบพุทธขนทรัพยากรธรรมศาสตร์การนำใส่อาวุธเซิกปืนแก็บหมอสดหมอดูดในการหาปลาลาสัตว์ที่ว่างหามปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการเข่าออกเข่าของพลเมืองลาวชาวต่างประเทศการตั้งถิ่นฐานผู้นำเนาการลักลอบประกอบอาชีพที่บ่ถูกระเบียบกฎหมายซึ่งเฮ็ดให้สร้างผลเสียหายทางด้านวัตถุและจิตใจสร้างผลกระทบต่อความบ่สงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมือง
6: ได้สรุปส่งให้อัยการ2เรื่องสัตว์เมียน11เรื่องส่งให้ปปสแข้งดำเนินมี1เรื่องและความดำเนินอยู่กรมการปปสเมืองเฮามี8เรื่องเก็บกู้เครื่องของกลางที่คนให้ลักไปคือนายเจ้าของเดิมมีเงิน 11,390,000 กีบคำ2บาทบ่จัก1คันโทรศัพท์4หน่วยควาย1โตทับมางเป้าหมายค้าขายยาเสพติดมี9ครั้งผู้ถูกหา11คนยิง3คนยึดของกลางยาบ้า 1,201 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยเงิน 2,100,000 กีบสวนคดีแม่นมอบให้ปปส.แข็งเป็นผู้สืบต่อดำเนิน
5: ท่านปฐรบแก้วพรหมปิดากล่าวตื่มอีกว่าเพื่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อถอยที่เกิดขึ้นคณะพรรคคณะกรรมการปปส.เมืองจะได้เพิ่นตะบี้เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแก้กำลังให้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งเพิ่มตะบี
7: ้สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเกี่ยมพร้อมทุกด้านให้แก่การจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินและบุญสวงเหือเดือนเก้าประจำปี2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกซึ่งจะมีเหือสวงเข้าร่วมหลายกว่า30ลำท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญห่อข้าวประดับดินบุญทรงเหือเดือนเก้าที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพะบางที่ได้สืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเพณีที่ติดพันกับความเชื่อถือของชาวพุทธในการเฮ็ดบุญศีลกินทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยได้เต้าโหมเหือสวงมาเข้าร่วมแข่งขันด้านพละกำลังและความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกลายเป็นปางบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี
8: ้สำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบางเพื่อปฏิบัติตามฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกที่เคยสืบทอดกันมาแต่บูรณาการและเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงของท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางฉบับเลขที่1072ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินบุญสวงเหือเดือนเก้าที่ยืนขานนครหลวงพะบางสำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบาง
1: โอกาสนี้ท่านเสวยศิลวรรณได้เชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศทุกสรรคนในสังคมพร้อมกันเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญห่อข้าวประดับดินเดือน9ประจำปีปีนี้และจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาดและแสดงความขอบใจต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนทางด้านเหือแห้งถื่นหอนวัตถุปัจจัยของทุกภาคส่วนเขาในการจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินส่งเหือเดือนเก้าในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจนูเวนเซลังในวันที่13สิงหาคมที่นครโอ๊กแลนด์ของนูเวนเซลัง ทานตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับทานคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนูเวนเซลังโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจทั้งการเมืองพัฒนาการพัวพันสองประเทศอย่างหอบด้านท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเสนอสองฝ่ายต้องเพิ่มทวีการผันขยายโครงการกระทำผันขยายการพัวพันคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์เวียดนามนูเวนเซลังไรยะ2050อย่างมีประสิทธิผลทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพกันหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบเข้าสู่สภาพที่แท้จริงมีประสิทธิผลคนคว้าการสั่งตั้งกลไกติดต่อประสานเกี่ยวกับปัญหาบัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแบบโดยกงหรือสายด่วนนอกนี้สองฝ่ายยืนยันว่าจะสืบต่อแบ่งปันบทเรียนในการสร้างรัฐบาลดิจิตอลระบบสีวภาพหับใส่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาการท่องเที่ยวการเสริมต่อและการปัวพันแลกเปลี่ยนประชาชนกลายเป็นกำลังหนุนพัฒนาที่สำคัญของการปัวพันสองประเทศพร้อมทั้งยั่งยืนจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือในปัญหาบรรดาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจในบรรดาเวทีป่าใสหลายฝ่ายเติมอีกพิเศษแมนสหประชาชาติสองฝ่ายยังยืนคืนระดับความสำคัญของการเคารพกฎหมายสากลอยู่ภาคพื้นและแก้ไขความขัดแย้งกันอยู่ทะเลตะวันออกโดยสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลพิเศษส่วนที่สัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเล
0: ตามข่าวสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่12สิงหาคมนี้นครหลวงปักกิ่งของจีนได้สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวยุติการให้บริการรถโดยสารประจำทางสั่งหยุดงานก่อสร้างและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหลอนฟินเหตุให้นครหลวงปักกิ่งประสบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นยังสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยว151แห่งและสถานที่จัดกิจกรรมแคมปิ้ง157แห่งพร้อมสั่งยุติการให้บริการโฮมสเตย์ในพื้นที่ชนบทหลายกว่า 4,100 แห่งนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางจำนวน250เส้นทางถูกสั่งยุติแลนส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน10สายได้รับคำสั่งให้ลดความไวในการแลนรวมถึงการยุติการให้บริการกำปั้นน้ำเที่ยวทั้งหมดปัจจุบันนครหลวงปักกิ่งพรวมประเสริญกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 23.5 มิลลิเมตรนับแต่วันที่11สิงหาจนถึงวันที่12สิงหานี้โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุดแมนเขตมียุ่นซึ่งวัดแทกปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง 199.6 มิลลิเมตรที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น.

0: เค้นเด่นจำปางามสง่ายามเดือนพิงเหมือนดนตรีบรรเลงเป็นบทเพลงเสียงเค้นลาวสบายดีท่านผู้ฟังแท็กเพลงทุกๆท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศทางการรับฟังเวลา 10:50 น.วันจันทร์ 5 วันศุกร์ ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์ 5 วันอาทิตย์เวลา 19:30 น. 5:20 น.
1: เฮาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
2: แมนหยังล่ะ
1: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
1: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้วก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ามารถสืบประวัติความเป็นมาได้เถื่อเพียงแต่ฮู้ว่าเป็นบุพาลาวันที่คนลาวนิยมสมโซบเทิดทูนบูชาในความงามและความหอมหวนมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงอุตมะจุลมณีอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประพันธ์เพลงสรรเสริญดอกจำปาขึ้นในกลางศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเพิ่มคุ้นค่าความหมายจนเฮ็ดให้เพลงจำปาลาวกลายมาเป็นเพลงอมตะของชาติลาวฮอดทุกมื้อนี้และดอกจำปาก็นับมือนับเบ่งบานและหอมหวนเป็นที่ยอมรับของคนลาวทั้งชาติว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอย่างภาคภูมิใจจำปาเป็นพืชปลูกประดับให้ดอกสนิทต้นใหญ่มีเปลือกหนาหุ้มลำต้นมีหยางสีขาวใบยาวเกือบ 35-40 ซมเป็นพืชที่จัดไว้ในตระกูลหยางลำต้นพร้อมกิ่งงาสาขาเป็นฟุ้มและสูงแต่2เม็ดหา7เม็ดจึงสามารถออกดอกสมบูรณ์ได้ต้นจำปามาเกิดตามดินโคกดินดงหรือดินบ่มีน้ำหงแต่บ่มักเกิดตามดินทามที่น้ำท่วมขังภูมิอากาศต้องแม่นอากาศร้อนแถวทุ่งเพียงจึงเกิดงอกงามดีส่วนอากาศผู้ดอยต้องแม่นเขตที่มีอากาศอ่าวร้อนแดส่วนเขตสูงคือภูเพียงบริเวณภูเพียงเมืองพวนแม่นบ่มักเกิดพอเท่าใดเพิ่นนิยมปลูกหลายที่สุดตามทุ่งเพียงเขมแม่น้ำโขงส่งฝากฟังแต่เหนือถึงใต้แต่อาณาจักร12พรรณาลันนาลันสร้างลันเพียจนจุโหดเขตกัมพูชาส่วนการบริบัติรักษานั้นก็บ่ได้ลงทุนลงแหงรักษาพอเท่าใดซึ่งผ่านมาเพียงแต่เอาไปเสียบลงดินไว้ตามที่เราต้องการก่อปะให้ใหญ่และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโลดปราศจากการใส่ฝุ่นหรือบรบัดอย่างใกล้ชิดอย่างเอาการเอางานคือพันธุ์ไม้อื่นๆเท่าที่เห็นผ่านมาโดยทั่วไปแล้วชาวลาวบ่ได้ปลูกดอกไม้สนิทนี้เพื่อการค้าเลยเพราะเป็นไม้ที่โคกันไปปลูกหรือยางตามทางเห็นก็สามารถฮักเอางาไปปลูกโลดผู้เป็นเจ้าของหรือผู้พบเห็นก็บ่คัดควงหรือห่วงห้ามยิงสมเสยให้เอาไปปลูกเอบ้านเอเมืองสวยกันเพื่อให้แพร่หลายขยายพันธุ์ต่อไปดอกจำปากับความหมายของพุทธศาสนาจำปาขาวหรือว่าจำปาลันสร้างเฮามีสีขาวที่แตกต่างไปจากจำปาละทมอยู่บนว่าภายในใจกลางดอกเป็นสีเหลืองอ่อนอ้อมด้วยสีขาวทางข้างนอกลักษณะพิเศษนี้บรรดานักปราชญ์อาจารย์ทางพุทธศาสนาหลายท่านให้ทัศนะอย่างลึกซึ้งและเอกภาพกันว่าใจกลางของดอกที่เป็นสีเหลืองนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งจีวรของพระภิกขุสงฆ์หรือสีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาส่วนสีขาวอ้อมวงนอกนั้น
1: แมนหมายถึง
0: คุณงามความดีความบริสุทธิ์พุทธพงความสงบห่มเย็นและอหิงสาบ่อิสาบังเบียดซึ่งกันและกันจำปาแต่ละดอกมีกีบเป็น5กีบเสมอกันเปรียบดังบัญจศีลคือศีล5ที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานซึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พุทธศาสนานิกชนเพิ่งปฏิบัติคือปานาธิบาตการบ่ทำให้เบียดเบียนและบ่เข็นฆ่าซึ่งกันและกันอธินาทานการบ่โสโกงลักลอบจี้ปุ้นญาติสิงเอาทรัพย์สินผู้อื่นมุสาวาทะการบ่เว้าจาตัวยั่วหลอกลวงเบียดสีดูถูกหมิ่นประมาทเยาะเย้ยใส่ให้ป้ายสีผู้อื่นบ่ว่าทั้งกุ่งหรือทางอ้อมต่อหน้าหรือลับหลังกาเมสุมิสาจารการบ่ลวงบ่ละเมิดป ประเวณีต่อบุคคล

คนอื่นเป็นต้นแมนลินซูซูเมียทานสุลาเมลัยยามะสัปปามาการบ่เสพสิ่งมึนเมาอันเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งความประมาทขาดสติสัมปะสัญญะสุลายาเสพติดรวมทั้งการเมาหยดสักอำนาจทรัพย์สินลัทธิความเสื่อเป็นต้นความหมายก็คือดอกไม้ทุกดวงบ่ว่าจะเป็นดอกหญ้าหรือดอกไม้ประดับที่มีราคาแพงและค่านิยมสูงสุดในวงสังคมมนุษย์ล้วนแต่ให้ความหมายสำคัญทางด้านความงามความอ่อนซ้อยในรูปทรงสีสันและกลิ่นอายแก่ผู้พบเห็นและสัมผัสทั้งหลายทุกๆคนก็ให้ความชื่นชมยินดีในความงดงามอันหลากหลายสีกลิ่นหอมของบุพาลาวันบ่ว่าดอกนั้นจะเกิดอยู่ไสตามป่าดงพงไพ่ตามหัวตามสวนหรือแม่นแต่ตามแคมทางที่ค้นกายไปมาบ่ว่าจะเป็นดอกหญ้าตามโคกหรือในสวนอุทยานต่างๆก็ตามดอกจำปาเป็นที่ยอมรับในสังคมลาวาเป็นดอกไม้ประจำชาตินั้นมีความหมายและสำคัญยิ่งทางวัฒนธรรมชาวลาวถือเอาดอกจำปาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเคารพนับถือเป็นสื่อแห่งความผูกพันหักใคร่ส่วนนิรันดรของบ่าวสาวที่หวังความสายสมอนจนสัวอายุเป็นตัวแทนแห่งความคิดฮอดคิดถึงในเวลาที่พัดภาคจากญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนเป็นมาลาชนิดเดียวที่มีความหมายความสำคัญในบุญประเพณีต่างๆในฮีต12ของ14อันเฉพาะแท้ๆนั้นได้แก่การหดส่งและอวยพรใส่ให้กันและกันในยามบุญปีใหม่ลาวในพิธีบาซีสู่ควรตลอดฮอดพิธีเสียขอสะเดาะยามปัดเคลียสิ่งเสดียดจังไห้ต่างๆชาวลาวนิยมเอาน้ำหอมผสมกับกลิ่นหอมดอกจำปาฮดส่งนอกนั้นยังใส่แต่งขันบูชาในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆพิเศษสุดแม่นใส่ประดับประดาบาสีสู้ควรทุกระดับต้องได้นำไส้ดอกจำปาจึงถือเป็นสิริมงคลในด้านวรรณคดีในศตวรรษที่17เป็นระยะเวลาที่อาณาจักรลาวลันสร้างเจริญหุ่งเฮืองสูงสุดมีนักประพันธ์ทานหนึ่งที่บ่ปรากฏนามได้แต่งนิทานเรื่องจำปาสีต้นซึ่งมีเนื้อในพรรณนาถึงความหักอันบริสุทธิ์และอดทนต่อความโหดร้ายทารุณความอิจฉาบังเบียดความพยาบาทอาฆาตสิ่งสังของคนผู้ใจบาปและแสดงให้เห็นและหู้จักถึงกินหอมของดอกจำปาและความมันเหนียวทนทานของจำปาถึงว่าจะถูกตัดตอนหอนงาหรือตัดหากทนเงาไหลน้ำอย่างบ่มีทางสู้ก็ตามแต่จำปาก็ยังรักษาคุ้นค่าสามารถฟื้นคืนชีพและเพาะพายขยายพันธุ์ได้การได้สัมผัสกับดอกจำปาแม้นเพียงแต่เด็ดกิ่งก้านก็สามารถบ่งบอกถึงเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของคนผู้เป็นเจ้าของที่สิงสถิตอยู่อันนั้นก็แม่นจำปาเมืองลาว

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
2: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ไปเที่ยวซุ้มถ้ำจมองที่แขวงอุดมไซเมืองไซแขวงอุดมไซก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดดเด่นและสวยสดงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่หลายแห่งในนั้นสถานที่ที่โดดเด่นสวยสดงดงามและมีชื่อเสียงกว่าหมู่ก็คือถ้ำจมองตั้งอยู่บ้านจมองเมืองไซห่างจากเทศบาลเมืองไซไปประมาณ45กิโลเมตรเป็นถ้ำที่ใหญ่มีหลายหูเข่าออกซึ่งมีความลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรกว้าง15หา50เมตรและสูงประมาณ25หา100เมตรเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตลอดกาลพวกเขาสามารถเข้าไปเที่ยวชมทางด้านในของถ้ำซึ่งประกอบมีน้ำผาหินย่อยหินงอกที่มีลวดลายแบบธรรมชาติพร้อมทั้งหินแก้วอันเป็นสีขาวเลื่อมระยิบระยับคือกับเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่ๆห้อยประดับประดาอยู่ตามผาหินเปรียบดังดอกไฟสว่างสวัยอย่างสวยสดงดงามเห็นแล้วน่ะอัศจรรย์ใจแท้ๆเหมือนมีคนมาปั้นแต่งไว้ตามการบอกเล่าของประชาชนอยู่เขตบ้านจอมอ๋องได้ให้ฮู้ว่าถ้ำจอมอ๋องแม่นตั้งอยู่บ้านจอมอ๋องจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำซึ่งในเมื่อก่อนประชาชนเขตนี้เอิ้นชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำเจียย้อนว่าแต่ก่อนได้มีตัวเจียมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำเป็นจำนวนหลงหลายจนว่าประชาชนอยู่เขตนี้ได้พากันเอาขี่เจียไปเห็ดมือปืนแก็บเอาไปเห็ดฟุ่นใส่สวนผักและนาเข้าเพื่อให้ผลปูงอกงามดีถ้ำจอมอองได้ค้นพบในปี2005และเปิดบริการเข้าเที่ยวชมในปี2007ผ่านการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์จากสหภาพเอียร์ลบในปี2010ถ้ำดังกล่าวก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติและมาฮอดปัจจุบันแม้นได้มีเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าเนียงทางให้หุงแจ้งแล้วประมาณ500เมตรและอยู่ภายในถ้ำก็ยังปกปักรักษาและอนุรักษ์ไว้บ่ให้มีการดัดแปลงแต่อย่างใด ถ้ำจมองเป็นถ้ำที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับชาติก็จริงแต่ก็ควรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจห้านอาหารการบริการเครื่องดื่มห้องน้ำสถานที่จอดรถตลอดฮอดบอนซูมวิวให้อยู่ในนอกทางเข้าปากถ้ำส่วนด้านในปากถ้ำบ่ให้นำเอาอาหารการกินเครื่องดื่มเข้าไปบริการให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายรูปด้านในได้เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกส่วนทางด้านในของถ้ำก็ควรสืบต่อเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าไปเนืองทางตื้มอีกถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเข้าไปเนืองทางจนสุดความลึกของถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมได้เห็นและได้ชมความงามแบบมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างไว้เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วนั่นให้สมชื่อหรือนามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติถ้าท่านใดหากได้ไปเขตเมืองไซแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปแวะซุ้มถ้ำจมองที่กว้างใหญ่ระดับชาติเขตบ้านจมองซึ่งมีเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายและนอกจากนั้นท่านก็จะถูกรับต้อนเป็นอย่างดีจากประชาชนอยู่เขตนั้นด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของชาวเมืองไซแขวงอุดมไซพร้อมทางได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตของเขาเจ้านำอีกด้วยนอกจากนั้นท่านยังสามารถสัมผัสกับความสวยสดงดงามของธรรมชาติที่มีอากาศโปรดโปร่งสดใสจากป่าไม้อันดกหนาเขียวงามอุ้มทุมปกคลุมไปทั่วทุกบนดังกับกวนได้พรรณนาไว้ว่าถ้ำจมองงามเลิศล้ำธรรมชาติแสนอุดมได้เที่ยวซุ้มหินผาหินงอกงามหินย่อยมีทั้งหินแก้วด้วยคือเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่เหมือนดอกไฟห้อยไว้ให้ใส่แจ้งตามผาหินแท่นายินเสียงนำโสพื้นไหลผ่านทำจมองไหลลงเย็นสดใสซื่นใจยามเที่ยวลินยินเสียงนกหำห้องเขตป่าดงก้องสุงหัดสะดงลงคำค่อยทะยอยเข้าสู่หังแท้แล้วนั่นก็แมนไปเที่ยวซุ้มถ้ำจมองที่แขวงอุดมไซ
4: เอาแก้วเม็นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
5: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
4: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
5: แต่มันสบายฮันเด้แม่
4: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
5: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไว้ใช้ให้พ้นแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีสบายดี

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางทับฟังรายการขับลำท่องถิ่น
1: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้ฮอดรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระคมโฮพร้อมด้วยเสียงขับเสียงลำมานำเสนอมาฝากมาตอนเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้กระมูลเวียนเปลี่ยนไปเดือนสิงหานี้ก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญวันที่13สิงหาแม่นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีวันที่15สิงหาแม่นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีวันที่23สิงหาวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีนอกจากเฉลิมฉลองวันสำคัญที่มีความหมายแล้วปวงชนทั้งชาติได้มีความโศกเศร้าเสียใจที่ได้สูญเสียผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนทั้งชาตินั่นก็คือสหายชัยสมพรพรหมวิหารได้จากพวกเฮาไปโดยไม่มีวันจะกลับคืนมาฉะนั้นในนามที่พวกเฮาเป็นลูกเป็นหลานเป็นหุ่นสืบทอดก็จงพร้อมกันจะลึกถึงคุณงามความดีของสหายไว้ในดวงใจของพวกเฮาตลอดไปและเคียงคู่กันนั้นก็จงเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันพยาธิที่มากับฤดูกาลพอระยะผ่านมาหลายเขตหลายแขวงก็ประสบกับภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันระวังและป้องกันเอาไว้ฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้ใจท่านได้รับฟังฤดูฝนนี้ต้องระวังและป้องกันภัยน้ำท่วมคือใดใดแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้ฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทบอลระยะต่อไป

0: ัลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฟังเสียงขับเสียงลําจากรายการผ่านไปพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาของพวกเฮาที่กําลังเอาใจใส่บริบทรักษาข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นเข้าก็เคี้ยวงามอุ้มทุ่มบางเขตแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมระยะผ่านมาฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันเฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงก็จงเอาไว้บนสูงถนนหนทางก็ได้รับผลกระทบพื้นฐานโครงล่างต่างๆได้รับความเสียหายท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงพร้อมกันสืบต่อให้การช่วยเหลือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิเครื่องใส่สอยที่จําเป็นก็จงบีแบ่งน้ําใจช่วยพ่อแม่ประชาชนในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันพยาธิที่มากับภัยน้ําท่วมโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิตีนเปื่อยพยาธิทอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข้ยุงและพยาธิอื่นๆที่มากับฤดูกาลฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามทีหลังฉะนั้นใจท่านได้รับฟังฤดูฝนนี่ต้องระวังและป้องกันภัยน้ําท่วมขึ้นใดๆรายละเอียดนั้นโนรีจะนําเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟัง
4: ท่านผู้ฟังที่หักแพงฤดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจือไว้ตัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟใหม่ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกหนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าสอดหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณพักอาศัยเพราะว่าน้ำนี่สามารถเป็นตัวน้ำกระแสไฟฟ้าเหตุให้เกิดเหตุให้ได้ทุกเวลามีการแนะนำเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการรับมือเมื่อน้ำท่วม1นี่แม่นต้องได้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีปิดสวิตช์ไฟรวมก่อนที่น้ำจะเข้าไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเมื่อน้ำมันเริ่มท่วมเข้าไปในเขตบ้านเขตเฮือนเพื่อจะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและลดความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต 2. ต้องมีการถอดปลั๊กและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกสนิทเส้นโทรภาพตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าและย้ายไปไว้บนสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย 3. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ว่ามีน้ำยายางหรือยืนในน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะหัวลงสู่น้ำได้ถ้าพบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ4หลังจากน้ำลุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้กวดสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องกาเกียมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น การพิษกระแสไฟฟ้าก่อนทีน้ำจะเข้าเฮือนแม่นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตอคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าช็อตหรือว่าอัคคีภัย
5: ลูกเอ้ยตาเว้นเพียงฟ้าแท้ๆคือบ่มอดไฟเครื่องเสียงก็เปิดป่าไว้มันสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ลูกฮู้บ่เดี๋ยวนี้ข้าวยากมากแพงพวกเฮาต้องฮู้ประหยัดเด้ลูก
6: แง้มใดลูกก็ได้ยินแม่บอกประหยัดประหยัดใส่ไฟเท่านี้มันบ่เปลืองเท่าใดดอกแม่เอ้ย
5: มันก็แม่นอยู่ลูกเอ้ยการประหยัดไฟฟ้าก็คือการประหยัดเงินของเฮานอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เครื่องใส่ไฟฟ้าทุกประเภทใส่โดนน้ำอีกได
6: ้โอ้ลูกเข้าใจแล้วคันซ้ำลูกจะปิดไฟเดี๋ยวนี้ล่ะ
7: แม่นแล้วการประหยัดพลังงานแม่นการสะสมทุนพวกเฮาทุกคนต้องสร้างคิดสำนึกในการประหยัดมัธยัติเพื่อชาติพัฒนา

0: อยบ
1: ่ว่ายังล่ะ
0: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้ฮักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนฮักชาติและพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นฮักทานขึ้นมา
3: เบิกบานมนซืนฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการขับลำท้องถิ่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.nr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอสารคมโฮนำเสนอเสียงขับเสียงลำประจำแต่ละท้องถิ่นมาสร้างความบึกบานมนซืนให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ท่านใดมีความสนใจอยากโฆษณาสินค้าของท่านอยากโฆษณาธุรกิจของท่านก็ติดต่อได้ที่ทีมงานการตลาดได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหมายเลขโทรศัพท์5522697-3665-9923 5556-9923ที่ทีมงานการตลาดใดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยินดีให้การร่วมมือและยินดีโฆษณาสินค้าของท่านถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับลาวก้าวสู่เวทีร่วมมือใหม่หลังจากได้เป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
1: วันที่7สิงหาคม2566นี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานพิธีเอาถุงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งอาเซียนที่8สิงหาคมครบรอบ59ปีและลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนวันที่23กรกฎาคมครบรอบ29ปีที่กระทรวงการต่างประเทศณหลวงจันทน์โดยมีบรรดารัฐมนตรีจาก3สาขาประชาคมอาเซียนบรรดารองรัฐมนตรีบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอาเซียนประจำลาวบรรดาคณะกรมและพนักงานเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ย้ำถึงความหมายความสำคัญของอาเซียนก็คือผลสำเร็จที่อาเซียนสร้างได้ตลอดระยะ59ปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมือภายในอาเซียนและการเปิดกว้างการร่วมมือกับภายนอกโดยอาเซียนเป็นแกนกลางที่ได้หับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาสันติภาพและเสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นก็คือในโลกอย่างได้ย้ำคืนความสำคัญของการเพิ่มทวีการหัวมือเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายต่างๆที่ผวมประเสริฐอยู่เป็นต้นแมนความบริณอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติความมั่นคงทางด้านพลังงานและทรัพยากรอาหารรวมทางชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปีนี้อาเซียนได้หับเอาตุรกีเป็นคู่เจรจาอาเซียนเป็นอันดับที่12ได้หับเอาดานมาร์กเยอรมันและกาตาร์เป็นคู่ร่วมแข่งขันของอาเซียนและได้หับเอาอังกฤษเป็นประเทศผู้เข้าร่วมที่28ของเวทีภาคพื้นอาเซียนพร้อมเดียวกันนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและเป็นเจ้าการสูงของลาวในเวียกงานอาเซียนนับตั้งแต่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997ซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวและพร้อมที่จะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนในต่อหน้าโดยผ่านการจัดตั้งพันขยายปีใส่ทัดประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งบรรดาแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาคำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมนี้ยังได้ย้ำคืนการสนับ

0: ได้มีการบรรเลงเพลงสัตว์ลาวและเพลงอาเซียนโดยกองดุริยางกองทัพประชาชนลาวและเอาทุ่งอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเคียงคู่กับทุ่งสัตว์ลาว
1: งานวางแสดงระบบตรงโซกับบริษัทคุณข้างที่4จัดขึ้นเมื่อบุรมณีที่นครหลวงปักกิ่งของจีนโดยการเข้าร่วมของทานมลทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะกรมฮ้องกุมและมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมงานวางแสดงหลายกว่า600หัวหน่วยจาก85ประเทศและภาคพื้นพร้อมเดียวกันนี้ยังมีคณะนำจากหลายประเทศในทั่วโลกเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ยกระดับตองโซเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะสร้างเขตเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นครั้งทำอิฐและได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจการค้าหลายกว่า60กิจกรรมซึ่งได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบการนำใช้ใหม่หลายกว่า160รายการสิ่งดังกล่าวได้ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการนำใช้ผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ที่มีคุณภาพช่วยรักษาความมั่นคงและความคล่องตัวของระบบตองโซอุตสาหกรรมและการสนองอุปกรณ์ตองโซการผลิตในทั่วโลกในสายสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและร่วมกันพัฒนาที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ในระยะการจัดงานดังกล่าวท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เข้าร่วมและมีคำเห็นในกองประชุมสุดยอดการค้าการลงทุน1แล้ว1เส้นทางภายใต้การเป็นประธานของท่านเหลินหงปินประธานสภาส่งเสริมการค้าสากลจีนซึ่งท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ได้เน้นหนักการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยนำไส้ทางแห้งของแต่ละประเทศอุดหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์พร้อมเดียวกันนั้นได้นำเสนอคำเห็นใน4จุดคือส่งเสริมให้มีการผัดเปลี่ยนจากการเชื่อมโยงแบบพื้นฐานโครงสร้างไปสู่การเชื่อมต่อการสนองตรงโซการผลิตร่วมกันสุขยุปปุ่งแล้วทางขนส่งสินค้าไปสู่แล้วทางการขยายอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจร่วมกันเคียงคู่กับการค้าแบบดั้งเดิมสุขยุส่งเสริมการค้าดิจิตอลอัจฉริยะให้มีความสะดวกว่องไวและควรสุขยุส่งเสริมการร่วมมือให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ยืนยงและมั่นคงสำหรับลาวแม้นมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารพลังงานใหม่และสร้างตรงโซการสนองการผลิตในทุกแขนงการเพื่อเสื่อมยงเสื่อมจอดกับสากลพร้อมการพัฒนาและสร้างความพังมีร่วมกันแบบยืนยงท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเพลงฮอบจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับลาวก้าวสู่เวทีหวมมือใหม่หลังจากได้เป็นคู่หวมเจรจาขององค์การหวมมือเสียงให้อย่างเป็นทางการในระยะฮอบฮูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพลาวได้ลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพเป็นคู่ร่วมเจรจาแก่ลาวในองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO อย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎปีนี้นี่ถือเป็นเหตุการณ์ทางการทูตที่สําคัญของลาวซึ่งบ่เพียงแต่แม่นการเพิ่มสถานภาพในองค์การระหว่างประเทศแห่งหนึ่งเท่านั้นยังสะท้อนให้เห็นว่าลาวกําลังขยายบทบาทของตนในโครงสร้างการร่วมมือของทวีปอาซีท่ามกลางสภาพการของโลกที่กําลังผันแปรอย่างสับสนและว่องไวการได้รับสถานภาพดังกล่าวยังเป็นขีดหมายสําคัญต่อการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งของลาวในเวียกงานขององค์การ SCOพร้อมทางได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนจากบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การนี้นี่แม้นผลสําเร็จของขบวนการทางการทูตที่ดําเนินมาหลายปีพอลาวมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือกับองค์การ SCO และเตรียมพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับกองเลขา SCO และบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อกำหนดคงเขตการร่วมมือที่แท้เหมาะกับสภาพการใหม่ของภาคพื้นและสากลเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมมาสู่ประเทศสมาชิกโดยนับแต่ปี2023ลาวได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเป็นคู่ร่วมเจรจาต่อมาในกองประชุมสุดยอด SCO ปี2025ที่จีนเป็นเจ้าภาพบรรดาประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นดีให้ลาวเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาและมาฮอดต้นเดือนกรกฎาคมปี2026นี้จึงได้มีการลงนามรับรองอย่างสมบูรณ์สถานภาพคู่ร่วมเจรจาอาจบ่แม่นสมาชิกเต็มรูปแบบแต่เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้ประเทศคู่ร่วมเจรจาสามารถเข้าร่วมปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนนโยบายการสร้างโครงการร่วมและการพัฒนาการร่วมมือในโครงเขตสําคัญต่างๆนั่นหมายความว่าลาวจะมีโอกาสเข้าถึงเครือข่ายการร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเงินคมนาคมดิจิตอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆคำเห็นของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวโอกาสลงนามในบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้เน้นนักว่าหลักการเซี่ยงไฮ้ซึ่งประกอบด้วยการเคารพอธิปไตยความเสมอภาพการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมเป็นหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายเป็นหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของลาวที่ยึดมั่นในสันติภาพความเป็นเอกราชและความเป็นมิตรกับทุกประเทศพร้อมนี้ท่านยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าองค์การ SCO จะสืบโตให้การสนับสนุนลาวโดยผ่านกลไกและโครงการร่วมมือต่างๆภายใต้องค์การ SCO เพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งจะประกอบส่วนสําคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือการส่งเสริมการเชื่อมโยงและเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลเว้าเฉพาะด้านเศรษฐกิจการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาของ SCO ได้สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ลาวในการขยายการค้ากับประเทศสมาชิกดึงดูดการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งและโลจิสติกข้ามภาคพื้นโดยเฉพาะการนำใช้ศักยภาพของเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อเสื่อมต่อตลาดในอาซีกลางและยูเรเซียการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ของลาวยังมีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอาซีกลางด้วยที่ตั้งภูมิศาสตร์ของลาวและการพัฒนาภาคและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านคมนาคมในระยะผ่านมาซึ่งลาวตั้งอยู่ใจกลางอนุภาคพื้นแม่น้ำคองเป็นจุดประสานกันระหว่างคอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางกับสัญญาการพัวพันคู่ร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซฟโดยมีเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญลาวจึงมีศักยภาพที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับประเทศในภาคพื้นยูเรเซียจึงเฮ็ดให้การร่วมมือผ่าน SCO มีความหมายหลายกว่าการร่วมมือ2ฝ่ายทั่วไปองค์การ SCO แม่นองค์การจัดตั้งระหว่างรัฐบาลสร้างตั้งขึ้นในวันที่15มิถุนายนปี2001มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนปัจจุบันมีประเทศสมาชิก10ประเทศและถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือที่มีอิทธิพลหลายขึ้นในเวทีโลกที่ท่านฟังผ่านไปนั่นแมนลาวก้าวสู่เวทีร่วมมือใหม่หลังจากได้เป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
รายการนี้มีเสนอทานได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา6โมงหา6โมง30นาทีทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและ29ปีที่ลาวได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพตลอดระยะเส้นทาง59ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของอาเซียนด้วยบทบาทเป็นใจกลางแม่นการเป็นแกนนำเป็นผู้นำพาและเป็นกลไกหลักในการสร้างโครงสร้างการหัวเมืออยู่ภาคพื้นมุ่งเน้นใส่การแก้ไขปัญหาโดยสันติและหาประกันความสมดุลทางยุทธศาสตร์บทบาทของอาเซียนแม่นเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินกลไกที่สำคัญเซนกองประชุมสุดยอดอาซีตะวันออกเวทีปาไซภาคพื้นอาเซียนและกองประชุมรัฐมนตรีป้องกันประเทศอาเซียนความเป็นเอกราชและความสมดุลเป็นขั้วต่อในการพัวพันกับประเทศมหาอำนาจเซนจีนญี่ปุ่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาและอื่นโดยอาศัยหลักการบ่อแทรกแซงเวียกงานภายในและเคารพกฎหมายสากลการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการค้าเสรีขนาดใหญ่เซนสัญญาหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภาคพื้นที่เชื่อมโยงอาเซียนกับ5ประเทศคู่ร่วมเจรจาบทบาทใจกลางทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนแม่นการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกโดยมีผลงานและกลไกหลักอาเซียนเป็นแกนกลางในการสุกโยกข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภาคพื้นที่เชื่อมโยงอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ความเกือบ30ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP โลกและประชากรโลกเหตุให้อาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางตองโซอุปทานระดับกฎระเบียบสากลอาเซียนมีข้อตกลงการค้าเสรีแยกกันกับมหาอำนาจเศรษฐกิจแต่ละประเทศเหตุให้สามารถดึงดูดผลประโยชน์ได้หอบด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวภายใต้ประสคมเศรษฐกิจอาเซียนภาษีน้ำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกได้ถูกลดผ่อนลงเหลือศูนย์ส่วนห้อยเป็นส่วนใหญ่เปิดกว้างการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการการลงทุนและแห่งงานที่มีสีมือภายใน10ประเทศอย่างเสรีอาเซียนกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของบริษัทข้ามชาติที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการยกระดับฐานการผลิตออกจากประเทศใหญ่การหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวอาเซียนพร้อมเร่งเจรจาขอตกลงขอบเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนเพื่อสร้างมาตรฐานการค้าออนไลน์และการสำรองเงินข้ามแดนร่วมกันในการเชื่อมโยงระบบ QR code ปัจจุบันหลายประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสแกน QR code เพื่อสำรองเงินข้ามประเทศได้โดยตรงการร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการเงินแบบยืนยงเพื่อหันเปลี่ยนภาคพื้นไปสู่เศรษฐกิจกากบอนต่ำศูนย์กลางการเชื่อมโยงพื้นฐานโครงรางสร้างเครือข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อระหว่างกันเป็นต้นแล้วทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนับแต่ปี1997เป็นต้นมาบทบาทของลาวในอาเซียนแม้นเป็นผู้ประสานงานและเป็นขั้วต่อที่สำคัญโดยเฉพาะการเป็นประเทศเดียวในภาคพื้นที่บ่มีทางออกสู่ทะเลแต่สามารถหันเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงภาคพื้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการทูตผลงานที่พ้นเด่นของลาวในระยะผ่านมาลาวได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้ดำเนินบทบาทเป็นประธานอาเซียนมาแล้ว3ครั้งซึ่งแต่ละครั้งล้วนแต่มีผลงานประวัติศาสตร์คือครั้งที่1ปี2004ได้รับฮองเอาแผนปฏิบัติงานเวียงจันทน์เพื่อเล็งลัดการสร้างปฏิคมอาเซียนครั้งที่2ปี2016ได้รับฮองเอาแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันเป็นแรงงานนอกระบบไปสู่แรงงานในระบบและแผนแม่บทเพื่อการเสื่อมจอดอาเซียนครั้งที่3ปี2014ภายใต้คำขวัญอาเซียนเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งนี้แสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45สามารถรักษาความเป็นแกนกลางและสุกโยการทูตท่ามกลางความเข็งตึงของมหาอำนาจศูนย์กลางการเชื่อมโยงพื้นฐานโครงรางขั้วต่อโลจิสติกการเปิดนำไซเส้นทางรถไฟลาวจีน และการขยายเครือข่ายทางรถไฟเสื่อมต่อไปยังไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เหตุให้ลาวกลายเป็นเส้นทางขนส่งทางบกหลักที่เสื่อมอาเซียนเข้ากับตลาดจีนและยุโรปเป็นจุดยุทธศาสตร์ของแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกที่เสื่อมทะเลเมียนมาผ่านไทยผ่านลาวไปสู่ทะเลเวียดนามหม้อไฟแห่งอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานลาวเป็นผู้บุกเบิกและเป็นแกนหลักในโครงการสายส่งไฟฟ้าร่วมกันลาวได้ส่งออกกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานสะอาดไปยังไทยกัมพูชาเวียดนามและประสบผลสำเร็จในการขายไฟฟ้าข้ามแดนไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนับแต่ปี1997เป็นต้นมาลาวได้พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เชื่อมโยงเข้ากับภาคพืชและสากลซึ่งลาวสามารถเข้าถึงตลาดอาเซียนที่มีประชากรหลายกว่า680ล้านคนโดยบ่ถูกจำกัดคือแต่ก่อนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสินค้าส่วนใหญ่ที่ลาวส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนแม้ได้รับอัตราภาษีศูนย์ส่วนห้อยเหตุให้สินค้าลาวมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นลาวได้เข้าร่วมสัญญาอาเซบโดยปลดล็อกการค้ากับมหาอำนาจอย่างจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีได้สะดวกกว่าเก่าฉะนั้นจึงเฮ็ดให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนอยู่ลาวเห็นได้ว่านักลงทุนต่างประเทศได้หันเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะนับมื้อหลายขึ้นเป็นต้นเขตความรวมไซเซทาเขตบึงท่าตวงและเขตสวรรค์เซโนได้สร้างเวียกเขตงานทําเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีหลายหับมีชีวิตการเป็นอยู่นับมื้อดีขึ้น
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั้นแม่น59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งนํามาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการทั้ง2คือบรรลังทองเกี่ยงคําสุนีและจันทสรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์น้องสลาดหรือนี่น้องแสงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานค่ำคืนท้ายอาทิตย์ถาวรทันใดที่จะบ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมมุนคืนมาทีระบบ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวและอีกหนึ่งช่องทางหับฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เด้นเนาะพี่น้องอยู่ทางต่างแคว้งต่างประเทศก็สามารถขอฟังเพลงบ่เนาะหรือว่าส่งข้อความกันเข้ามาที่เบอร์020-298-2259ท่านผู้ฟังโอลุมสนทนานำกันได้ในระยะนี้มีเพลงม่วนๆฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้ท่านใดที่ยังบ่ทันได้นอนท่านใดที่ยังสืบต่อภารกิจในท้ายอาทิตย์แบบนี้เนาะโดยเฉพาะแล้วส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประจำการเหยียบตามชายแดนเนาะอาสาสมัครตัวประเทศอันนี้นี่ก็ถือว่าส่งกำลังใจให้ทีมงานแพทย์หมอหรือว่ากำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเนาะในทั่วประเทศส่งกำลังใจให้เด้อทุกท่านแต่ว่าต้นรายการนี่จะมอบเพลงมวลๆให้มีรายการได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่ม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ถ้าผู้ฟังที่อยากแพงกับเขามาในระยะนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับข่าวกระบวนการของคณะสนมประชาชนปฏิบัติลาวให้ทานผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาจุกสนมประชาชนปฏิบัติลาวของพวกเราก็ได้จัดกองประชุมสรุปเรียกงานป้องกันภายในและป้องกันที่ตั้งสมัยผ่านมาพร้อมวางทิศทางในตอนหน้าซึ่งภายใต้กันเป็นประธานของทานทองรีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนมประชาชนปฏิบัติลาวมีคณะนำศูนย์กลางสนมคณะกรมป้องกันการเมืองภายในกรมสองห้อยกรมตำรวจสกัดกั้นและป้องกันอัคคีภัยกระทรวงป้องกันความสงบเขาหวมมีบรรดาในบ้านพลทันและพนักงานสุขาสนุมของพวกเขาได้เขาหวมในเทือนี้ซึ่งมากองประชุมได้หับฟังการผ่านบทสรุปตีราคาคืนในการนำพาซีนำเรียกงานป้องกันผักพนักงานและป้องกันที่ตั้งของสุขาสนุมประชาชนปฏิบัติราวกับพวกเขาในระยะผ่านมาและแผนการในต่อหน้าได้หับฟังการเสนอเรียกงานป้องกันจากกรมป้องกันการเมืองภายในและฝึกอบรมเรียกงานป้องกันอัคคีภัยให้แก่พนักงานศูนย์กลางสนุมกับพวกเราจากกรมตำรวจสกัดกั้นและป้องกันอัคคีภัยของกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อยกสูงสติความหู้และทักษะในการป้องกันในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินซึ่งว่ากองประชุมในครั้งนี้เนาะก็ยังได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะป้องกันภายในและคณะป้องกันที่ตั้งของศูนย์กลางสนุมสุดใหม่ในการเฮ็ดหน้าที่ประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหับประกันให้ศูนย์กลางสนุมของพวกเฮามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบปลอดภัยและในโอกาสดังกล่าวทานทองรีศรีสุริตได้เน้นให้พนักงานทัวร์ศูนย์กลางสนุมของพวกเฮาจงเอาใจใส่ค้นคว้าเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมติคำสั่งและบทแนะนำต่างๆเพื่อนำไปพันขยายให้ถูกต้องพร้อมทั้งให้มีสติตื่นตัวต่อกับสภาพการหูจักป้องกันตัวเองครอบครัวและองค์การหักษาทรัพย์สินของรัฐคือหักษาทรัพย์สินของส่วนตัวถือเอาเวียกงานป้องกันแม่นหน้าที่และความผิดชอบของทุกคนต้องมีสติและบ่ประมาทเพื่อหักษาได้ความสงบปลอดภัยภายหลังกองประชุมผู้ที่เขาห่วมยังฝึกปฏิบัติวิธีนำใส่อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเสริมสร้างทักษะในการหับมือในกรณีเหตุฉุกเฉินเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มีความสำคัญท่านผู้ฟังแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมันเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

0: ั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เขาลาวเออจงรักกัน
0: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงกับเข้ามาในระยะนี้ทางรายการขอบอกเฮาจะหยิบยกเกี่ยวกับสารณหูมาแบ่งปันกับประธานโดยเฉพาะแล้วในระยะนี้เนาะเว้าถึงการระมัดระวังในเรื่องของอัคคีไฟเนาะก็ยังมีหลากหลายอยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าเฮาต้องได้มาเบิ่งก่อนว่าสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรเนาะส่วนหลายนี่บางเทื่อเฮาก็เบิ่งขามได้บางเทื่อไปเวียกแน่หรือว่าเฮาเดินทางแบบนี้เนี่ยเฮาได้ลืมซะถอดสายปลั๊กเสียบบ่หรือว่าในกรณีต่างๆนี่มันเกิดจากสาเหตุอีหยังเนาะฉะนั้นสาเหตุอันที่1ก็คือสายไฟจี่ขาดของมีคมบาดหรือว่าหนูกัดเนาะอันนี้นี่เป็นกรณีที่1ได้ที่เป็นสาเหตุหลักในการหิดไห่ไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุที่2ก็คือสายไฟนี่ถือความร้อนสายเปื่อยแล้วสายไฟนี่ติดกันเนาะหรือว่ามันเป็นเกลียวกันมันหัดกันหลายเกินไปและเกิดแห้งเสียดสีเนาะแล้วก็เหตุให้สายไฟนี่เปื่อยไฟฟ้าลัดวงจรได้ก็มีเนาะเหตุผลอันที่2และเหตุสาเหตุอันที่3ก็คือการติดตั้งและการนำใส่อุปกรณ์ไฟฟ้านี่นะบ่ได้มาตรฐานท่านผู้ฟังสาเหตุอันที่4ก็คือสายไฟฟ้านี่เก่าสนวนหุ่มสายเสื่อมสภาพอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันเหตุให้ไฟฟ้าในลัดวงจรนอกจากนี้แล้วนะในกรณีต่อมาก็คือการต่อสายไฟนี่จากจุดเดียวไปหาอีกหลายจุดโอ้อันนี้นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่เหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้และสาเหตุอันที่6ต่อมาก็คือนำไส้เครื่องไฟฟ้าที่เก่าแก่เกินอายุการนำไส้บางทีอันนี้ก็ปักเสียบหรือสายไฟนะเพิ่นไหมานี่ในการใช้งาน1หรือ2ปีแต่เฮาใช้นี่เป็น4 5ปีขึ้นไปหรือว่าในกรณีสายไฟนี่เพิ่นให้ใช้กำหนดบ่เกิน1ปีเนาะแต่เฮานี่ใช้หลายจนเกินขนาดเฮ็ดให้สายไฟฟ้านี่เปื่อยเช่นเดียวกันเนาะเกิดเป็นสาเหตุในกรณีว่าไฟนี่มันหัวเนาะเป็นกรณีความเสี่ยงได้ท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วนี่เว้าถึงสายปลั๊กเสียบใส่ไฟฟ้าหลายเครื่องพร้อมกันในปักเดียวกันอันนี้หลายท่านเป็นคือกันบ่ว่าบางเทื่อนี่หัวปักเสียบหัวเดียวแต่เฮานี่ใส่ทั้งลีดเครื่องใส่ทั้งสากโทรศัพท์ใส่ทั้งสากเพื่อว่าแบ่งอีกหลายๆปัญหาเนาะที่เกิดขึ้นที่เฮานี่เบิ่งขามฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุและเหตุผลเฮ็ดให้ไฟฟ้าและวงจรได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารณหูและเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลจากทางรายการและจึงขับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ถ้าผู้ว่านี่หักแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมงกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนขอขอบใจมายังทานผู้ฟังทุกทานที่เกียรติตามหักฟังรายการแต่ต้นจนหอดไทยสมงนี่สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกทานรับฟันดีพอๆกันนิดใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

ชีวิตที่ผ่านมาคือขูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการในโอกาสทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านผู้ฟังได้เทียบ103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการหรือว่าท่านไหนที่อยากจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอันนี้แจ้งเลยเนาะบางทางที่อาจจะสะดวกหับฟังทางวิทยุออนไลน์นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบอกว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสาระดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สาระดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้บรรดาท่านได้หับฟังแต่ว่าจะมีสาระใดนั้นบุญน้องจะให้ท่านหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเวนแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะหับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนยานพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เราขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อยากให้หลีกเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะคะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะหับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวาเนาะจอดแนบขวาใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีแล้วก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาแล้วก็ผู้ห่วมเดินทางเนาะให้ผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: อ้าวแก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปหุ้งหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เป็นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นค่ะฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆคุณน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข่าวนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรดาท่านนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตอนแรงฮอตค่ำฮอตแช้งอีกอันนี้มันอันตรายนะคุณผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกรายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: หน่อยก็ว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

เฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลําแดเนาะเป็นแต่หลายอย่างหลายอย่างละ2เพลงก็หวังว่าจะสร้างความมนต์ซื่นให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสําหรับค่ําคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่มอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้าลับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนําเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วกางมุ้งก็ได้บ่อยากให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ระยะที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: หน่อยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําหายน้ํากะบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกะบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื๊ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตำหนิติชมที่มีรายการส่งข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986834ยินดีต้อนรับมีรายการทุกทานสำหรับค่ำคืนนี้บุญนงมีคำว่าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำว่าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซาแต่ก็ยังดีกลัวถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำว่าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เราปิดท้ายกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนงพานภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันจันทน์ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่17เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดคอดเป็นแหวนเขาถีทอนสีแสงสุกกับพอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีและสิ่งกิริยาสวยยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีนั่นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังทีหักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มตัวทิศหับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. หา 6:00 น.ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังประกอบด้วยการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดปานมนต์ซึ้งในยามเศร้าๆก็จังสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังปัจจุบันนี่นี่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาออกกำลังกายตามเงื่อนไขของแต่ละคนบางคนก็แม่นตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวโดยเฉพาะก็เป็นการผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ครอบครัวมาสู่วงตระกูลของตนเองเฮ็ดให้มีเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากฮะรายการล้มทัวทิศนวลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันจันทร์ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กุมภาพันธ์ที่17เดือนสิงหาคริสตศักราช2026เป็นใดท่านผู้ฟังการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสื่อมวลชนและเพียงจำนายก็ผ่านพ้นไปแล้วเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังอีกวันหนึ่งที่สำคัญในเดือนสิงหานี้ก็คือวันที่23สิงหาวันหยุดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงอกแข็งแกร่งกันสร้างผลงานด้านต่างๆเพื่อขับต้อนวันสำคัญของพรรคของชาติเอาในเดือนสิงหานี้ในรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาหั่นแหละก็มีเพลงมีลำมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้แม้นว่าถึงสภาแห่งชาติเพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกรกฎาคมเพิ่นได้จัดขึ้นแต่วันที่6หาวันที่7สิงหาหรือว่าต้นเดือนสิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาตินี้บรรดาห้องประธานและคณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องประธานกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีทั้งห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องประธานศาลประชาชนสูงสุดห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งอยู่ในของประชุมนี้เพิ่นก็ได้พิจารณาปัญหาสำคัญที่ติดพันกับสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติเป็นต้นได้ฟังรายงานผลการเหยียบเหียงกฎหมาย2ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างขึ้นใหม่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติได้รับห้องเอาการพิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและการพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณาการให้สัจจาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาชญาในปัญหาอาญาระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาหางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบสุดที่10ฟังรายงานเกี่ยวกับการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีได้พิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการนำใช้ที่ดินเข้าในโครงการก่อสร้างแล้วสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงอยู่บางแขวงทางภาคเหนือพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มเพื่อปฏิบัตินโยบายอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำพร้อมทั้งพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงข่าวเกี่ยวกับสภาแห่งชาตินี่เพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำซึ่งกองประชุมนั้นได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหานี้พิจารณาหลายปัญหาซึ่งในนั้นก็เป็นได้ฟังรายงานผลของการเหยียบเหียงกฎหมาย2ฉบับมีทั้งห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างใหม่พิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณากันให้สัตยาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีและอื่นๆตึมอีกหลายอย่างอีกข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงท่านนายกนี่แหละเพิ่นได้สี่น้ำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปรากฏการณ์ยอดโทษในคะแนนการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดกองประชุมเวียงงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11หา12สิงหานี้อยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คนครหลวงวิจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนมีท่านสอนไซ4,000ดอนนายกรัฐมนตรี
นี่บรรดาท่านรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงบรรดาแขวงและพนักงานลักแรงจากศูนย์กลางและท้องถิ่นและภาคธุรกิจเข้าห่วมท่านเสริมไซกรมสิทธิ์เพิ่นได้รายงานให้ฮู้ว่าในระยะที่ผ่านมานี่พรรคและรัฐบาลเฮานี่เพิ่นก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศซึ่งนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อเน้ใส่เหตุในการลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิชาการและแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนของในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศนับแต่ปี1989จนมาฮอดปัจจุบันบรรลุได้หลายกว่า 5,390 โครงการมูลค่า65ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนั้นการลงทุนภายในเฉพาะกิจจะการควบคุมและสัมปทานความเอาประมาณ 23% ของการอนุมัติการลงทุนทั้งหมดผู้ลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนหลายกว่าโมก็แม่นมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน970โครงการมูลค่า15ตื้อดอลลาร์สหรัฐรองลงมาแม่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม441โครงการมูลค่า12ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า6ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐเฉพาะใน7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจกรรมสัมปทานและบัญชีกิจการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า8ตื้อ500ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2015เห็นว่าเพิ่มขึ้น 68% และการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและในโอกาสนี้นี่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้โอ้ล้มและก็ให้ทิศสี่นำตัวกองประชุมครั้งนี้ว่าในตัวหน้าให้พร้อมกันบุกตะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้ว่องไวทันการและรับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหันเป็นทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดกาและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกุมละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อในคะแนนการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือนับเข็มงวดหัดกุมหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิวัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องย่อผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจและอยู่ในกองประชุมนี้ก็ได้หับพ้องเอาปัญหาสำคัญของเวียงงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงโดยมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่าและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจัดตั้งพละบทบาทของตนในการยุ่งแฮงการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุได้4ห้อยกว่าตื้อกีบหรือประมาณ64กว่าส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030และปัญหาอื่นๆที่สำคัญตึมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้4นำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการแก้ไขปรากฏการย่อท้อในคะแนนการลงทุนให้เข้มงวดมีการปฏิบัติระเบียบกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและก็มีการย่องย่อต่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจเนาะโดยบ่เลือกว่าอันนี้เป็นภาครัฐอันนี้เป็นภาคส่วนธุรกิจเอกภาพกันเฮ็ดดีก็ต้องมีการย่องย่อส่งเสริมกระทำผิดก็ต้องมีการปฏิบัติวินัยตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดบ่มีการละเว้น
ท่านนายกลำตีพูดในนี้นะนี่กระเสือในว่าในต้นหน้าปัญหาต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์โยธอในคะแนนการลงทุนก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่เพิ่นได้เสนอโครงการยกระดับความเกี่ยมพร้อมรับมือและก็ตอบโต้การระบาดของพยาธิในลาวมูลค่านี่ห้อยกับ6ล้านกว่าดอลลาร์ในต้นเดือนสิงหานี้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมองค์การอาหารและการเกษตรหรือว่า FAO หรือว่า FRO ขององค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF หมายความว่าองค์การ FAO และองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF นั้นได้ร่วมกันนำเสนอโครงการยกระดับความอาจสามารถของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเกี่ยมพร้อมหับมือและตอบโต้การระบาดของพยาธิภายใต้กองทุนโต้ตอบต่อการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่หรือเอเลิร์ตลาวที่นครหลวงวิ่งจันทร์ซึ่งเป็นการริเริ่มในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเกี่ยมพร้อมให้แก่ลาวในการป้องกันการค้นหาและการโต้ตอบต่อความเสี่ยงจากการระบาดของพยาธิทั้งนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าเวียงงานทางด้านห้องวิเคราะห์สุขภาพหนึ่งเดียวในแขนงการสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมท่านนางคำใบคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้กล่าวว่าโครงการนี้นี่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการปกป้องหรือว่าการป้องกันสุขภาพของประชาชนลาวผ่านระบบที่มีความมั่นคงและการประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพโครงการเอเลิร์ตลาวได้รับทุนช่วยเหลือจำนวน 17,590,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเกี่ยมความพร้อมรับมือการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าของสภาพการระบาดพยาธิและความสามารถในการกวดหาเสื้อพยาธิเพื่อบ่งมติเพื่อช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีขึ้นต่อภัยคุกคามที่เกิดจากการระบาดของพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโครงการเอเลิร์ตลาวจะมีการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือและตัวตอบต่อการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวการช่วยเหลือครั้งนี้จะเน้นใส่ระบบเฝ้าระวังพยาธิและการเตือนภัยล่วงหน้าแบบเสื่อมสารเวียกงานวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสุขภาพหนึ่งเดียวการป้องกันความเสี่ยงและการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่อำนวยในตัว18แขวงรัฐบาลได้ประกอบส่วนทุนสมทบในรูปแบบต่างๆมูลค่า91ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและจากบรรดาครูห่วมพัฒนาสากลติมอีก14ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐท่านนางจันทครบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการปกป้องสุขภาพของคนมันยังเรียกร้องให้พวกเขาต้องปกป้องสุขภาพของสัตว์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพร้อมทั้งความอาจสามารถในการฟื้นตัวของระบบอาหารของพวกเขาผ่านโครงการเอเลิร์ตลาวจะเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังพยาธิสัตว์การบริการสัตวแพทย์และห้องวิเคราะห์การติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและการประสานงานของแต่ละแขนงการเพื่อให้สามารถค้นหาและตอบโต้แต่หัวทีเพิ่นได้นำเสนอโครงการยกระดับเกี่ยวกับความพร้อมหับมือและโต้ตอบการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวมูลค่านี่หลายกว่าห้อย6ล้านกว่าดอลลาร์นะซึ่งได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหานี้เอาถึงการเกี่ยมพร้อมต้านการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่นี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของประชาชนลาวให้อยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้มีการระบาดว่าซั่นซะบ่ให้มีการระบาดของพยาธิอยู่ในถันแถวของประชาชนต้องได้มีการนำเสนอและก็เตรียมพร้อมปัญหาด้านต่างๆเติมอีกกระเสือในว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนก็คงจะได้รับการยกระดับให้น้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นก้าวๆไป
มาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะลงข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มด้วยทิศนาบรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการฮะจากนี้ไปข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกข่าวนี้แม่นไฟฟ้าลาวแขวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นก็ได้ลงเหตุบทบันทึกห้ามซื้อขายเล็กเศษและสกัดกั้นกันลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ากวดพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายวันที่11สิงหาคมนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์ห้องการไฟฟ้าเมืองแก้วอุดมโพนโฮงหินเฮิบและห้องการไฟฟ้าเมืองสนคามได้สมทบกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองกรมราชการป้องกันความสงบเมืองและองค์การปกครองบ้านได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดบทบันทึกต่อห้านซื้อขายเล็กเศษซึ่งการลงจัดตั้งปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการทำลายการลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของรัฐเพราะว่าในระยะผ่านมานี่ก็มักถูกกลุ่มคนบ่หวังดีไปลักลอบเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้นแมนเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกราฟหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นมันบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของรัฐอย่างมหาศาลเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบโดยกงต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเหตุให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้ามอดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงพบปะและเหตุบทบันทึกครั้งนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เน้นนักให้บรรดาเจ้าของห้างรับซื้อขายเล็กเศษทุกแห่งให้มีความตื่นตัวร่วมกันและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามหับซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินของรัฐที่ได้มาจากการลักลอบอย่างเด็ดขาดถ้ากวดพบเห็นจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายข่าวนี้ก็เป็นเว้าถึงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์และก็ห้องการไฟฟ้าของเมืองแก้วอุดมเมืองพลโฮงเมืองหินเหิบและห้องการไฟฟ้าเมืองสนคามเพิ่นได้ลงเฮ็ดบทบันทึกกับห้างรับซื้อขายเล็กเศษเพื่อป้องกันบ่ให้รับซื้อของโจรโดยเฉพาะเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเป็นต้นว่าเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกับหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐอย่างเด็ดขาดหากว่ามีการพบเห็นกวดพบก็จะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่ได้ท่านผู้ฟังลักเอาเครื่องทรัพย์สมบัติของรัฐโดยเฉพาะเม็ดไฟฟ้านี่แหละไปขายหมายความว่าผีบ้านพ่อมกับผีป่าน่ะเนาะผีบ้านละเม็นเจ้าของห้างซื้อขายเล็กเศษผีป่าก็เป็นพวกขี้ลักไปลักเอาเครื่องไฟฟ้ามาจำหน่ายขายห่วมกันเจ้าหับเจ้าลักมาคอยหับซื้อจังสินี่ก็แม่นสมหูร่วมคิดกันได้เป็นการสมหูร่วมคิดกันดังนั้นพวกเขาต้องมีสติเด้อหับซื้อเล็กเศษเมื่อเขามาขายให้ต้องถามเบิ่งแมนได้มาจากใส่แท้สังเกตติราคาเบิ่งนี่เป็นเครื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าบ่หรือว่าถ้าหากว่าแมนก็ต้องได้มีการบดจดบทบันทึกไว้คักแน่รายงานให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเกี่ยวของนั้นรับทราบนำเพื่อจะเพิ่นจะได้มากวดกาแก้ไขได้อย่างท่วงทันดีแท้กับบ่ซื้อหั่นแหละนะถ้าบ่มีผู้ซื้อแล้วก็บ่มีผู้ขายดอกอันนี้พวกเราต้องเอาใจใส่ตัวเองมันเป็นผลกระทบหลายได้ผลกระทบหลายต่อเศรษฐกิจแห่งชาติเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นต่อประชาชนเฮาลักไปไฟฟ้าตกไฟฟ้าเฮียจนกระทั่งนั้นสายกระแสไฟฟ้าบ่มาก็พากันงมมืดอีกห้องโอด
โอ้ยควนค้างอีกว่าไฟฟ้าบ่เอาใจใส่อันนี้บ่ถูกต้องเลยพวกเฮาต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเด้อซวยกันนั่นแหละทรัพย์สมบัติของชาติเด้พวกเฮาต้องซวยกันปกปักรักษาคุ้มครองและนำใช้ให้มันยาวนานเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปอยู่ทั้งแขวงอุดมไซพุ่นศาลแขวงอุดมไซนี่ตัดสินจำเลยข้อหาตัดไม้คุ้มครองทางป่าและกระจุดป่าโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่ถูกต้องจำคุก5เดือนและปรับไหม46ล้านกีบปคส.แขวงอุดมไซรายงานว่าวันที่5สิงหาคม2566นี้ศาลประชาชนเขต1แขวงอุดมไซเพิ่นได้แถลงคำตัดสินคดีอาญาฉบับเลขที่011ทับคตอลงวันที่5สิงหาคม2566โดยส่งหน้าคณะศาลอาญาศาลประชาชนเขต1พร้อมทั้งองค์การเกี่ยวข้องและจำเลยผ่านการค้นคว้าบรรดาข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนและภาวะวิสัยศาลได้พิจารณาลงโทษตัดอิสรภาพเท่าท้องพันอายุ33ปีอยู่หน่วยหาบ้านนาโฮมเมืองนาหมอแขวงหลมไซผู้เป็นจำเลยในข้อหามีความผิดในการตัดไม้คุ้มครองการทางป่าและจุดป่า

รวมทั้งหมด36,100,000กีบซึ่งป่าดังกล่าวนั้นเป็นป่าที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐและบ่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปบุกรุกถากถางและเหตุการณ์ผลิตที่สร้างความเสียหายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นการกระทำผิดในสถานละเมิดกฎหมายตามมาตรา135ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฉบับเลขที่64/สพ.ศ.ลงวันที่13เดือนมิถุนายน2019การกระทำของท้าวทองพันธุ์ผู้เป็นจำเลยหันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา326วรรค1ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ในข้อหาการตัดไม้คุ้มครองการทางป่าและจูดป่าโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นศาลจึงเห็นควรตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพใส่จำเลยนี่เป็นเวลา5เดือนและให้ปฏิบัติ4เดือนกับ12วันและปรับไหมเป็นเงินจำนวน46,735,000กีบพร้อมทั้งหีบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำลายหรือว่าไปตัดไม้นั้นมาเป็นของรัฐตามระเบียบการอันนี้ก็เป็นแขวงอุดมไสศาลแขวงอุดมไสเพิ่นได้ตัดสินจำคุกจำเลยในข้อหาตัดไม้คุ้มครองตัดไม้ในป่าไม้คู่ที่คุ้มครองทางป่าและจุดป่าโดยบ่ถูกต้องถูกตัดอิสรภาพจำคุก5เดือนและปรับใหม่46,000,000กว่ากีบกระเบิงได้ท่านผู้ฟังเนาะป่าไม้บ่อนใดที่เพิ่นคุ้มครองป่าไม้บ่อนใดที่เพิ่นให้มีการผลิตอันนี้บ่แม่นเสียตามใจตนเองเฮ็ดตามใจตนเองแม่นบ่ถูกต้องผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะบางเทื่อเฮ็ดตามใจตนเองอะเด้ไปผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเด้ก็ถูกจับกุมคุมขังแบบนี้แหละถูกปรับหมายใส่โทษพวกเขาต้องมีการขออนุญาตคักแน่การตัดไม้ทำลายป่าทางป่าเหตุการณ์ผลิตก็ต้องมีการขออนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานปกครองบ้านบ่อตัดแสงบ่อเมืองบ่อหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นอนุญาตแล้วจึงค่อยทำการผลิตบ่แม่นจะเฮ็ดตามใจอยากไปทางบ่ใดกระทางอยากไปตัดบ่ใดกระตัดอันนี้เป็นบุตรถูกต้องก็ได้รับโทษตามกฎหมายฮะล่ะข่าวต่อไปเติมอีกเพิ่นได้บุกกวดล้างสแกมเมอร์อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้261คนมี7สัญชาติตามหนังสือพิมพ์ควมสงบเพิ่นรายงานว่าวันที่8สิงหาคม2016นี้เจ้าหน้าที่หน่วยสปกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งส่อกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์อยู่บริษัทลาวธาตุหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดที่ตั้งอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงบ้านพลทันเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์และผ่านจากการเข้ากวดล้างตัวจริงเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด261คนเป็นหญิง35คนมี7สัญชาติคือจีน153คนเป็นหญิง1คนเวียดนาม61คนหญิง16คนไทย36คนหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนยึดเครื่องของกลางที่เก็บกู้มาได้ก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ400กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ 2,355 หน่วยผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ฮู้ว่าตึกอาคารหลังดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทลาวธาตุหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอกหาหัวโพตัวการและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายถ้าหากว่าทานพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยมีการเคลื่อนไหวผิดปกติต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนหรือแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นจับกลุ่ม

กวดล้างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้ถึง261คนมี7สัญชาติปาทวดท่านผู้ฟังเนาะ7สัญชาติพุ่นน่ะ261คนเป็นหญิงนี่35คน7สัญชาติมีไผแดสัญชาติใดๆสัญชาติจีน153คนเป็นหญิง1คนสัญชาติเวียดนาม61คนเป็นหญิง16คนไทย36คนเป็นหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนพร้อมด้วยเครื่องมือที่กระทำผิดหลายรายการเป็นต้นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่400คนหน่วยโน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ2355หน่วยนะฮะก็เป็นหัวเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสอดส่องดูแลหากปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติบ่คักบ่แน่มีความสงสัยก็หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นหรือว่าแจ้งเข้าสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้บุกกวดล้างบัดนี้ก็แม่นมอบผู้ต้องหาเปิดเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์41คนให้ทางการไทยนำไปดำเนินคดีวันที่10สิงหาคม2016นี้ที่ด่านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายขณะสภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้มอบผู้ต้องหาสัญชาติไทยที่ลักลอบเปิดเว็บเล่นการพนันออนไลน์ต้องห้ามดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์และการส่อโกงทรัพย์ผ่านระบบทางโทรคมและการสื่อสารหรือว่าง่ายๆก็เป็นสแกมเมอร์ให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยนำไปดำเนินคดีจำนวน41คนเป็นหญิง30คนต่างนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวมอบกระเมนพันโทแกนคำแกนทวงหัวหน้าตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวหับโดยพันโทธิญาณภัทรลงศรีพานะพามณกุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข่าเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายผู้ต้องหาจำนวนดังกล่าวนี้ถูกเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบห่วงกับกำลังป้องกันกันที่กักตัวในระหว่างเข่ากวดค้นตึกอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวซึ่งตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหัดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่18กรกฎผ่านมาอันนี้ก็คือกันเนาะถ้าหากทานพบเห็นบุคคลคุมค้นและสถานที่ที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดต่อกฎหมายก็ให้หีบฮ้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนท่านสามารถแจ้งสายด่วนได้ตลอดเวลาทางหมายเลข1533หมายเลข1533เด้อสายด่วนป้องกันความสงบเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้รับทราบและก็ได้มีการพิจารณาลงกวดกาตัวจริงเพื่อจะได้จับกลุ่มคุ้มขังปราบปรามสกัดกั้นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของพวกเขาเพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองการดำรงชีวิตสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนลาวพวกเขาส่วนพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางวิทยุโทรภาพเมืองโขงเพิ่นก็เขียนมาให้เพิ่นบอกว่ากองจราจรปคสเมืองโขงได้ศึกษาอบรมกลุ่มไว้นุ่มดัดแปลงสภาพเทคนิคและขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองวันที่12สิงหาคมนี้กองจราจรตีขึ้นกับแผนกตำรวจของราชการปคสเมืองคงแขวงจำปาสักได้ศึกษาอบรมกลุ่มไว้นุ่มที่มีพฤติกรรมขับขี่รถเสียงอุบัติเหตุดัดแปลงสภาพเทคนิครถและขับขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองจำนวน13คนเป็นหญิง1คนพันตีกิจติพันพรมลาห้องแผนกตำรวจรับผิดชอบกองจราจรกองบัญชาการปคสเมืองโขงเพิ่นได้ให้การโอนล้มและก็ได้เน้นให้เห็นถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบโดยโกงต่อเด็กน้อยและวัยหนุ่มที่หูเท่าบ่ถึงการย้อนควมคึกกะน้องและอยากลองสิ่งใหม่ๆเฮ็ดให้มีพฤติกรรมที่ท้าทายต่อระเบียบการสัญจรตามท้องถนนและผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้นการดักแปลงสภาพรถ
ลี่ยนท่อให้เสียงดังเปลี่ยนตีนยางเดิมมาเป็นยางน้อยตั้งเป็นคุมขี่รถไว้และใส่เสียงดังเวลากลางคืนโอกาสนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้อธิบายและก็เผยแพร่เอกสารต่างๆที่พัวพันกับระเบียบการสัญจรที่นอนอยู่ในกฎหมายป้องกันความสงบเพื่อให้วัยหนุ่มและผู้ปกครองได้รับรู้เข้าใจและกระเสื่อมซึมเพื่อเคารพกฎหมายพร้อมทั้งนำไปเป็นทิศทางในการศึกษาอบรมลูกหลานให้กลายเป็นคนดีของครอบครัวสังคมหลังจากนั้นก็ได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกล่าวตักเตือนพร้อมทั้งมอบหับกลุ่มวัยหนุ่มดังกล่าวนั้นให้ผู้ปกครองและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามและศึกษาผมต่อไปพุทธศิลป์วงวิไลทองยังบอกว่าใน6เดือนต้นปีนี้ทั่วเมืองโขงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด23รายมี57คนเป็นหญิง14คนในนั้นบาดเจ็บทั้งหมด23คนหญิง8คนสมควรนี่17คนหญิง4คนเจ็บเล็กน้อย12คนหญิง4คนเสียชีวิต4คนมีพาหนะห่วมอุบัติเหตุทั้งหมด43คันเปเพสมควร17คันเล็กน้อย13คันรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด213ล้านกว่ากีบฮะจากพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางเมืองโขงแขวงจำปาสักส่งมาให้มาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการวันนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพร้อมการหลุดพ้นจากความทุกข์ยากสบายดีมิละการที่คิดฮอดที่ถึงทุกๆท่านฮอดเวลานี้พบพ่อกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพดีๆกระจายเสียงทีนครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผลของการหาฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่มีรายการติดตามหาฟังที่เว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่เข้าไปที่ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกตื่นเช้ามามื้อนี้ดื่มซากาเฟแล้วหรือยังเนาะผู้ใดที่ยังบ่ทันมีซากาเฟไว้ในครัวเฮือนก็อย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปไว้ดื่มทันประปังโดยเฉพาะแม่นกาเฟเห็ดเมือนปีหรือวาซาเห็ดเมือนปีส่วนวาซานี่ก็ถือว่าหลากหลายได้ให้มีละการได้สมไซน้ำกันให้ได้ดื่มไปพร้อมกันบ่ว่าจะเป็นซาอายุวัฒนะหรือว่ากาเฟบำรุงสายตาท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตประจำวันที่ติดพันกับสุขภาพอยู่แล้วภายมีห่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วนั่นคือสุขลาภอันประเสริฐบ่เจ็บบ่ไข้ผู้ใดที่สุขภาพบ่ค่อยดีปานใดเจ็บเป็นออดๆแอดๆอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่าลืมเด้อเลือกสิ่งที่ดีมาป้องกันสำหรับกาเฟสมุนไพรหรือว่าแคปซูลที่ผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยซนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดซอกซื้อไปไว้ดื่มได้โดยเฉพาะแมนให้เลือกเหมาะสมกับเพศวัยอายุเพราะว่าเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายคนนั้นคงมีปัญหาเรื่องของสายตาบ่ว่าจะเป็นตามืดตามัวตาบ่เห็นฮุงตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้ผู้ที่กำลังออกแรงงานเหตุเวียกอยู่เป็นพนักงานของการใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หมดมือหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์อ่านปื้มต่างๆรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาได้ท่านผู้ฟังดังนั้นก็อย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดนต้องได้รักษาไว้ตั้งแต่หัวทีหรือว่าผู้ใดที่เป็นแล้วต้องได้ซอกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สวยบำรุงสายตาคือซาอัญญวัฒนะกินลงไปแล้วจะดีต่อสายตาคือแนวไหนก็คือสวยล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องนี่บรรจุมี2ซองกินก็ถือว่าคุ้มดนได้ถ้าว่ากินมื้อละ1ซองเนาะรสซาแซบกินหอมราคากับบ่แพงสามารถจับจ่ายซื้อได้ปกติท่านผู้ฟังราคาบ่แพงเลยถ้าว่าจะเทียบกับคุณประโยชน์ที่ได้เนาะถ้าว่าตาหุ่งแจ้งเห็นดีแล้วการใช้ชีวิตประจำวันจะมีความสะดวกสบายของแค้วขึ้นแน่นอนพวกเรายังมีกาเฟบำรุงสายตาซื้อแมนกาเฟบำรุงสายตาไปถามได้เนาะตามห้างมินิมาร์ตตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศคุณประโยชน์ของกาเฟบำรุงสายตาแมนมีวิตามิน A B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทซาอัญญวัฒนะกาเฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศเด้อเหลือว่าบอกไปแล้วแนะนำไปแล้วมีรายการยังบ่ฮู้จักเทื่อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ตอนนี้ขออนุญาตคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหี่ยมห้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เหี่ยมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาทาต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แล้วคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
2: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
1: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
2: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
1: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
2: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
1: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
2: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับอนุรักษ์มื้อนี้30นาทีเป็นประจำท่านผู้ฟังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาแต่เนาะรับฟังอยู่สายแดนหลากหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รับฟัง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวพร้อมกันนั้นทางเว็บไซต์เข้าไปรับฟังรับชม www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและยังนี้ต้องย้ำมีรายการตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งซากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงเหมาะเลยท่านผู้ฟังในระยะที่อากาศปรับเปลี่ยนยุงลายนั้นแพร่พันธุ์ดังนั้นครัวเรือนใดที่มียุงหลายอย่าลืมยาสีป้องกันยุงของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษยังมีผลิตภัณฑ์ใส้ในชีวิตประจำวันก็มีเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นแมนแป้งหนัวถ้าว่าทานสะดวกเข้าไปแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งสินค้าได้ไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถียรนครหลวงจันทน์ส่วนว่ามีรายการอยู่ที่เมืองนาเสทองกับไปได้ที่บ้านนางาเมืองนาเสทองนครหลวงจันทน์ทั้งสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาส่วนว่าผู้ใดที่มีพืชสมุนไพรเป็นยาอยากมาขายเพิ่นกระหับซื้อเส้นเดียวกันเนาะติดต่อสอบถามได้เด้อที่หมายเลขโทรศัพท์021412977ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านใดที่ตื่นมาแล้วอยากดื่มซากาเฟให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ของซากาเฟนี้หลายอีหลีได้มาตรฐานปลอดภัยกินแล้วดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังผู้ใดที่อยากได้เนาะไปไว้ดื่มอาจจะดื่มในตอนเช้ากับสมาชิกในครอบครัวเอาไปห้องละห้องการให้หมู่เพื่อนได้ดื่มน้ำกันก็ได้เสียดกันได้สุขภาพดีได้ความหักแพงไปน้ำกันเพราะว่าการดื่มซากาเฟในตอนเช้านี้เฮ็ดให้สดชื่นห่าวหันท่านผู้ฟังกาเฟเฮ็ดเหมือนปีช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่าในร่างกายของคนเฮานั้นแน่นอนล่ะมีสารพิษหมดทุกคนต่างแต่ว่าจะมีหน่อยหลายแตกต่างกันไปดังนั้นเฮาต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายยังช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายกินข้าวแซ่บขับถ่ายสะดวกภัยเกิดมีปัญหาการขับถ่ายยากยังเป็นปัญหาที่หลายคนพบอยู่เฮ็ดให้อยู่ยากทรมานใจให้มันเกี่ยวพันกับอารมณ์ท่านผู้ฟังเมื่อใดขับถ่ายยากหรือว่าบ่ขับถ่ายแบบนี้เฮ็ดให้เฮานั้นหมดมาใจให้แม่นบ่คิดว่าบางคนคงมีอาการแบบนี้ดังนั้นอยากให้ลองดื่มกาเฟเฮ็ดเมือนปีเพราะว่ากาเฟเฮ็ดเมือนปีนี้มี3รูปแบบท่านผู้ฟังกาเฟเฮ็ดเมือนปีกาเฟเฮ็ดเมือนปีบวกโสมกาเฟเฮ็ดเมือนปีสูตรบ่มีน้ำตาลทั้ง3ชนิดนี้สรรพคุณแม่นคือกันดีต่อสุขภาพล้างสารพิษออกจากร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับเจ็บขับถ่ายสะดวกเลือดไหลเวียนดีนี่คือคุณประโยชน์ของเห็ดเมือนปีเด้อที่เพิ่นได้เอามาผลิตเป็นซาเห็ดเมือนปีหรือว่ากาเฟเห็ดเมือนปีผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์กะซอกซื้อได้ง่ายๆตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020557047079โทรไปโลดโทรปรึกษาได้ลุงคำสิงสีหาเทพยินดีให้คำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นแนะนำได้ทุกอย่างเนาะดังนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ใดโทรสอบถามเพิ่นก่อนก็ได้020557047079มาเปรียบบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก่อนมีรายการหลายคนคงติดตามรับฟังพร้อมกับการลดหาฟังเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลงในรายการ

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมากันใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงใต้มาร่วมแล้วมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงมันเนาะมากกระถือโค้งแห้งสามซานโดบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งแหละมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือว่าเฮ็ดพื้นปี้เราว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีชูหูหรือว่าโสม
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: เบลการและท่านผู้ฟังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่ในปัจจุบัน FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวหาฟังอยู่หลากหลายพื้นที่กับดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันไปโดยรวมแล้วก็ขอให้ประธานนั้นรักษาสุขภาพทางกายแด่พญาติพญามาตามฤดูกาลนี้ก็หลายท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพทางกายเด้อผู้ใดที่อิดเมื่อยอ่อนเพลียเจ็บเป็นรอดแดดกระยันตำคอยน้อยใจไปเนาะบางครั้งอาจจะเป็นน้ำเวลาบ่เวลาเปลี่ยนไปสุขภาพกับเปลี่ยนพญาติพญามาตามฤดูกาลกะหลายเบิ่งแยงรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเด้อปรารถนาให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงอยู่น้ำกันไปดนๆท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการคบเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แหละมาแนะนำเป็นประจำก็คือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ผลิตออกมาปลอดภัยได้มาตรฐานผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยส่วนห้อยเลยท่านผู้ฟังบ่มีสารเคมีแต่อย่างใดซึ่งว่าลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆที่เป็นพืชเป็นยานั้นมาผลิตเป็นยาปัวพญาติเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ผู้ที่ได้ดื่มได้สมไส้นั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงผู้ใดที่ได้สมไส้แล้วอย่าลืมบอกต่อกันไปเนาะบอกต่อๆกันไปเพื่อให้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวในปัจจุบันซึ่งว่าผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดยังอยู่บ่กล้าที่จะดื่มบ่กล้าที่จะลองหันมาลองหันมาดื่มได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวท่านผู้ฟังเพื่อสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องนั้นจะได้ดีขึ้นผู้ใดที่ว่าเคยสมไส้แล้วกระบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพดังนั้นมีรายการบ่ต้องคิดโดนเนาะตัดสินใจได้แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปไว้คู่เฮือนซื้อเป็นของตอนของฝากก็ได้กระแม่นติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เจ้าของผลิตภัณฑ์ลุงคำสิงสีหาเทพใจดีจะดีท่านผู้ฟังยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่เมดและการเอาละเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วมื้อนี้ลาไปก่อนมื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหล ภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้น

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกจริงทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นรายการเนียกแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทีวีเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lv หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันจันทร์เนาะเป็นมื้อทําอิฐในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะในกลางเดือนสิงหาคู่กับวันที่17สิงหา2026กลางเดือนสิงหาแล้วได้ท่านผู้ฟังเนาะอีกบ่พอเท่าใด4เดือนเท่านั้นอีกบ่พอเท่าใด4เดือนก็จะหมดปี2026 2027ก็จะมาแทนทีแล้ววันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไผเนาะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไว้แท้ๆพ่อก็มีรายการเป็นตอนเช้าของวันจันทร์เนาะหลายผู้หลายคนก็กําลังเกียมกะเกียมไปเวียกไปงานได้เนาะปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะ 6:30 หา 7:00 เด้ลูกบางคนก็บ่ทันได้ลูกออกจากบ่หลับบ่นอนซะฟังรายการไปพร้อมบางคนก็ลูกออกไปแล้วเฮ็ดกิจกรรมอยู่ภายในย่านในเฮือนแหละโดยเฉพาะแม่นกัน1เข้าบ่ปัดกวนเฮือนซานบ่เฮ็ดอนามัยเฮือนซานต่างๆเนาะแต่งอยู่ครัวกินเพื่อว่ากะเกียมไปกินข้าวเที่ยงอยู่ห้องการนี่เอาแนวกินอยู่เฮือนนี่ไปบางคนก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขสะดวกของมันของมันเนาะตัวนี้ก็ได้บ่ว่ากันเนาะตามกลไกเศรษฐกิจของพวกเราในปัจจุบันนี้ว่าสันซาการนำใช้รถใช้ถนนเนาะอีกพอในสมองข้างหน้าเป็นสมองเหียบด่วนอะไรทำใช้รถใช้ถนนกาผู้ใดมีเงินไขก็ออกไปก่อนว่าสันซาออกไปก่อนเพื่อว่าป้องกันบ่อยสภาพรถเออัดเกินขอบเขตเนาะสภาพรถเออัดลายกับบ่ดีได้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลงไปล่ามาการกับระยะนี้สมองเหียบด่วนนี่ถือว่ายุ่งยากหลายพอสมควรในเส้นทางนี้ตามเส้นตามสายอยู่สมบูรณ์เฉพาะอยู่นครหลวงจันทร์รถนี่เออัดหลายเป็นสมองบางบอนนะเที่ยวก็บ่ได้บางคนก็ขี่ตัดไปตัดมาย่านแต่บ่ได้ไปไปขมะกันอยู่หั่นซะเกิดเป็นปัญหาอีกรถนี่ตามกันค้าอ้างยางอยู่หั่นไปใส่ก็บ่ได้ไปใส่ก็บ่ได้รถก็ค้ากันฉะนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะการนำใช้รถใช้ถนนการสัญจรไปมานี่นะเขาลบกฎระเบียบกฎหมายอีกตามกฎหมายการสัญจรทางบกอีกใส่เป็นหลักเนาะทุกคนก็มีแนวคิดมีจิตสำนึกของใครของมันแหละมาสันซะเป็นผู้ใหญ่น้ำกันเหมือนทุกคนล่ะก็ต้องมีสติน้ำกันเนาะจะเด็ดอรุณเว้าล่ะจะเด็ดอรุณนี่โอ้ยอย่างเกิดมาเว้าหลายหู้บรรณาผัดว่าอีกหู้แล้วกันยังเกิดขึ้นทันเดชนะกันยังเกิดขึ้นทุกเมื่ออยู่เด้มันก็ยังเป็นปรากฏการณ์ย่อท่ออยู่เนาะในปัจจุบันนี้ก็ได้เอาเนี่ยรุ่นก็จะมีข่าวมานําเสนอมาว่ามาบามาต้นมาฝากมาโอมาลุมให้มีรายการให้ฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยมาเริ่มต้นทับเอ็ดนี่นายกรัฐมนตรีสินําให้เวียกงานส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองการลงทุนได้แต่ว่าข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อบุดมวันนี้ยุนคนลุงจันทร์ทานซนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมแล้วก็สี่นำตัวกองประชุมเวียกงานส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองการลงทุนครั้งที่หนึ่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้องในเขาห่วมกองประชุมนี่ได้รับฟังการสรุปตีราคาสภาพการส่งเสริมการลงทุนในระยะผ่านมาทิศทางแผนการในต้นหน้าผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัตินำรัฐมาด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองการลงทุนฉบับเลขที่530เนาะลงวันที่11สิงหาคม2025การประกอบความคิดความเห็นของบรรดาข้าราชการทั้งส่วนกลางแขวงนครหลวงและก็ภาคธุรกิจที่ติดพันกับนโยบายก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนนับแต่ปี1989มาถึงปัจจุบันนี้มีมูลค่าการลงทุนของต่างประเทศนี่ 5,394 โครงการมูลค่า65,500ล้านดอลลาร์เนาะการลงทุนเฉพาะการกิจการควบคุมและการสัมปทานความเอาเศร้า3ส่วนห้อยกองการอนุมัติการลงทุนทั้งหมดเนาะผู้ประกอบการลงทุนต่างประเทศมีที่มาลงทุนหลายกว่าโมเมนต์มาจากจีนต่อมาเป็นเวียดนามต่อมาเป็น
ราชอาณาจักรไทยเนาะเฉพาะ7 เดือนต้นปีนี้ได้อนุมัติการลงทุนสัมปทานใน34 โครงการมูลค่า8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะเทียบใส่เพิ่มขึ้น58%ของการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1 ตรีดอลลาร์สหรัฐในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ทิศซี่นำเป็นต้นพร้อมกับสมใสจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5 ปีครั้งที่10ตาม7 ทิศทางและก็6 เป้าหมายสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้มีความเน้นหนักให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งตาม5 แนวคิดซี่นำ4 ทิศทางรวม3 เป้าหมายสู่ศูนย์และก็4 แผนนโยบายปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้มีความสะดวกโปร่งใสสามารถคาดคะเนได้และก็มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันหันเปลี่ยนจากการดึงดูดการลงทุนได้ปริมาณไปสู่คุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างวิธีการทำมีทักษะมีอาชีพถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และก็หันไปสู่ดิจิตอลสามารถเสริมโยงกับธุรกิจภายในกับต่างประเทศปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เข้มแข็งสีเขียวและก็เย็นยงเป็นต้นนี่พลังงานทดแทนนี่กสิกรรมที่เย็นยงโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและก็การผลิตการปรุงแต่งตามทิศสีเขียวและก็เย็นยงสามารถปรับตัวและก็สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศปฏิบัติ3 เรียกบูริมสิทธิ์คือแก้ไขการขาดเขินแรงงานสร้างให้แรงงานมีทักษะและก็มีระเบียบวินัยปรับปรุงระเบียบการขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนโดยหันเปลี่ยนจากหลายคอร์สสู่การผ่านประตูเดียวปรับปรุงระเบียบการและก็มาตรการที่บ่แม่นสินค้าที่บ่แม่นภาษีสินค้านำเข้าโครงสร้างพื้นฐานและก็การบริการของรัฐเพื่อความสามารถแข่งขันด้านโลจิสติกและก็การเสริมโยมสุ่มใส่8 เรียกชุดสุ่มทั่วไปก็คือหับประกันสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีความยืดหยุ่นและรักษาเสถียรภาพเงินตายกระดับการบริหารประตูเดียวนี่เพื่อเสื่อมข้อมูลถึงปลายทางพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินแบบดิจิตอลเนาะและก็พัฒนาการจดทะเบียนที่สะดวกเนาะการจดทะเบียนที่สะดวกและก็ง่ายดายในการแก้ไขการค้าการดำเนินธุรกิจนอกระบบตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเสมอภาพสร้างฐานข้อมูลและก็แผนพัฒนาผู้สนองภายในและก็กลไกจับคู่ธุรกิจสร้างยกระดับกลไกตามทิศกฎกาช่วยเหลือนักลงทุนภายหลังอนุมัติโครงการแล้วให้สืบต่อปรับปรุงโครงการการจัดตั้งของคณะส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งนักแน่นขึ้นเอาเป็นข่าวทำอิดเนาะที่ได้กรุณาได้นำเอามาเสนอให้มีรายการนะครับฟังมาต่อข่าวเกี่ยวกับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้าร่วมกองประชุมสากลที่สาธารณรัฐกูบาคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสากลของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และก็กรรมกรครั้งที่4ครั้งที่24กองประชุมสัมมนาสากลครั้งที่1ฟีเดนมอนเซียและก็อนาคตนับแต่เมื่อบุตรมนิเราอยู่นครหลวงลาฮาวานประเทศกูบาโดยมีบรรดาพรรคการเมืองในทั่วโลกเข้าร่วมหลายกว่า48พรรคการเมืองส่งกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่มีความหมายความสำคัญก็คือการเฉลิมฉลองวันเกิดของสหายฟีแดนกาสโตรุสครบรอบ100 ปีซึ่งสหายฟีแดนแม่นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของกูบาได้นำพาประชาชนกูบาเหตุการณ์ปฏิวัติญาติได้ไซสนะในปี1959และนำพาประเทศชาติไปตามแนวทางสังคมนิยมนับแต่นั้นมากองประชุมสัมมนาสากลสหายบนเรือพันดานุวงศ์ก็ได้แสดงความชมเชยและกติราคาสูงต่อพรรคคอมมิวนิสต์กูบาที่ได้จัดกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญครั้งนี้ขึ้นถึงว่าสภาพอยู่ภายในมีความยุ่งยากหลายด้านพร้อมทั้งได้ประกอบความเห็นโดยเฉพาะเนาะโดยแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อกูบาภายใต้การสภาพการที่ยุ่งยากและก็แสดงความสมเสยต่อประชาชนกูบาในการเด็ดเดียวยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาตนเองทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่ามูลเชื่อการต่อสู้อันบ่ยอมจำนนบวกกับการสนับสนุนความสามัคคีของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและก็ประชาชาติที่หักหอมสันติภาพ
พรรครัฐบาลและประชาชนกูบาจะสามารถผ่านผ่าอุปสรรคและกับสิ่งท้าทายต่างๆในการปกป้องและการเสริมขยายมากผลของการปฏิวัติงานเอาผลสำเร็จใหม่ในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติกรมสมสากลบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรข้างที่เซาซีสหายบนเรือพันดาวนวงศ์ก็ได้ตีราคาสภาพการภาคพื้นและกสากลที่พร้อมผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนโลกพร้อมเผชิญหน้ากับวิกฤตการหลายด้านและกระทำเมื่อทำพุ่นแห้งขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและกับการพัฒนาของบรรดาประเทศสหายได้ตีราคาสูงต่อมากผลในกระบวนการคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลที่ญาติมาได้ตลอดระยะผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวจะสืบต่อประสานสมทบอย่างตั้งหน้ากับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและกับขบวนการที่ก้าวหน้าในทั่วโลกเชื่อมั่นว่าศาสนาของภารกิจสร้างสาสังคมนิยมบ่สามารถแยกออกจากความสามัคคีและกับการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาพรรคไอ้น้องได้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวยินดีที่จะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือกับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนบนเฮียน

คือการหัดแน่นการพัวพันห้อมมือระหว่างภาคประชาชนปฏิวัติลาวกับบรรดาพรรคการเมืองให้กว้างขวางขึ้นกว่าเก่ามาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกล่องประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมฤกษ์เมื่อบุดุลมนี้เนาะข่าวเกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีกล่องประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมฤกษ์โดยให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงโนแก้วของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกับท่านอาซัดอาลัมอิสอามเลขาธิการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านรองรัฐมนตรีอนุภาพวงโนแก้วก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและกติราคาสูงการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนบังกลาเทศในนี้ก็เป็นขีดหมายสำคัญในการประกอบส่วนเขาในการเสริมขยายและการหัดแน่นสายความมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นกันกว่าเก่ากล่องประชุมครั้งนี้สองฝ่ายก็ได้ทบทวนคืนและกติราคาต่อการผูกพันร่วมมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางแผนการผูกพันร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะในของเขตที่สองฝ่ายมีความสนใจและก็มีความมีทางแห่งร่วมกันสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อสายผัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและบังกลาเทศตลอดระยะ38ปีผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายผัวพันการทูตร่วมกันนอกในปี1988เป็นต้นมาซึ่งสองประเทศก็ได้สืบต่อรักษาการผัวพันร่วมมืออันดีมีความไว้เนื้อเชื่อใจและก็การสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีพักเพื่อและสากลอันเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการเสริมขยายสายผูกพันร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติในอนาคตอย่างใดก็ตามในช่วงปีผ่านมาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการนำและกับคณะผู้แทนขันต่างๆของทั้งสองประเทศก็มีข้อจำกัดซึ่งสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อสูงยิ่งการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามในทุกระดับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของการนำคันสูงและกับการผูกพันร่วมมือภาคประชาชนโดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสร้างตั้งสายผูกพันการทูตระหว่างสองประเทศที่กำลังจะมาถึงในปี2028ในกล่องประชุมสองฝ่ายก็ยังลงลึกปรึกษาหรือการผูกพันร่วมมือด้านต่างๆเป็นต้นเป็นการผูกพันร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเรื่องงานกงสุลและอื่นๆนอกจากนั้นสองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อเสริมขยายสายผูกพันมิตรภาพการร่วมมือระหว่างสองประเทศในต่อหน้าให้สืบต่อขยายตัวยิ่งขึ้นสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและก็สากลพร้อมทั้งเลขเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการสากลจำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันของประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นสนิทสนมสร้างสรรค์มีเนื้อในและกับประสบผลสำเร็จอย่างจบงามภายหลังสำเร็จกล่องประชุมสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามรับรองอาวุธบันทึกกล่องประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมฤกษ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นวนอีกให้แก่การสืบต่อขันเสริมขยายสายผูกพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในต่อหน้ามาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับสวรรณเขตเปิดรับนักเรียนจบม.7เข้าเรียนสายครูนี่แม่น390ทุนพร้อมด้วยเบี้ยเลี้ยงนี่1.1ล้าน4แสนกีบต่อเดือนเนาะแผนกศึกษาธิการและกีฬาเขตสวรรณเขตก็ได้เปิดรับนักเรียนที่จบสั้นมัธยมม.7หรือว่าเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อสายครูประจำทรงเรียน2026-2027ที่วิทยาลัยครูสวรรณเขตและมหาวิทยาลัยสวรรณเขตรวมทั้งหมดนี้390ทุนจัดสรรให้14เมืองและ1นครโดยแต่ละเมืองนครได้รับโควต้านี่26ทุนเนาะทุนการศึกษาประกอบมีสายครูอนุบาลระบบ12+2จำนวน6ทุนสายครูประถมนี้ระบบ12+2นี่จำนวน10ทุนแล้วก็สายครูมัธยมนี่ระบบ12+4จำนวน10ทุนในนั้นวิทยาลัยครูสวรรณเขตมีสาขาครูเคมีครูชีวศาสตร์ครู ITC ครูภาษาอังกฤษและก็ครูภาษาลาวส่วนมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีสาขาครูคณิตศาสตร์ครูฟิสิกส์ศาสตร์ครูประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และก็ครูวิทยาศาสตร์การเมืองนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยง
1,400,000กีบตัวคนต่อเดือนจน

0: กว่าจะเฮียนจบโดยประกอบมีเงินอุดหนุนจากประธานคณะกรรมการปกครองแขวง700,000กีบแล้วก็เงินเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลอีก700,000กีบพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเฮียนค่าน้ำค่าไฟค่าอนามัยและค่าหอพักเนาะเทือฟรีเนาะส่วนค่าเดินทางเครื่องนุ่งห่มสุดบนนอนอุปกรณ์แม่นให้นักเรียนนี่รับผิดชอบเองสำหรับเงื่อนไขผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบม.7หรือเทียบเท่ามีสุขภาพแข็งแรงมีความมักหักในอาชีพครูมีคุณสมบัติดีแล้วก็มีผลการเรียนการมีผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า6เนาะผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเฮ็ดหนังสือสัญญากับโครงการศึกษาธิการและกีฬานครเมืองโดยหลังจากเรียนจบต้องยินดีไปประจำการตามการซับซ้อนของคันถึงโดยเฉพาะเขตทางไกลสกลีกที่ยังขาดเขินครูเนาะปัจจุบันโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมือง14เมืองและก็1นครพรมดำเนินคัดเลือกแล้วก็จะต้องได้สั่งรวมรายชื่อนักเรียนพร้อมทั้งเฮ็ดหนังสือสัญญาส่งให้แผนกการศึกษาธิการและกีฬาแขวงบ่อยกายวันที่20สิงหาคมนี้เนาะสำหรับผู้ใดสนใจก็สามารถสอบถามได้เนาะแต่ว่า020943449600020943449600เนาะเป็นการดีนะการสร้างทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องมีครูการสร้างครูก็ถือว่าครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเด้เนาะถือว่าผู้ที่มักหักในอาชีพครูแท้ๆเด้ผู้ที่มักหักในอาชีพครูแท้ๆให้ไปฟ้าไปสอบเสียงว่าซั่นซาคัดเลือกเอาว่าซั่นซาทุนนี่มันก็บ่ได้มีหลายนะมีจำนวนจำกัดถือว่า300กว่าทุนแต่ว่าได10เมืองแล้วก็1นครอยู่ในแขวงสวรรณเขตผู้ใดมีความสนใจมากหักในอาศัยอาชีพครูก็สามารถไปสอบเสียงได้ว่าท่านซะมาต่อที่กรมราชการป้องกันความสงบแขวงสมณเขตส่งตัวผู้ถูกหาต่างประเทศนี่72คนสันมี8สัญชาติให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบสวนดำเนินคดีถือว่าข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันนี้ในแผนกคุ้มครองคนต่างประเทศได้สมทบกับแผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจกรมราชการป้องกันความสงบแขวงสมณเขตได้นำตัวส่งตัวผู้ถูกหาต่างประเทศคดีส่อโกงทางโทรคมหรือว่า call center เนาะจำนวน69คนหญิง8คนและก็ผู้ถูกหาคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน3คนส่งมอบให้ห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายถือว่าสมเชยในเจ้าหน้าที่ที่ได้เฮ็ดอย่างเข้มงวดในการกวดล้างแก๊งสแกมเมอร์หรือว่า call center อย่างต่างๆนะกลุ่มแก๊งซอกงทางโทรคมหรือว่าทางออนไลน์นี่อยากเป็นกระบวนฟดฟื้นแล้วก็แข็งแรงที่สุดได้ผ่านมานี่นับแต่พุ่นและนับแต่ปีก่านี่ผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้ได้เอาใจใส่อย่างจริงจังสามารถกวดล้างได้โอ้จับบ่ได้หลายก็ได้น้อยบ่ได้น้อยก็ได้หลายถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของวงเฮานี่หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่ได้สมทบกำลังกันว่าเข้ากวดล้างอย่างแข็งแรงแล้วก็เป็นขบวนการฟดฟื้นอยู่ในขอบเขตตัวประเทศสามารถกักตัวผู้ถูกหานี่ได้เป็นจำนวนหลายห้อยคนเนาะลดพรไหนถือว่าลดพรการโซ่โกงไปได้ทื่มอีกแล้วตัวนี้ก็ได้เนาะมีกลุ่มจับกลุ่มนี้ได้กลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกเพิ่นก็กวดล้างขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นหูเป็นตาซวยเจ้าหน้าที่ถือว่าส้มเซยต่อเจ้าหน้าที่ที่ว่าเฮ็ดเวียกอย่างเอาจริงเอาจังบางคนก็บ่ได้หลับบ่ได้นอนเสี่ยงเนาะต่อการเกิดวันเหตุเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแต่ก็เพื่อความอยู่ดีกินดีความสมบูรณ์พ้นทุกข์ความสงบปลอดภัยของสังคมของบ้านเมืองว่าซั่นซะของพลเมืองลาวเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการอย่างเอาจริงเอาจังได้เกี่ยวกับการกวดล้างแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนี่นะเพื่อว่าให้สังคมมีความสงบมีความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะมาต่อที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งออกแจ้งการคุ้มครองการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศและก็ต่างประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ออกแจ้งการเลขที่19229ลงวันที่13สิงหาเพื่อเพิ่มทวีการคุ้มครองสร้างความเป็นระเบียบยกสูงความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารภายในและ การเดินทางระหว่างลาวและกับต่างประเทศตามการแจ้งการรถขนส่งผู้โดยสารต้องมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องและก็ยังมีอายุการนําใช้ตามระเบียบการพร้อมเดียวกันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความไวและห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจํานวนบนนั่งที่ได้ระบุไว้เนาะที่ได้ระบุไว้แล้วก็ในใบอนุญาตท่านสําหรับการเดินทางไกลกําหนดให้มี2คนขับเพื่อสับเปลี่ยนกันขับรถโดยคนขับแต่ละคนสามารถขับได้ติดต่อกันบ่เกิน4ชั่วโมงเพื่อลดผลอาการเมื่อยล้าและจํากัดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการออกเที่ยงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทวีเวียกงานคุ้มครองรถโดยสารให้มีมาตรฐานมีระเบียบและก็มีความปลอดภัยหลายขึ้นพร้อมทั้งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่นําใช้ในการขนส่งใช้กับการบริการขนส่งอันนี้ถือว่าเป็นการดีเนาะที่ว่ากระทรวงโยธาธิการในขนส่งได้มีแจ้งการฉบับนี้ออกมาถ้ามีแจ้งการฉบับนี้ออกมาแล้วภาคส่วนวิสาหกิจต่างๆก็ต้องได้ปฏิบัติตามได้เนาะยาสูบรรจุเกินขอบเขตส่วนหลายนี่รถโดยสารนี่โดยเฉพาะรถโดยสารอยู่ภายในประเทศของพวกเขานี่แลนไว้1มาแม่นแลนไว้2มาแม่นประมาทในการขับรถอันที่3มาแม่นเอาคนขึ้นมานะโดยบ่มีข้อก็กำหนดเลยแย่กันเท่าใดก็เอาขึ้นมาเนาะอยากได้แต่ลูกค้าแต่บ่คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ในการสัญจรว่าพาหนะสามารถขับได้สำใดคนสำนี้จะสามารถเกิดความเสี่ยงได้หลายน้อยปานใดบางคนรถเตียงนอนพิเศษเอาขึ้นมาจนนอนแย่กันว่าซั่นบ่ให้ว่าบ่เพิ่นบางบางเครือบางครั้งบางครั้งบางทีผู้ซื้อปี้เตียงนอนบ่ได้นอนซับเนาะรถผู้ที่บ่ได้ซื้อเตียงนอนขึ้นมันอยู่นําอันนี้แหละเฮ็ดให้มันยุ่งยากในการนําใช้รถโดยสารนี่เนาะอันนี้ควรแก้ไขคืนพวกภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ต้องมีมาตรการเข้มงวดมีระเบียบคักแน่บ่แม่นว่าผู้ใดอยากขึ้นก็ขึ้นซั่นสิว่าซื้อปี้ว่ะผู้ใดอยากขึ้นก็ขึ้นเต็มแล้วก็พอเนาะอันนี้ยังเต็มแล้วยังเอาขึ้นมาขึ้นมาจนบ่มีบนนั่งทางย่างไปเข้าห้องน้ําก็จน10บ่มีการรักษาความสะอาดอยู่ภายในรถก็บ่มีอีกจักยังต่อไม่หยังสมปิกันอยู่อันนี้ก็บ่ได้อีกได้ตัวนี้เนาะควรเบิ่งคืนเขาเสียเงินแล้วบางคนเขาก็จมเสียเงินแล้วซื้อปี้พิเศษแล้วก็จะให้บริการอย่างสะดวกสบายอันนี้ยังโอ้ยจักเป็นหยังตัวเป็นหยังบ่เพื่อเดิมสิ่งมันเมาแล้วครับขี่เห็นบ่มีอุทาหรณ์สนใจเกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถเมล์คว่ำรถเมล์ปีนเฮ็ดให้ผู้โดยสารนี่ได้รับบาดเจ็บได้รับการเสียชีวิตอันนี้ก็บ่อยากเว้าคืนดอกเนาะแต่มันเป็นอุทาหรณ์สนใจอีหลีเตือนใจแท้ๆนะท่านผู้ฟังเนาะตัวนี้นี่อยากให้เข้มงวดแท้ๆดีแล้วเพิ่นมีแจ้งการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นนิติกรรมเป็นบนเองให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติในขั้นต่อไปเนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับแจ้งการนําใช้เว็บไซต์ระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองลาวอย่างเป็นทางการกรมคุ้มครองสมโนครัวและก็กองสังหักฐานกระทรวงป้องกันควบสงบได้แจ้งให้ทุกภาคส่วนรับทราบว่าเว็บไซต์ระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองลาวที่นําใช้อย่างเป็นทางการละเอียดเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ก็ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนและก็นําใช้ระบบได้เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยและก็รับประกันการรักษาข้อมูลความลับของพลเมืองนอกจากนี้ก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวสำหรับระบบ Android แล้วก็ iOS เนาะกรมคุ้มครองสมโนครัวและก็สั่งหักฐานแจ้งว่าถ้าพบเห็นเว็บไซต์อื่นที่มีอยู่ในความแตกต่างจากเว็บไซต์ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่บ่ถูกต้องตามทางการเนาะปัจจุบันก็ได้พบเห็นเว็บไซต์ที่มีชื่อและก็เนื้อหาคล้ายคือกับเว็บไซต์ทางการเซ็นลงด้วยลงท้ายด้วย .net เนาะซึ่งแจ้งการระบุว่าบ่แม่นเว็บไซต์ทางการดังนั้นจึงขอเตือนให้ทุกภาคส่วนและก็ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเข้านําใช้เว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะควรตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ปลอมเพื่อรักษาข้อมูลความลับ รวมทั้งทรัพย์สินของตนให้มีความปลอดภัยการนำเสนอนอกข้อมูลข่าวสารในมื้อนี้ให้มีรายการแนะฟังกับหวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจได้บ่หลายก็น้อยน้องมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ว่ายับจ้อมองเข้ามาเต็มทีแล้วสนั่นเดชอรุณก็ต้องขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาขอขอบใจเนาะระบบวิทยุโทรคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงเนาะขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากเราทั้งผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: ท่านฮู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
2: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
3: เออแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร